0: พี่เอ๋ไม่เหมือนที่ซ้อมกันไว
1: ้ตอนซ้อม
2: กดจองที่ไหน
3: ทันใช่ไหมทัน
2: เกินคำว่าทัน
4: เออคือพวกเราอะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เท่าพี่แจ็คเน
2: า
4: ะแต่เดียกับออฟอะก
2: ็
4: คือฟัง UST มาตลอดออฟเคยใช้แบบร้องประกวด
3: หรอปี2008ที่บอกเมื่อสักครู่
5: ใช่คร
4: ับ ใช่ครับใช่ค่ะ
5: มันต้องมาทวนลายประสานอะไรกันไหมฮะเวลากลับมาเจอกันอีกรอบ
3: โอ้เยอะนะ
0: จริงๆมันมี6คนนะครับมันจะช่วยกันอีกเยอะใช่
3: จริงมันจะมีเยอะกว่านี้
0: ประสานมันจะแน่นกว่านี้ที่วันนี้ซ้อมมาก็ไม่ทำตามอย่างที่ซ้อมบ้างก็เยอะครับบ่อยมาก
2: ส่วนใหญ่ใครอย่างเงี้ยตามฮะ
0: ควบคุมไม่ได
3: ้ส่วนใหญ่จะรับหน้าที่ประสานแต่ว่ามันก็เกือบ30ปีแล้วบางทีมันก็จำลืมบ้างก็ไม่ใช่นิวจิ๋วที่แบบจะจำได้
2: จริงจริ ง
3: ใช่ไหมคะ
4: พูดถึงการมารวมตัวกันคือพี่เอกกี้กับพี่กัปตันน่ะคุณผู้ชมอ่ะยังจะแบบว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะไม่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปไหนเลยแต่ว่าพี่เต็มใช่ไหมที่ผ่านมาคือพี่เต็มเนี่ยหายไปดำน้ำแล้วก็เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมพี่
6: ใช่ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำหนักขึ้นไป90ครับ90แล้วก็ปวดหัวปวดท้องเป็นไมเกรนกินยาไมเกรนเยอะมากผมกินยาไมเกรนมากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าตัวมากครับแล้วก็วันนึงได้ไป MRI วันนึงได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกควรจะ MRI สมองครับแล้วผมก็เลยกลัวครับไม่กล้าที่จะ MRI สมองแต่ผมตัดทุกอย่างที่ผมคิดว่าเนี่ยคือปัจจัยที่จะทำให้ผมป่วยแล้วผมก็เลิกกินไข่เจียวไข่ดาวข้าวผัดของทอดอะไรมันๆหรือว่ามันหมูมันทุกอย่างครับแล้วเปลี่ยนชีวิตไปดำน้ำเลิกกินเบียร์เลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกหมดทุกอย่างเลิกกับแฟนด้วยครับ
3: อุ้ย
4: อันนี้เพื่อนที่มองหน้าหนู
2: เพื่อนที่คบหนูเนาะเพื่อนไม่เลิกคบ
5: ไม่เลิกคบ
0: เลิกคบหมดเลยทุกอย่าง
3: ไม
0: ่คนเลิกคบหมด
3: ส่งข้อความไปอ่ะ3วันยังไม่อ่านเลย
0: เมื่อก่อนติดต่อไม่ได้จริงครับ
3: จริง
0: เหรอติดต่อได้เลย
2: ตอน
3: จริง
6: จริงไม่ผมไม่ติดต่อใครเลยครับพี่เอกตอนที่โทรพี่เอกโทรมาตอนแรกๆก็ไม่ได้รับครับ
3: ไม่รับเลยก็
6: ไม่ได้รับ
3: ก็เลยไม่โทรอีกเลย
4: เราหมดใจ
3: หายไปจริง
2: แล้วปรากฏเป็นยังไงพี่พอเราตัดทุกอย่างออก
6: พอผมตัดทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอผมไปดำน้ำเนี่ยมันโดนปัจจัยทางการดำน้ำเนี่ยให้ตัดด้านแอลกอฮอล์ออกไปก็เลยเป็นคนที่สุขภาพดีครับแล้วก็อยู่ในแบบว่าเหมือนสังคมดำน้ำเลยไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้กินแอลกอฮอล์ไม่ได้มีอะไร
3: มองตาทีเดียวมองตาเดียว
2: บอกเดียวแต่ตอนนี้แข็งแรงแล้ว
4: อันนี้แ
2: บบ
4: พี่หรอ
2: แฟนได้แล้ว
3: ใช่ครับจะเงือก
0: เป็นเงือกเลย
4: คือจริงจังถึงขั้นมีใบแบบสอนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
6: ตอนแรกจะไปถึงขั้นสอนครับแต่บังเอิญที่บ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อยก็เลยต้องหยุดเรื่องดำน้ำครับการดำน้ำของผมดำตั้งแต่ snorkeling ยันฟรีไดฟ์อันนี้ประมาณ12เมตร13เมตรที่ตัวพื้นทรายครับ
4: สวยมากเลย
6: แล้วก็เป็นฝูงปลาข้างเหลืองอยู่ที่เกาะเต่าครับ
5: ครับ
6: หินวงไม่แน่ใจว่าหินวง
5: เห็นคุณเดียเขาหาครูสอนดำน้ำอยู่นะ
4: โอ้ย
6: สอนได้หมดทุกอย่าง
3: ระวังนะฮะดำผุดดำว่ายดำน้ำทำไมสองคนไม่ขึ้นมาสักที
0: ดำไปไม่ขึ้นเลย
3: เดียมันต้องใช่แล้วแหละ
4: ชงละเกิน
5: กลับมาเข้าเรื่อง
4: พูดถึงความฮอตยุคนั้นเนี่ย UST หลายๆคนรู้ว่างานแน่นมากคือไปที่ไหนเอาจริงคำว่าห้างแตกจริงก็ใช้ได้ตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะพี่เอกกี้เห็นบอกว่าเคยมีประสบการณ์เวลาเราไปออกงานตามต่างจังหวัดไปเลยเราต้องนอนโรงแรมบ่อยๆเคยโดนผีหลอกกันด้วยหรอ
3: คือวันนั้นนอนห้องเดียวกับเต็ม
4: ค่ะ
3: แล้วไปที่จังหวัดอะไรนะเต็ม
6: อ๋อวันที่เราไปทำผิดผีใช่ไหมพี
4: ่นั่น
3: จริงๆเกือบไปแล้ว
4: เกือบไปแล้วเหรอ
3: ก็คือเนี่ยตัวดีเลยพยายามจะไปแกล้งเพื่อนอีกห้องนึงอีก2ห้องก็แบบวิ่งเข้าไปวิ่งกันเป็นเด็กอ่ะนะก็แบบไปแบบเขาเรียกไปดึงคีย์การ์ดออก
6: คีย์การ์ดเธอเสียบคีย์การ์ดแล้วดึงออกนิดนึงครับไฟมันจะตัดสักพักไฟมันจะตัด
4: ตัดทุกอย่างเลย
3: พอเราไปดึงคีย์การ์ดห้องอื่นปุ๊บพอแฟนตอบเราก็ทำแบบเอ้ยวายวายวายวายทุกคนก็กลัวแบบเหมือนผีใช่ป่
4: ะ
3: เรากลับมาห้องแล้วก็หัวเราะกันแล้วจากนั้นเราก็แบบลงที่เตียงกัน
4: ปั๊บ
3: เฮ้ยอยู่ดีไฟที่ห้องเราดับเอง
4: มีคนมาแกล้งพี
3: ่ไม่มีห้องปิดแล้ว
6: มันเป็นอย่างนี้ครับเตียงผมเนี่ยอยู่ข้างๆตรงฝั่งที่มันปิดผนังห้องน้ำเป็นปูนพี่เอกเนี่ยเตียงพี่เอกอยู่ฝั่งที่เป็นกระจกเราก็เสียบคีย์การ์ดเสร็จแล้วเราก็ลงมานั่งเบามอยนู่นนี่นั่นเสร็จไม่
2: แน่คือแล้ว
6: ทันใดนั้นมันมีเสียงทุบจากฝั่งห้องน้ำครับซึ่งมันเป็นปูนแต่มันเป็นเสียงทั่วแต่ว่าเหมือนคนเอาค้อนปอนอะไรครับเหมือนคนเอาค้อนปอนนะครับใหญ่ๆทุบแต่ว่าเธอว่าค้อนปอนมันคงได้ปังเดียวแต่นี่มันผิดธรรมชาติมากปังปังปังปังปังปังผมก็ตกใจครับตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วมันปังปังปังปังแล้วปังสุดท้ายปุ๊บไฟดับฟึบ
3: ใช่

0: ใดนั้นนะฮะดิฉันก็เงียบแต่คนที่กี้คือคนนี้ค่ะกระโดดมาที่เตียงดิฉันแล้วก็กอดดิฉันงงมากดิฉันต้องแมนกว่าเขา
1: ตกใจตอนนั้นแหละ
0: ในตอนนั้นน่ะ
2: วันนั้นเลย
0: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
1: เพราะเขาอยู่ใกล้ไง
3: เพราะว่าผมใช่ผมอยู่ใกล้แล้วผมก็โดดไปกอดกอดจริงครับกอดกันแล้วก็หน้าติดกันเลยปากติดกันน้ำลายยืดเลย
2: แล้วก็รู้เรื่องเลย
4: ว่าตกลงมันมีอะไร
3: แล้วจะไปแล้วผมไม่ไป
0: เข้า
3: ไปเข้าห้องอื่นแล้วไฟมันก็ดับแล้วผมก็กอดกันอย่างนี้ครับแล้วก็เดินออกไป
0: ใช่ออกไปเลยแล้วก็ย้ายห้องเลย
2: แล้วไปนอนห้องใครห้องพี่กับพันอะไรอย่าง
0: งี้มั้ยตอนนั้นไม่ไงไม่เราย้ายห้องเลย
5: ตอนนั้นจําไม่ได้ผมนอนกับเปเปอร์มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็โดนแกล้งมาก่อนแล้วเหมือนกัน
5: อุ้ยนี่เค้ามีเรื่องเยอะครับจริงๆก็ถ้ามีเวลายังมีเรื่องเล่าอย่างงี้มีขับรถไปดูบ้านผีกันอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ไม่มีสมาธิแล้วอ่ะ
5: เอารถ
0: น้องอะไร
4: อย่าพึ่งที่มีสมาธิก่อน
0: น้องสองคนอายุยังไม่เท่าฉันคนเดียวเลยน้องทําอะไร
4: มีสมาธิก่อน
0: หนูทําอะไรกับลูกหนูพี่จะขายของก่อน
1: ทางนี้มองทางนี
2: ้อ่ะพี่กลับมาเตรียมฝากงานของเรา
4: ฝาก
0: เลยโอเคฝากมีสมาธิแล้ว
4: เธอฝากงาน
2: เต้นยังเราเต้นก่อนเราก่อน
0: เราเหรอ
2: ใช่
0: ตอนนี้เรารับงาน3คนจะไปแจมกับพี่มอสก็ได้ซาซ่าก็ได้หรือจะไปเดี่ยวๆก็ได้3คน
4: ติดต่อได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
4: ติดต่อที่ไหนฮะถ้าอ
0: ยากกันแนทเบอร์โทร0838249356โอ้ยมองไม่เห็นนะสายตายาว
2: เดี๋ยวหนูผักทีวีไปให้ไหม
0: หนูขึ้นเบอร์ใหญ่จ้ะ
2: โอเคตามด้านล่างหรือว่าไลน์ก็ได
0: ้ได้หมดเลยกัปตันคุณฝากซิ
5: สมาธิหน่อยสมาธิ
0: น้องทำไมหนูหน้าตาดีอย่างเงี้ยลูก
5: ครับก็ยังไงฝากนะครับใครที่คิดถึง UST นะครับหรือว่าอยากจะเห็นพวกเราอยู่รวมกันเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยครับตอนนี้พวกเรานะครับอยากกลับมารวมตัวกันนะครับเพื่อมอบความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนที่คิดถึงกันครับ
2: คิดถึงแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าคนอยากไปดูเยอะมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่กัปตันพี่เอกกี้แล้วก็พี่เต็มจาก USC
1: พ
2: ี
1: ่เอกกี้จะอยู่กับเราต่อก็ได้อ
0: ยู่แน่นอนเพราะน้องต้องเต้น
2: ย
0: ัง
2: ไม่ไปหรอโอเคขอบคุณพี่ๆก่อน
5: ขอบคุณครับขอบคุณนะคร
2: ับคุณผู้ชมคู่นี้ที่ทำให้พี่เอกกี้ไม่มีสมาธิเลยนะคะก็คือมาจากซีรีส์ Class Clash Crisis ค่ะเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อเป็นเรื่องราวของลีอิดนะคะยูจีน1แล้วก็พัตเตอร์ยูจีน2ที่เขาเนี่ยมาอยู่ชมรมเดียวกันภายใต้กฎเหล็กด้วยนะเขามีกฎเหล็กด้วยนะห้ามคบคนใกล้ตัวเป็นแฟนแต่ทั้งคู่จะกลับต้องมาเป็นรูมเมทกันจนความใกล้ชิดเนี่ยทำให้หัวใจเริ่มหวั่นไหวซึ่งตอนนี้ออกอากาศมาถึง EP 5เราด้วยนะคะกระแสแฟนๆชมฝีมือการแสดงชีวิตจริงของทั้งคู
1: ่
2: ก็ไม่ธรรมดาอ่ะไม่ธรรมดาขนาดไหนต้อนรับกันเลยยูจีนและยูจีน
4: ไม่ธรรมดาแต่ชื่อแล้ว
2: จริงคนไหนแล้วเราแยกกันยังไงอ่ะลูกเวลาที่แบบคนเรียกอ่ะ
6: ก็ทางค่ายก็จะแยกเป็นยูจีน1กับ2คร
2: ับ ใครเป็น1ครับ
6: ผมเป็น1ครับ
2: อ่ะยูจีน1กับยูจีน2ต้องแยกแบบนี
6: ้
2: พอถ้ายูจีนเฉยๆหันทาง
6: คู่ครับควับเลยครับ
4: แล้วเวลาเรียกก็ต้องเรียกไงฮะ
6: ยูจีน1ยูจีน2อย่างงี้เลย
4: ครับ
2: โห
6: ใช่
2: โอ้อุ๊ยอันนี้มันเป็นเรื่องความบังเอิญหรือพรหมลิขิตคะเนี่ย
6: ก็เรียกว่าบังเอิญดีกว่าแล้วก็พรหมลิขิตก็ได้
2: เ
6: พราะว่าคนชื่อเหมือนกันทำงานด้วยกันแถมยังเล่นซีรีส์ด้วยกันคู่กันอีกผมว่าพรหมลิขิตอะไรอย่าง
2: เงี้ยอ้าวเพราะว่าตอนแรกเขาก็ต้องไปแคสแบบปกติที่เราแคสนักแสดงแบบนี้กันใช่ไหมแล้วแบบใครจะไปคิดว่าเราชื่อยูจีนอีกคนนึงก็ชื่อยูจีนจะแคสมาติดอยู่ด้วยกันเป็นไงล่ะซึ่งในเรื่องนะคุณผู้ชมยูจีน1เนี่ยนะคะเขาเป็นเด็กที่แบบไม่สนใจการเรียนเลยนะแต่ชีวิตจริงของน้องตรงกันข้ามเห็นบอกว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ
6: 4.00
2: โอ้โ
4: ห Bravo
6: Bravo ครับ
1: ช
6: ั้
1: นไหน
6: ล่
1: ะครับยูจีน
6: อยู่ม.5 ครับโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันครับ
1: อ้าวตรงนั้นเอารุ่นน้องพี่อ๊อฟ
4: ปทุมวัน
1: อ๋อปทุมวัน
6: นี่ต้องใช่
2: อ่าคือนอกจากเรียนแล้วกิจกรรมก็เด่นด้วยถูกไหม
6: ครับ
2: ทำอะไรบ้างครับในโรงเรียน
6: ก็หลักๆผมจะมีแข่งดีเบตแล้วก็มีไปพูดตามสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพวกกีฬาครับผมก็เคยเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็เคยเป็นนักดรามเมเยอร์ด้วยครับอันนี้ก็อันนี้ไปพูดที่ยูเนสโกเกี่ยวกับรามา10ครับ
4: ว้าว
1: โอ้โหสุดยอดก็เป็นสปีชเป็นภาษาอังกฤษ
6: ภาษาอังกฤษครับใช่
4: โอ้
2: ครบด้านจังเลยอ่ะ
1: เก่งมาก
2: โอ้คือเก่งมากจริงๆนะคะอ่ะยูจีน1ดีกรีขนาดนี้ยูจีน2ก็ไม่แพ้กันจ้ะนี่เขาเล่นกลองเป็นตั้งแต่ประถมเลยถูกไหมลูก
6: ก่อนประถมเองครับ
2: โ
4: อ้อนุบาล
6: เล่นก่อนอนุบาลเองครับเล่นตั้งแต่ยังอยู่แบบเนสเซอรี่เลย
2: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงเล่นดนตรีเป็นเร็วขนาดนั้นอ่ะ
6: คุณตาไปนะดนตรีแล้วที่บ้านก็จะมีห้องซ้อมครับแล้ววันนั้นเหมือนอารมณ์

0: ไม่รู้คุณตาซ้อมอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปด้วยความมือซนก็เลยลองหยิบไม้กอล์ฟมาตีตุ้งติ้งตุ้งติ้งเหมือนตาเห็นแววตาก็เลยลองสอนเลย
1: ครับ
0: ก็เลยสอนแบบเบสิกตึงโป๊ะตึงโป๊ะชิชิอะไรเงี้ยครับลองสอนส่งอะไรอย่างนี้แล้วพอขึ้นมาเรื่อยๆก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอประถมปุ๊บผมได้มาอยู่วงโยตอนป.2ได้อยู่วงโยธวาทิตจนถึงตอนเนี้ยผมม.4แล้ว
1: ครับ
0: ผมยังอยู่วงโยอยู่เลย
1: นี่นี่นี่นี่มีภาพประกอบยืนยัน
2: นะพอน้องพูดว่าน้องม.4ตอนนี้หนูม.4เองเหรอ
0: ม.4ครับ
1: ม.5กับม.4
2: โอ้โหสุดยอดแต่ดูดีก็คือว่าอยู่กับเครื่องดนตรีตลอดเลย
0: ใช่ครับ
2: เชี่ยวชาญด้านดนตรีเลย
0: เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับ
3: คนหนึ่งตาคนหนึ่งดนตรี
2: จริงคือแบบกลมกล่อมมากจริงๆอยู่จีนและอยู่จีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยซีรีส์เดินทางมาถึง EP 5แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยยังจะไม่ค่อยราบรื่นไหมมันเป็นยังไงมันไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าไลลีอิดไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพัตเตอร์ถูกปะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อพี่ฝากน้องทั้งสองคนสปอยเบาๆให้ฟังหน่อยลูก
0: ก็เรื่องราวนะครับความรักของเราเนี่ยมันจะหวานอย่างเดียวไม่ได
2: ้
0: มันก็ต้องมีความขมปนหน่
2: อ
0: ยซึ่งถ้าอยากรู้เนี่ยว่าขมแค่ไหนก็ต้องไปรับชมต่อที่ EP 6ซึ่ง EP 6นะครับออนวันนี
2: ้ครับ
0: 16:30 ทางช่องวัน31ครับ
2: ครับผม
0: แล้วก็สำหรับใครที่แบบดูสดไม่ทันเนี่ยก
2: ็
0: ดูย้อนหลังได้นะครับดูได้ทางแอปวันดี17:30ครับ
2: ครับผม
4: แล้วก็เราจะมีอีเวนต์งาน Final EP ด้วยนะครับ
0: ครับ
4: ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาดูพร้อมกันครับวันที่11กันยายนเดือนหน้าครับ ซึ่งสามารถซื้อได้แล้วนะครับ thaiticketmajor.com ครับที่สยามพารากอนชั้น6สยามเธียเตอร์เนาะ
1: ครับ
4: ภาวะไลพันกว่าที่เลยครับ
2: ทุกคนนี่อุ๊ยน่ารักน่ารักอย่าลืมไปเจอกับน้องๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำให้อีกครั้งนึงอย่าลืมนะวันนี้16:30เนาะดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีวันนี้ขอบคุณยูจีน1และยูจีน2
1: ขอบคุณครับ
2: ชอบที่น้องบอก2ของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมารอดูเลยว่าเพียงดาวปะทะดีนี่แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ไปติดตามกันก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันรับแขกวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องนอนแบบผ้าสบายๆและราคาก็ดีด้วยไปพบกับคุณพลอยลี่เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เห็นพลอยลี่มาแบบนี้นะคะต้องถามอย่างแรกเลยค่ะว่าถ้าผ้าปูที่นอนชุดเครื่องนอนที่ทุกคนใช้กันอยู่ค่ะพี่ยาครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่ได้เปลี่ยนกันเมื่อไหร่แต่หลายคนบอกอู้ตายแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้านังนึกไม่ออกหรือว่าที่มีลายเดิมๆแบบเดิมๆมันน่าเบื่อแล้ววันนี้มาถูกจุดแล้วแม่วันนี้อยู่กับแบรนด์ Amanda นะคะนี่คือชุดเครื่องนอนที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามาในเกรดเดียวกับโรงแรม5ดาวแล้ววันนี้ราคาที่ดีที่สุดพอยลี่น็อกเอามาไว้ให้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วเพราะว่านี่เลยค่ะถ้าปกติแล้วเราจะซื้อชุดเครื่องนอนดีๆแบบนี้พี่ย่า 5,000 กว่าบาทมีนะคะ 2,000 กว่าบาทมีนะคุณผู้ชมค่ะหรือหลายคนบอกว่าบางทีเก็บโค้ดเสียค่าส่งปลายทางไปอีกโอ้ยเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ราคาที่คุณผู้ชมจะได้รับไปพี่ลี่บอกเลยว่าจากราคาเต็มหลักหมื่น
5: ค่ะ
6: วันนี้คุณจะได้ทั้งเซตและเป็นเซตใหญ่ๆคุ้มๆนะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่ 1,290 บาท
5: เลิศจ้ะ
6: ใช่พี่ย่าที่สำคัญคือจัดส่งให้ฟรีเริ่มต้นที่รายแรกเลยค่ะที่เห็นเป็นพื้นสีชมพูครีมๆแบบนี้มากับลายของดอกลิลลี่สวยๆเหมือนคุณได้นอนท่ามกลางทุ่งดอกไม้สวยๆคุณผู้ชมพี่ย่าบอกแบบนี้นะบางทีเนี่ยผ้าปูที่นอนหลายๆคนบอกว่าแค่เปลี่ยนมันก็ได้เปลี่ยนทั้งมูดและโทนอารมณ์ในห้องแล้วไอจะไปเปลี่ยนพวกผ้าม่านนะแม่นะจะไปทาสีลอกวอลเปเปอร์ใหม่มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปแต่วันนี้อีกหนึ่งลวดลายที่สวยงามไม่แพ้กันคือสีฟ้าลายดอกกุหลาบเป็นลายใหม่สีชัดสวยมากๆภาพคมชัดและบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่ามาในแบรนด์ Amanda ที่มาในราคาโรงงานถึงหน้าจอคุณผู้ชมช่องวันตอนนี้เลยพี่ยาไม่มีผ่านมือใครทั้งนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาซื้อ1เซตได้ฟรีไปอีก1เซตได้ไปทั้ง2ลายค่ะพี่ยาวันนี้และยังไม่พอคุณผู้ชมขาโทรตั้งแต่ตอนนี้เราให้เพิ่มฟรีเลยนะคะสำหรับผ้านวมไซส์6ฟุตผืนใหญ่ๆไปฟรีๆอีก1ผืนบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะยังไม่พอโทรด่วนๆให้เป็น100สายแรกคุณผู้ชมค่ะรับไปด้วยค่ะก้านหอมและที่สำคัญก็คือตัวของกระเป๋าเก็บผ้านวมอเนกประสงค์ใบใหญ่ยักษ์แบบนี้หมดหน้าจอหมดหน้าตักรีบโทรค่ะ020968777ย้ำเลย020968777หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะ @mvmall แล้วก็มี1ด้วยน้องก็จะคู่นี้เลย @mvmall มี1สั่งวันนี้ส่งวันนี้ที่สำคัญคุณผู้ชมขาจัดส่งฟรีไม่มีค่าส่งใดทั้งสิ้นและอยากจะกางให้ได้ดูคุณแม่เอาละเวลาที่ต้องรบตัวคุณแม่ช่วยกันทำมาหากินคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าขอทันโทษ
3: ไม่อ่อนเลย
6: มันใหญ่มันยักษ์มันอลังการและบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าปกตินะแค่ผ้านวมเนี่ยคุณผู้ชมราคาแตะไปที่ 4,000 กว่าบาทแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้หน้าจอตอนนี้ใครโทรมาตอนนี้รับฟรีไปเลยและเนื้อผ้าบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะเขาถักทอแบบ600เส้นได้พี่ย่าคือเป็นความสวยงามไม่พอเป็นการใช้งานที่คงทนและเนื้อนะอัลตร้าสมูทสุดนอนไปแล้วเรียบลื่นเย็นสบายไม่กักเก็บไรฝุ่นตอนนี้สายเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือการเปิดตัวไลน์ใหม่ที่เบอร์020968777โทรเลยคุณผู้ชม020968777แล้วกดโทรออกนะคะเพราะว่าทั้งเซตวันนี้คุณผู้ชมค่ะได้ไป11ชิ้นหน้าจอจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยแค่ 1,290 บาทและพูดถึงอีกหนึ่งอย่างพี่ย่าเชื่อเหลือเกินว่าแม่ๆนะเวลาซื้อชุดเครื่องนอนบางทีไปเจอแบบว่าถูลู่ถูกังโดนอะไรนิดอะไรหน่อยอยู่ไม่ได้แล้วค่ะหลุดลุ่ยหมดเลยแต่ของเราอแมนด้าคุณผู้ชมดูดีๆนะไม่ค่ะไม
3: ่
6: ค่ะ
3: แข็งแรงมาก
6: ไม่ค่ะแข็งแรงมากๆค่ะยับยากเรียบลื่นที่สำคัญคือลายชัดเจนสดใสและเรามีการไปทดสอบให้ดูเนื้อผ้าเลยคุณผู้ชมค่ะคำว่าเนื้อผ้าที่ถักทอ600เส้นได้มันดียังไงอย่างแรกเลยคือเวลาใส่เวลานอนลงไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกแบบนี้นะว่ามันรู้สึกเรียบรื่นนอนสบายเหมือนเรานอนอยู่ที่โรงแรมและบางทีคุณแม่บางคนเจอปัญหาค่ะพี่ย่าน้องลี่ทำอะไรอ่ะลูกทำไมเอาหวีมาขูดตรงนี้น้องลี่เปรียบเทียบเอาเป็นตัวน้องลี่เองบางคนขอทันโทษ
3: ค่ะ
6: เท้าส้นเท้าบางทีเป็นอารมณ์บวยเค็มคุณแม่มีความแตกกระด้างไปเกี่ยวไปเกาะไปดึงไปรั้งเกิดเป็นขุยเกิดเป็นรอยลุ่ยแต่ไม่เกิดขึ้นค่ะกับชุดเครื่องนอนของแบรนด์อแมนด้าไม่ดีจริงนะโรงแรมไม่เลือกใช้แล้วคุณผู้ชมดูเลยนี่คือการทดสอบการระบายอากาศนี่เลยค่ะจะเห็นเลยว่าอากาศลอยขึ้นมาแบบนี้ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นรวมไปถึงซักกี่ทีก็ไม่มีดราม่าจริงคุณผู้ชม
3: ค่ะ
6: มันไม่สีตกมันไม่ลอยจงหลงอยู่ในน้ำแบบนี้คุณผู้ชมขาแม่ๆ2อาทิตย์ทีควรจะซักแล้วนะกับผ้าปูที่นอน excellent printing ลายชัดสีไม่ตกแบบนี้เหลือสายไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาวันนี้กับเซตเครื่องนอนของอแมนด้าคุณแม่ได้ไปในเซตนะคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยทั้งสีชมพูและสีฟ้าคุณจะได้ทั้งผ้าคลุมเตียงไปนะคุณผู้ชมค่ะผ้าปูที่นอนไซส์คิงไซส์แต่ว่าสามารถใช้ได้กับเตียง5ฟุตก็ใช้ได้แล้วก็ยังไม่พอได้ปลอกหมอนไปอีก2ชิ้นรวมไปถึงปลอกหมอนข้างอีก1ชิ้นและซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตไปเลยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงค่ะผ้านวมทูโทนคุณผู้ชมวันนี้ให้กันไปแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว 4,000 กว่าบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายวันนี้ไม่ต้องจ่ายวันนี้มาในราคาเพียงแค
3: ่ค่ะ
6: นี่เลยฟรี
3: โอ้โห
6: 1,200
3: บาทค่าดีด้วยค่ะ
6: อยากให้ดูมันทูโทนกี่โมงล่ะลูกไปรีบไม่จ๋านี
3: ่
6: นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณแม่ขาผ้านวมลายทูโทนซึ่งมันไปตรงกับลายผ้าปูที่นอนในเซตที่เรานำมามอบให้กันในวันนี้คุณผู้ชมขาจัดไปมูดแอนโทนห้องดูดีมากไม่ใช่เป็นลายหมอนลายหนึ่งผ้าห่มลายหนึ่งผ้าปูลายหนึ่งแล้วคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยผืนใหญ่ไซส์ยักษ์เน้นย้ำค่ะว่าเฉพาะวันนี้และหน้าจอตอนนี้เท่านั้นที่ซื้อ1แถมฟรีอีก1ไปเลยคุณผู้ชมใครอยากได้รีบหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรด่วนๆเพราะต้องบอกจริงว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกแล้วพลอยขอเขาจริงๆว่าขอเถอะขอให้น้องลี่ได้มาพูดเพราะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกับการนอนมากแม่ไอเราเป็นคนส้นเท้าแตกและยืนตลอดทั้งวันแล้วเวลาไปนอนมันเกาะมันเกี่ยวมันรู้สึกนอนไม่สบายตัวแต่อันนี้ความว่านอนแล้วเย็นสบายนุ่มลื่นเหมือนที่เราไปนอนที่โรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้เหมือนยกฟิลลิ่งโรงแรมระดับ5ดาวมาไว้ในห้องนอนบ้านของคุณผู้ชมและวันนี้11ชิ้นหน้าจอคุณผู้ชมขากับการจ่ายแค่1,290 บาทรีบโทรค่ะ020968777 020968777มุมขวามี QR code คุณผู้ชมขาสแกนก็ได้นะคะและทั้งเซตใหญ่ยักษ์แบบนี้คุณผู้ชมพี่ย่า
5: ค่ะ
6: ส่งฟรีไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้ววันนี้อยากให้คุณผู้ชมช่องวันได้เวลาพักผ่อนเราต้องพักผ่อนให้มันดีให้มันเต็มที่นะที่สำคัญตัวเนี้ยใครมีเหล็กเล็กแบบน้องลี่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยไม่กักเก็บไรฝุ่นและต้องโพสต์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แถมเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับตัวน้ำหอมก้านหอมปรับอากาศและกระเป๋าคุณแม่ขอญาตลากมาน้ำวิทย์สุดท้ายนี
5: ้
6: ใบใหญ่ยักษ์ลี่ถ้าจะเข้าไปอยู่โชว์ข้างในแล้วคุณผู้ชมใครอยากได้ทั้งหมดทั้งเซตนี้นะรีโทรเลยนะคะ02-096-8777จัดส่งฟรีค่ะ
5: รีโทรเลยค่ะเซตวันนี้อลังการสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
6: กล
5: ับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ดูอะไรนุ่มๆกันไปแล้วมาดูอะไรแซ่บๆกันบ้างนะคะนั่นก็คือละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีเมืองมารยา The Musical คุณผู้ชมคือเรื่องนี้เปิดม่านการแสดงไปแล้วนะคะกระแสตอบรับคือดีมากและโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ทั้งในและนอกวงการบันเทิงเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีการแฉกันมีการแบบว่าถล่มกันผ่านโซเชียลมีเดียมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆหรอมีจ้ะและทุกความแซ่บรวมอยู่ที่นี่ที่สำคัญนะคะเพลงติดหูมากโดยเฉพาะนี่คงคิดว่าฉันไม่รู้อยากจะรู้ว่าแซ่บแค่ไหนไปดูกันค่ะ

0: นุกมาก
1: สนุกมากค่ะ
0: มากสนุกมาก
2: แน่นทั้งความสนุกทั้งความแบบเราใจดราม่า
3: เรื่องราวเดินเร็วแล้วมันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาทุกๆฉาก
4: ผมมารู้จักพี่แพทในชื่อเสียงในโอ้โหด้านละครเวทีมานานมากแต่อาจจะไม่เคยดูด้วยตาตัวเองใช่ครับผมมาดูด้วยตาเนี่ยครั้งแรกก็คือสุดยอดเนาะ
5: นี่คะดีนี่นางเอกใหม่ช่องเรา
6: โอ้โหอแมนด้าลูกสาวนะคะแสดงได้น่าเกลียดมากๆเลยอะค่ะดีค่ะแปลว่าเล่นถึงค่ะเล่นดี
7: โอ้มดีนี่สวยข้างซ้ายขอเปลี่ยนข้างนี้ไหมปล่อยให้ช่างภาพเขาจัดการ
8: แต่ดาวไม่อยากทำงานกับคนแบบนี้ค่ะถ้ามีเพียงดาวต้องไม่มีดีนี
9: ่ดาว
8: โอ๊ยเลือด
10: เศษแก้วทำไมถึงมีเศษแก้วในรองเท้าลูกดีนี่คะ
8: แม่เลิกโทษคนอื่นได้แล
10: ้
8: ว
10: แกก็เลิกโลกสวยได้ละอยากจะดังมันก็ต้องเหยียบคนอื่นขึ้นไปนั่นแหละเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้ว
11: ดีไม่จริงอยู่ได้ไม่นาน
10: แต่ดังจริงๆอยู่ได้อีกนานสักพักพินดาวคงอีกไม่นานเดียวก็ไม่มีใครจังเลย
2: ผมว่าผมยิ้มจากความตลกแบบธรรมชาติจังหวะ
6: ทั้งหัวเราะทั้งเชียร์ทั้งแบบแอบน้ำตาคลอด้วย
8: ดาวได้ยินจากการตลาดเขาบอกว่าดีนี่คืออนาคตของช่องส่วนดาวก็คงเป็นแค่อดีต

0: ราวทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงหรือไม่ได้อยู่ในวงการมาดูก็จะได้อะไรกลับไปเยอะ
1: ความยึดมั่นในอาชีพความรักในอาชีพและความดีที่เรากอดมันไว้กับเราอ่ะยังไงสุดท้ายมันจะเห็นผล

0: ุณผู้ชมสนุกจริงๆเปิดม่านการแสดงแล้วนะเมืองมารยาเดอะมิวสิคอลนะคะเปิดเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27กันยายนนะคะซื้อบัตรได้เลยนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์คุณผู้ชมรีบจองบัตรด่วนนะคะเพราะว่าไม่มีเพิ่มรอบแล้วจริงๆคือถ้าเกิน27กันยายนไปแล้วเนี่ยคือหมดเลยนะคะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อย่าลืมนะมันมีหลายฉากมากๆที่เดียชอบแล้วก็หลายคนเอาไปทำเป็นมีมเช่นออมดีนี่สวยข้างซ้ายขอเป็นข้างนี้ไหมปล่อยให้ช่างภาพเขาจัดการเองดีกว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันมีหลายฉากมากเพราะฉะนั้นซื้อบัตรค่ะวันนี้ลาไปแล้วหมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะแล้วไปเจอกันในละครเวทีและรอบวันด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Adventure Concert
1: Allianz อยุธยา
3: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับกับการเคาะแล้วเรียบร้อยครับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะครับสดๆร้อนๆครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นั่นเองนะครับซึ่งมีการโยกย้ายตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านเดิมคือคุณฉัตรชัยบางชวดจากเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปนั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาพอสมควรนะครับว่าไอ้คุณฉัตรชัยเนี่ยโอ้โหอยู่ในสมช.มาอย่างยาวนานทำไมรอบนี้ถึงโยกทางเสปูด้วงนะครับหรือว่าทางท่านนี้เนี่ยมานั่งแทนนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอทางครม.อีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่มีพลิกโผอะไรแล้วนะครับซึ่งทางเสปูด้วงเนี่ยเป็นเลขากอรมน.ด้วยทำให้โจทย์ใหญ่ตอนนี้หลายคนจับตาไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าช่วงไม่นานมานี้ก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในทางใต้นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งฝากฝั่งก็คือไทยกัมพูชาก็ยังมีประเด็นนะครับแน่นอนเรื่องความมั่นคงคนก็จับตาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินนะครับทำเอานายกในเมื่อวานร้องเสียงหลงถึงเรื่องนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหลากหลายประเด็นกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอยู่กับเราตรงนี้นะครับต้อนรับรองศาสตราจารย์ชิตตะวันชนะกุลครับอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: อีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินจะตามมานะครับเอาผมเริ่มจากกรณีเสปูด้วงก่อนเลยนะฮะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะฮะล่าสุดออฟฟิเชียลแล้วฮะอาจารย์เป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ในมุมของอาจารย์ก่อนว่าจากคุณฉัตรชัยบางชวดข้าราชการพลเรือนมาเป็นทหารเลยเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะ
5: ก็เริ่มต้นก็ต้องเรียนว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีภัยด้านความมั่นคงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านไทยกัมพูชาหรือว่าทางภาคใต้หรือว่าในเขตของประเทศพม่าก
4: ็
5: แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้การที่ได้ท่านเสปูด้วงมาทำหน้าที่ตรงจุดนี้ก็ถือว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งจริงๆในส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ได้เคยเจอท่านนะคะเขามาเจอนี่ท่านไม่ได้รู้จักอาจารย์นะแต่อาจารย์เจอท่านทำไมถึงเจอก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยไปเหมือนไปรับร่างของน้องพลทหารทิวตะวันคนเยี่ยมที่น้องได้สละชีพที่สมรภูมิจังหวัดสระแก้วนะคะที่บ้านหนองจานแล้วคราวนี้ก็มาจากโดยเครื่องบินนะคะมาที่กองบิน21ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วคราวนี้อาจารย์ก็กับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีก็ไปรับนะคะไปสดุดีคราวนี้ท่านก็นำ เป็นคนนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาที่นำร่างของน้องพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมมานะคะแล้วก็อีกหลายครั้งที่ได้เห็นท่านนะคะที่ให้ความเอาใจใส่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก็ถือว่ามาให้กำลังใจในหลายๆครั้งทั้งที่จริงๆแล้วท่านไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ว่าท่านก็มาลงในพื้นที่ซึ่งอาจารย์มองว่าการที่ได้คนที่ทำงานแล้วได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแล้วก็รู้หัวอกของคนทำงานจริงหน้าแนวนะคะแล้วก็ไปอยู่นั่งเป็นเลขาสมช.เนี่ยท่านก็น่าจะมีแนวความคิดนะคะหรือก็คือมีการเท
4: ค
5: แอคชั่นที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความมั่นคงนะคะ
4: งั้นผมถามต่อเนื่องเลยนะครับพอดีท่านนายกอนุทินเนี่ยเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะบอกว่ายืนยันว่าที่เลือกทางเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเป็นการวางคนเหมาะสมกับงานเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานพอเปลี่ยนจากคุณชัดชัยมาเป็นเสปูด้วงเนี่ยถามอาจารย์ต่อเลยฮะท่านนายกบอกเหมาะกับงานแล้วงานที่ว่าเนี่ยตอนนี้คนโฟกัสนะฮะ3จังหวัดเนี่ยโอ้โหมันหลายประเด็นเหลือเกินอาจารย์มองยังไงฮะตรงนี
5: ้ก็ต้องเอาที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการวางเพลิงเผาทรัพย
4: ์
5: ใช่มั้ยคะ 7-11 ในน่าจะ2คืนต่อกันหรือเปล่าใช่มั้ย2คืนต่อกันคราวเนี้ยถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจเข้าข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องทั้งวางเพลิงเผาทรัพย
4: ์
5: และอ
4: ี
5: กประเด็นนึงก็คืออาจจะเป็นกรณีซ่องโจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นกรณีร้ายแรงมั้ยมันก็เป็นกรณีร้ายแรงวางเพลิงเผาทรัพย์ก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตคราวนี้แต่ถามว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะการทำงานของฝ่ายความมั่นคงที่จะเน้นด้านมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนนำหน้าเรื่องความมั่นคงไปม
4: ัน
5: ก็เลยทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะในเขตชายแดนไทยกัมพูชาหร
4: ือ
5: ว่าในแถบภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตรงประเด็นนี้นะคะถ้าเป็นในกรณีของประเทศอื่นเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยมันต้องแบบเด็ดขาดนำหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยประเทศของเราก็จะมีความโกลาหลมีจราจลเกิดขึ้นตามมาอีกในหลากหลายครั้งนะคะเพราะว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือได้เคยได้ยินท่านนายกอนุทินบอกว่าจะเจรจาใช่ไหมคะแต่คราวนี้คืออาจารย์อยากเรียนอย่างนี้เพราะว่า
4: หมายถึงว่าเจรจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบถูกไหมฮะ
5: ใช่
4: แล้วก็พอมีประเด็นตอนนั้นยิงฐานพรานการเจรจาก็เลยถูกเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกำหนด
5: ใช่แต่ว่าเหมือนเมื่อ2วันที่ผ่านมาเหมือนจะได้ยินอีก
4: ว่าหลายฝ่ายตอนนี้ก็บอกท่านนายกก็บอกว่าอาจจะต้องกลับไปเจรจา
5: ใช่
4: อาจารย
5: ์แต่คราวนี้มันก็คือมันเพิ่งมีการวางเพลิงเผาทรัพย์มาใช่ไหมคะเผา 7-11 เกิดจลาจลถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาเขาเรียกว่าเป็นการก่อเหตุทำให้ความสงบสุขของประชาชนหายไปก็คือก่อให้เกิดความมั่นไม่มั่นคงนะคะหรือก็คือความมั่นคงของประเทศเนี่ยสั่นคลอนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็ยังไม่น่าจะถึงเวลาของการเจรจา
4: ครับ
5: หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาจากแนวทางของท่านป๋าเปรมนะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยตอนในอดีตเนี่ยที่มันเคยมีเหตุการณ์ว่ามีกลุ่มคนที่อยากได้ดินแดนของประเทศไทยหรืออยากเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านบอกว่าเจรจาได้ไห
4: ม
5: เจรจาได้แต่การเจรจานั้นกระทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองไปก่อนคือจะไม่มีการไปเจรจาตอนที่เขายังได้ดินแดนอ
4: ัน
5: นี้คือหมายถึงทั้งกรณีกัมพูชาด้วยนะคะคืออันนี้คือเป็นหลักเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มไหนอยากได้ดินแดนของประเทศไทยอันนี้คือมันข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาร้ายแรงก็คือข้อหากบฏเรื่องกระทำการเพื่อให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรไทยเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของอธิปไตยของรัฐต่างประเทศใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้านายกว่าจะไปเจรจาท่านก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมคะแล้วการข้อหาสนับสนุนเนี่ยของในข้อหาดังกล่าวที่เมื่อกี้ได้พูดไปมันก็ข้อหาเดียวกันก็ข้อหากบฏเหมือนกัน
4: มันรุนแรงมากนะ
5: ความผิดร้ายแรงก็คือความผิดโทษประหารชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียนท่านนายกว่าปกติเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่เขาจะมาเจรจาคือเจรจาได้ก็ต่อเมื่อเอาเขายุติความคิดดังกล่าวไปก่อนนะคะ
4: แต่อันนี้เหมือนกับสถานการณ์มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นถูกไหมอาจารย
5: ์
4: แล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยจะไปเจรจากับBRN หรือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย มันไม่น่าจะใช่เวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร
5: ่ใช่แล้วโดยเฉพาะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ
4: เป็นร้อยจุดเลย
5: ใช่สองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมาก
4: ครับครับนะให้ความเป็นธรรมท่านนายกนิดนึงนะฮะคือถ้าไปไล่ดูเนี่ยเหมือนแนวคิดนี้จะมาจากอาจารย์วันนอที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกนั่นแหละนะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยจะเห็นอย่างไรหรือจะปฏิบัติตามนี้ไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอฟังจากปากท่านนายกอีกครั้งนึงนะแต่ว่าพูดถึงนายกแล้วเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงนายกอนุทินนิดนึงนะฮะถึงการเลือกสมช.นะฮะเลขาสมช.คนใหม่นะฮะตกลงแล้วเลือกมาจากอะไรยังไงกันแน่นะครับลองฟังเสียงคุณอนุทินครับ
6: ครับครับครับครับเหมาะสมครับอันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยอันนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับก็ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทางหลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
4: เนี่ยเมื่อกี้ท่านนายกก็ออกตัวเลยบอกว่าวันนี้เสียงไม่มีฟังดูก็ดูเสียงแหบๆนะท่านนายกป่วยหรือเปล่าดูเสียงแหบๆชกกลนะแต่ว่าท่านนายกก็ยืนยันว่าเป็นไปตามงานที่วางเอาไว้นะครับเหมาะสมกับงานเหมาะสมกับตำแหน่งอยู่แล้วนะครับพอเป็นเสปูด้วงอาจารย์ว่าทั้งชายแดนทั้งทางใต้แล้วรวมไปถึงชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อกี้เราพูดถึงทางใต้ไปแล้วเนี่ยฝั่งไทยกัมพูชาแล้วมีผลเลยไหมฮะกับเลขาสมช.คนใหม
5: ่คือมองว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะเกิดความมั่นใจมากขึ้น

0: ครับ
1: คราวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามักจะได้ยินฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะยุคนี้ยุคที่ผ่านมาด้วยนะคะมักจะพูดเรื่องให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนใช่ไหมคะมันก็เลยจะมีความแปลกๆไปว่าการที่ท่านพูดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าชายแดนเรื่องเม็ดเงินหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันใช่บทบาทหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงหรือไม่แต่คราวนี้พอมันเป็นท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านได้พูดเลยตอนที่เกิดเหตุการกราดยิงทหารพราน5นายเสียชีวิตไปใช่ไหมคะที่จังหวัดนราธิวาส
0: ใช่ไห
1: มคะแล้วคราวนี้ท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่ทำการก
0: ่
1: อการร้ายที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ของเราใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นเนี่ยเสปูด้วงนะฮะเคยพูดเอาไว
1: ้
0: นะตอนที่ฐานพราน5นายถูกยิงเสียชีวิตที่นราธิวาสนะครับไหนๆอาจารย์พูดไปแล้วนะขออนุญาตนะฮะตอนนั้นเสปูด้วงบอกว่าเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือก็แล้วแต่เราจะตามล่าด้วยถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมพี่น้องประชาชนได้รู้จักกับเสปูด้วงนะฮะว่าที่เลขาสมช.คนใหม่มากขึ้นลองย้อนฟังท่อนนี้ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับ
2: เมื่อกี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาไปถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั้งแล้ว
0: โอ้โหตอนนั้นเนี่ยประโยคนี้ถือว่าได้ใจนะอาจารย
1: ์ก็คือเป็นคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาททหาร
0: ครับ
1: ที่ต้องรักษาพิทักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศนะคะซึ่งจริงๆนี้ก็เลยมองว่าการที่ท่านได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเลขาสมช.เนี่ยก็เป็นอิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงในประเด็นไอ้มิติไทยกัมพูชาด้วยนะคะว่าตอนนี้เมื่อมีเหตุการณ์ข่าวอะไรเกิดขึ้น
0: ค
1: ราวนี้ท่านก็จะให้ข้อเสนอแนะในฐานะที่ท่านเป็นในมิติมุมมองของทหารด้วย
0: และมีตำแหน่งด้วย
1: ใช่แล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการตัดสินใจไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามหลายภาคส่วนค่ะ
0: ถามอาจารย์อีกมุมนึงครับว่าแต่ณวันนั้นเนี่ยพอเสปูด้วงออกมาแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวแต่ปรากฏวันต่อมาเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมกลายเป็นว่าต้องออกมาบอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะที่ไปใช้คำว่าผู้ล่ากลายเป็นว่าออกมาบอกเป็นเรื่องผู้เห็นต่างออกมาขอโทษเลยนะตอนนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับมันจะมีความขัดกันในกลาโหมไหมฮะอาจารย์
1: แค่นั้นจริงๆแล้วก็มองว่าบทบาทของท่านเสปูด้วงเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นทหารนะคะก็คือเหมาะสมกับความเป็นชายชาติทหารอกสามศอกนะคะที่ต้องแสดงความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งในบริบทที่ประเทศไทยเนี่ยเผชิญมันไม่ใช่เหตุการณ์เบาๆอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญประชาชนคนไทยทั้งชาติอ่ะที่ทหารพราน5นายถูกกราดยิงเสียชีวิตในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บทบาทที่เราจะมานั่งโอนอ่อนเจรจาจะเจรจากับใครนั่นคือผู้ก่อการร้ายมันไม่ใช่มิติต้องเจรจาแล้วอันนี้เราต้องปกป้องคนที่ทำงานนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบั่นทอนทำลายกำลังใจของคนทำงานก็คือเจ้าหน้าที่ทหารหน้าแนวค่ะ
0: ครับนะฮะตอนนี้แขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยผมคุยอาจารย์ชิตวันถึงกรณีล่าสุดนะฮะเลขาสมช.คนใหม่นะครับเสปูด้วงบิ๊กปูด้วงนะฮะต้องถามความเห็นของอาจารย์บ้างนะฮะจากคุณฉัตรชัยบางชวดนะฮะถูกโยกไปนั่งปลัดสำนักนายกแต่คุณฉัตรชัยก็เปรยๆมาบอกว่าโอ้โหอยู่มานานถ้าเลือกได้ก็อยากจะเกษียณในตำแหน่งเดิมเหมือนกันนะฮะอาจารย์มองยังไงฮะกับการที่ปรับเปลี่ยนจากคุณฉัตรชัยมาเป็นเสปูด้วงฮะมันจะมีผลเลยไหม
3: มันต้องดูสถานการณ์นะ
0: ครับ
3: ถ้าสถานการณ์มันอยู่ในระดับไหนคือที่ผ่านมาเนี่ยที่เราสลับกันต้องสังเกตนะฮะก็คือถ้ามันใช้ความรุนแรงถ้าจำได้มันที่มันฮึกเหิมกันขึ้นมาเยอะๆก็คือช่วงที่มันมีการเคลื่อนไหวการก่อการร้ายสากลอะไรสารพัดพวกนี
0: ้ครับ
3: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้คนที่เขาสู้รบปมมือเป็นแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการสู้รบอย่างเดียวใช่ไหมครับพอมันไม่ใช่การสู้รบอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องประสานกันไปแล้ว

0: ที่สำคัญที่ทำมาตั้งแต่ที่เราเริ่มแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยนะฮะเรามีการแยกแยะ
1: ครับ
0: ระหว่างพลเรือนนะครับระหว่างกลุ่มก้อนกำลังที่มีแนวคิดเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม
1: ครับ
0: และอีกกลุ่มนึงก็คือว่าต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อแบ่งแยกนะครับนี่คือลักษณะที่มันที่เราแยกออกชัดเจนในเรื่องปัญหาภาคใต
1: ้ครับ
0: ที่มันเดือดที่สุดมันก็จะมีห่วงเวลานั่นนะฮะที่มีการก่อการร้ายสากลนะครับมีเงินมาเติมมีความช่วยเหลือแล้วก็คิดดูฮะก่อนหน้านู้นเนี่ยก่อนจะมีคาร์บอม
1: ครับ
0: เราไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับก็มีแต่การหลบซุ่มยิง
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีมอเตอร์ไซค์บอมก่อนพอมอเตอร์ไซค์บอมเสร็จปุ๊บก็วางบอมกับสะพงสะพานกับถนน
1: ครับ
0: แล้วก็มีการมอนิเตอร์แล้วก็รอบโจมตีแล้วเจตนาก็คือการปล้นอาวุธปืนจำได้ใช่ไหมฮะการปล้นอาวุธปืนเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเอาปืนไปทำอะไร มันไม่ใช่การเอาปืนไปเพื่อสันติภาพอยู่แล้วนะฮะไอ้ปืนที่ต้องใช้มันก็ต้องก็คือมาซุ่มยิงเห็นไหมครับก็ถ้าเราแยกแยะตามสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราก็ต้องมองให้ออกว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินการกับใครอยู
1: ่แปลว่าถ้าตามสถานการณ์เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเสปูด้วงนะเวลานี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันเข้มขึ้นหรืออะไรยังไงถูกไหมฮะ
0: วางระเบิดกี่จุดล่ะ
1: ร้อยกว่าจุดวันนั้น
0: นะเห็นไหมมีกี่จุดอันนี้คือไม่ปกตินะครับ
1: ที่ภาคใต
0: ้ใช่ครับก็คือความรุนแรงที่มันเริ่มเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ปีสึนามิจำได้ใช่ไหมครับสึนามิก็คือ2004มันก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆแต่หลังจาก2014เนี่ยมันเริ่มที่จะเล็กน้อยลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใช้การเจรจาเราใช้สันติแล้วก็เราใช้ในการเข้าถึงพลเรือน
1: ครับ
0: นะครับพอเราเข้าถึงชนเรือนแล้วก็มีชลบมีอะไรสารพัดเนี่ยก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
1: ครับ
0: เราไปถึงจุดถึงขนาดว่านึกอย่างนี้นะฮะมุสลิมพี่น้องมุสลิมทางใต้เนี่ยมายืนใส่บาตรพระสงฆ์พุทธมี
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันคนพุทธเวลาไปหาเพื่อนที่เป็นมุสลิมก็เข้าร่วมพิธีละหมาดได
1: ้ครับ
0: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระอุปถัมภ์ทุกศาสนาใช่ไหมไปเมกะไปแสวงบุญไปอะไรเนี่ยคือจัดให้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่านี่คือสุดยอดของการเป็นมุสลิมอยู่แล้วถ้าได้ไปแสวงบุญที่เมกะใช่ไหมครับมีเที่ยวบินมีเครื่องบินอะไรก็จัดลำดับให้เลยนั่นแหละนี่คือเราให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นเพราะอะไรฮะเราเรียนรู้ในอดีตว่าเราพลาดอะไรสิ่งที่เราพลาดจุดแรกเนี่ยมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนิดเดียวเอง
1: ครับ
0: นะครับที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรฮะมหาอำนาจมันเข้ามาแทรกประเทศที่แทรกและทำให้เราปั่นป่วนเนี่ยคืออังกฤษนะ
1: ครับ
0: อังกฤษไปแยกเอาไปแยกปัตตานีเอาไปปฏิวัติอิสลามปฏิวัติมาลายูอะไรก็นั่นแหละมันก็ร้อยเรียงกันไปล้วนแต่เป็นข้างนอกทั้งนั้นในขณะที่ภาคใต้เนี่ยเราสู่สันติมากขึ้นดูสถิติก็ได
1: ้ครับใช่ฮะมันเบาลงช่วงก่อน
0: มันเบาลงเลยฮะก็คือจากที่เคยมีวันนึงเนี่ย40 50ครั้งอะไรพวกนี้นะครับ
1: ทุ
0: กวันนี้เนี่ยมันเหลือวันนึง3ครั้ง4ครั้งนะแล้วก็เป็นขนาดกระจุกเล็กๆเป็นเซลล
1: ์
0: ที่เขาเรียกว่า IKK IKK มันก็คือกองกำลังของ BRN ที่แตกกันออกมาแล้ว BRN ก็แตกเป็น2เห็นมั้ยฮะนี่แหละก็คือว่านานวันเข้านะฮะพอเรามีการเจรจาเรามีการทำความเข้าใจมันทำให้ความคิดคนเนี่ยจากที่เคยบอกว่าเออฉันจะสุดโต่งก
1: ็
0: คือจะแยกแผ่นดินแนวคิดแยกแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้เกิดมานานแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับว่านู่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มันก็คือ240กว่าปีมาแล้วแล้วอย่าลืมนะฮะพี่น้องปัตตานีบรรพบุรุษของเขาเนี่ยที่ถูกกวาดมาเนี่ยก็คือพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพในปริมณฑลทั้งหลายไม่มีแนวความคิดที่จะแบ่งแยกเลย
1: ครับครับ
0: มันเพิ่งมาเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีคนเสี่ยมก็คือมหาอำนาจ
1: ไม่อาจารย์แต่ว่าพออาจารย์ไล่เรียงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคมันมีช่วงที่หนักมากๆแล้วก็เบาลงไปจนอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้อาจารย์ประเมินว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดหนักเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็รุนแรงขึ้นมาก
0: มันไม่ใช่กลุ่มก้อนพลังเดียวนะครับแล้วกลุ่มเซลล์ต่างๆเนี่ยพอมันแตกกันออกไปนะฮะมันเป็นกลุ่มนึงอ่ะสัก 7-8 คนน่ะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันมีสถานการณ์การแบ่งแยกดินแดนเข้ามาเสริมมาเสี่ยมนะครับอยู่มาวันนึงนะครับมียาเสพติดเข้ามามีของเถื่อนมีกองทัพมดมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วก็มีเงินสนับสนุนจากนอกประเทศผมบอกอย่างนี้แม้กระทั่ง มหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก
1: ครับ
0: ก็ส่งคนมาทำรายงานในพื้นที่เผยชื่อให้ก็ได้ไปเปิดดู
1: ครับ
0: Crisis Group
1: เขาส่งมาเป็นเพราะ
0: เพื่อเก็บข้อมูลในภาคใต้บ้านเราแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ให้กับกระทรวงต่างประเทศแล้วกระทรวงต่างประเทศอเมริกาในห้วงเวลาที่เขาสู้กับการก่อการร้ายสากลเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาดิสเครดิตประเทศไทยด้วยในเวลาเดียวกันไปคนดู
1: ครับครับครับ
0: นี่แหละคือความซับซ้อนคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคร
1: ับ
0: มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงม
1: ี
0: กลุ่มค้าเถื่อนมีอะไรเนี่ยค้ามนุษย์ค้าอะไรเนี่ยมันมาเข้ามาเสริมแล้วก็อาศัยสถานการณ์ที่รุนแรงนั่นแหละเป็นช่องว่าง
1: งั้นผมถามต่อเลยฮะถามอาจารย์ชิตวันต่อเนื่องประเด็นนี้เลยนะครับว่าโอเคเมื่อกี้อาจารย์พูดตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าการได้เสปูด้วงเนี่ยมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่เนี่ยเหมาะสมกับงานท่านนายกก็บอกนะฮะทีนี้ผมตอบประเด็นเมื่อสักครู่ว่าแต่อีกด้านนึงนะอาจจะทำให้ความรู้สึกของคนทางใต้หรือความรู้สึกของมวลรวมเนี่ยมันจะบ่งชี้ไปในแง่ของความรุนแรงหรือการปะทะหรือการพูดคุยเจรจากันไม่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมครับ
2: คิดว่าประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องการความสงบนะคะแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็อยู่เป็นคนไทยทุกคนนะคะคราวนี้คนที่ก่อการร้ายมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือพวกอาชญากรอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องจัดการปราบปรามอย่างเด็ดขาดแล้วก็เบ็ดเสร็จเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็แล้วแต่อ
1: ัน
2: นี้คือหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนะคะแต่คำว่าคนดีคนไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนานะทุกศาสนามีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่อย่างใดคราวนี้การที่ท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านมานั่งตรงจุดนี้คนดีเขาไม่กลัวท่านหรอกค่ะเพราะท่านก็น่ารักแล้วท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะท่านจริงๆท่านน่ะบทบาทของกองทัพเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมาอย่างตลอดมาอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานขัดใจคนไทยด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถามว่าถ้าบทบาทของท่านเนี่ยมันจะสเต็ปให้ดูแข็งกร้าวมากขึ้นกับคนที่ก่อการร้ายกับคนที่กราดยิงทหารพรานเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยตายตั้ง5นายเนี่ยทำไมไม่เหมาะสมตรงไหนนะคะถ้าเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่อเมริกาเนี่ยเคยนั่งรถไปคราวนี้มันมีรถคันนึงน่าจะเป็นรถต้องสงสัยคราวนี้เจ้าหน้าที่รัฐก็คือตำรวจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเลยวิ่งคือวิ่งไปคู่กันอ่ะแล้วก็บอกให้จอดรถเดี๋ยวนี้ถ้าไม่จอดยิงก็คือเขาก็จะยิงที่ตัวรถแล้วหลังจากนั้นคือถ้าคุณไม่หยุดเขาก็ยิงที่ตัวคุณด้วยคือนั่นคือความเด็ดขาดที่มันต้องเด็ดขาดกับคนที
1: ่
2: คาดว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาใจดีแสดงบทบาทสุภาพบุรุษกับคนก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่วิถีไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ค่ะ
1: ถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อเลยฮะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะบวกบางพื้นที่ของสงขลาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในสมช.ยังไงฮะหลังจากนี้มันจะไปในแนวไหนฮะ
0: คือนโยบายที่เราแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็คือแยกย้ายให้ออกว่ากลุ่มกำลังหรือว่าเป็นพลเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็เยาวชนนะฮะลองไปถามเยาวชนตอนนี้ก็ได้ฮะทุกคนบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งนั้นแหละในภาคใต้ร้องเพลงชาติพูดไทยชัดอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาพูดภาษายาวีกันในร้านสะดวกซื
1: ้
0: อก็เรื่องปกติมากนะครับแต่เวลาเราคุยกับเขาเขาก็พูดภาษากลางชัดเจนเห็นไหมครับมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยในเรื่องพวกนี้นะฮะต้องแยกแยะให้ออกอย่างที่ทำนะครับแล้วก็ทำต่อ
1: ครับ
0: นะครับอภิวัตพลเมืองก็ต้องทำต่
1: อ
0: ในแง่ของให้เขาเชิดชูแล้วก็รักหัวแหนประเทศชาติบ้านเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านเขาม ันก็คือบ้านของเขา
1: ครับ
0: ก็ต้องปลูกฝังในเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่ครอบงำนะครับแล้วที่สำคัญแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพในสิ่งที่เขาศรัทธาและเขานับถือซึ่งภาครัฐเราก็ทำเอาองค์พระมหากษัตริย์ก็ยิ่งทำมากกว่านั้นนะครับก็มันอยู่ที่นโยบายของรัฐคือไม่ว่าใครจะมาจะไปนะฮะมันอยู่ที่นโยบายของรัฐต่างหากว่าสำคัญแล้วก็แยกแยะให้ออกพอแยกแยะให้ออกเนี่ยก็เอาคนให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ซะคือไม่ใช่ว่าจะเอาทหารเนี่ยไปพูดในเรื่องศาสนาศาสนานะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขาอยู่กับความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่จะพูดเรื่องศาสนาก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมไหม
1: ครับ
0: ในเรื่องของการข่าวก็ส่งกันไหมแล้วก็อุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเอามาใส่ให้มันมากขึ้นซะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วอยาก ถ้าเป็นนักมวยภาษานักมวยเขาเรียกว่าอย่ากาดตก

0: ในเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับ
0: ไม่ว่าใครมานะครับขอให้นโยบายชัดเจนแล้วทำให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีและให้คนที่ถูกกับงาน
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่วางคนตามอันนี้คนของฉัน
1: อ้าวนี่คือเรื่องของเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่กับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะผมขอพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบ้างนะเมื่อวานนี้นายกร้องเสียงหลงเลยนะฮะมีข่าวกัมพูชาขู่จะออกหมายจับนะไม่พอฮะวันนี้ฮุนเซนเนี่ยออกข่าวนะฮะบอกว่าไทยเอาประเด็นเรื่องสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์มาเป็นข้ออ้างในการยึดครองพื้นที่ดินแดนกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: ามหน่อยดิ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช
4: ่โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
5: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: วันนี้ครับมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเราดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่อาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อาจารย์ชิตตะวันนะฮะกลับมาช่วงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ไปแล้วกลับมาคุยเรื่องไทยกัมพูชากันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวกัมพูชาขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินรุกล้ำดินแดนนะฮะที่ไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ช่องอานม้าอุบลราชธานีนะครับไปดูปฏิกิริยาของนายกอนุทินหน่อยเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ครับ
5: เหรอจะให้ตอบว่ายังไงผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศผมทำตามจอยสเตทเมนต์นะจอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
4: นี่ฮะปฏิกิริยาแรกถามอาจารย์ชิตตะวันก่อนนะนายกเหรอแล้วจะให้ผมตอบยังไงแล้วก็อธิบายว่าผมทำตามจอยสเตทเมนท์ที่เซ็นไว้ก่อนหน้านี้ครับ
6: คือถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องเหมือนกันเพราะว่าคุณเซ็นจะไปฟ้องที่ไหนฟ้องที่ศาลกัมพูชา
4: ครับ
6: หรือมาฟ้องที่ประเทศไทยหรือว่าจะไปฟ้องที่ ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ
4: ครับ
6: แต่คราวนี้คุณเซ็นเนี่ยก่อนที่จะไปฟ้องหรืออะไรเนี่ยสมมติคือไปฟ้องศาลกัมพูชาหรือสถานีตำรวจกัมพูชาคงไม่ใช่เนาะ
4: ครับ
6: ใช่ไหมแล้วมาฟ้องที่ไทยก็ไม่น่าใช่สมมติเขาคิดว่าเขาจะไปฟ้องที่ ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศเขาได้ไปศึกษาหรือว่าถามคนที่มีความรู้หรือไม่เช่นไรนะคะเพราะว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขารับแค่4คดี
4: ครับ
6: 4คดีมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ
4: ์ครับ
6: อาชญากรรมสงครามอาชญากรรมรุกรานอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องมนุษยชนนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนคราวนี้ถามว่าการที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยไปยืนที่ช่องอันม้า
4: ครับ
6: ไปเยี่ยมทหารหานหน้าแนวของประเทศไทยอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยจริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
4: ์
6: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
4: หรือเขามีแผนอะไรไหมอาจารย์ทำไมจู่ๆมาจะมาออกหมายจับนายกไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องการจะสร้างกระแสอะไรบางอย่าง
6: คือคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะดูถูกคนกัมพูชาดูถูกยังไงก็คือคิดว่าคนกัมพูชาไม่มีความรู้อะไรเลยจะพูดอะไรไปคนกัมพูชาก็จะเชื่อแล้วก็สามารถสร้างกระแสคะแนนนิยมให้กับตัวลูกชายของเขาได้แล้วพรรค CPP ก็คือพรรคประชาชนกัมพูชาได้ใช่ไหมครับเพราะมันก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีทั้งปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปแต่คราวนี้จริงๆอ่ะคือจริงๆไม่ควรพูดอย่างนี
4: ้
6: เพราะมันก็หมายถึงถ้าเกิดว่ามาพูดอย่างนี้สมมติว่าถ้านายกอนุทินพูดอย่างนี
4: ้กับเขาบ้างถูกไหม
6: ใช่คนไทยก็จะบอกเฮ้ยพูดอะไรพูดอะไรใช้อะไรคิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าคือเขาพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นคนกัมพูชามากๆว่าคนกัมพูชาเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลย
4: ครับครับครับถามอาจารย์ทรงฤทธิ์บ้างฮะทั้งท่าทีของกัมพูชาที่จู่ๆมีข่าวจอกหมายจับนายกอนุทินจนนายกนี่ร้องเหลือเลยเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะประเด็นนี้
7: ก็ต้องบริบทที่เขาต้องการประกาศ
4: ครับ
7: ก็คือพื้นที่นั้นเขาก็พูดว่ามันเป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ ช่องอันม้านะฮะแล้วก็ล่าสุดทุนเซ็นว่ายังไงล่ะแล้วมันเต้าข้อมูลไปถึงขนาดว่าเราใช้เหตุผลเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเพื่อลูกหลานประเทศเขา
4: วันนี้คุณเซ็นพนมเปญโพสต์ออกมาน
7: ะฮะ
4: ให้ข่าว
7: ก็ในบริบทเขาก็พูดในวันเดียวกันน
4: ี่
7: นะครับแล้วก็คือเมื่อวันที่27เนี่ยเขาเปิดประชุ
4: ม
7: เปิดประชุมผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศ
4: ครับ
7: ก็จัดที่พนมเปญ
4: ครับ
7: ก็ทั้งสองพ่อลูกก็พูดใน2บริบทคนหนึ่งก็คือพูดในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภา
4: ครับ
7: เป็นประธานวุฒิสภา
4: วุฒิสภาครับ
7: อีกคนหนึ่งก็พูดในฐานะเป็นนายก
4: ครับ
7: นะครับฮุนเซนเนี่ยก็จะพูดในหลักกฎหมายมากหน่อยนึงนะครับส่วนฮุนมานัทเนี่ยก็คือ เหมือนกับรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเขตแดนมีปัญหาอะไรมีคอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ตรงไหนคนอพยพยังไงถูกยังไงใครกันนะฮะก็สูตรเดียวกันกับที่เขาบอกกับไอ้ทอมแอนดรูว์นะ
8: ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี
7: ้มันก็คือข้อมูลเดียวกัน
8: ครับ
7: แล้วก็ฮุนเซนเนี่ยมันก็มีในบริบทแต่ฮุนเซนพูดภาษาเขมรนะฮุนมานะแถลงเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยมี2 อย่าง

0: ลองให้กลับกันสิถ้าให้คุณเซนอ่านเป็นภาษาอังกฤษในข้อความที่คุณเซนพูด
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเพราะนั้น2บริบทนี้มันจะต่างกันบริบทหนึ่งก็คือว่าพูดในฐานะประเทศเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในองค์การนิติบัญญัตินะครับแล้วมันก็เลยต้องพูด

0: นอกจากเดิมเขาเรียกว่าเราเป็นเสียมซึ่งแปลว่าขโมยพวกหัวขโมยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้คำว่าผู้บุกรุกและลุกลามประเทศเขา
1: คือเขาพยายามจะอ้างตลอดว่าไอ้ที่เราไปยึดไปเนี่ยเป็นของเขาอยู่ดีถูกไหม
0: ก็อย่างน้อยมันก็ได้สองอย่างด้วยนะครับหนึ่งปลุกเร้าคนข้างในแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนข้างในว่าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราเอาคืนเนี่ยเห็นมาอย่างนี้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวออกหมายจับให้ก็ประมาณนั้นจริงๆเราก็เคยออกหมายจับฮุนเซนนะแต่มันเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหมล่ะ
1: มันคนละเรื่องกัน
0: คนละพอดีบทใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาพูดก็คือว่าเป็นการบุกรุก
1: ครับ
0: เขตอธิปไตยของเขาและที่สำคัญก็คือว่าพยายามดิสเครดิตนายกฝั่งไทยว่าคุณเป็นผู้นำแบบไหนเนี่ยเป็นต้นแบบของการกระทำผิดกฎหมายเลยหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปซีเรียสฮะก็คือมันก็ได้สองบริบทหนึ่งบอกคนกัมพูชาก็คือกล่อมนั่นแหละนะฮะกล่อมคนกัมพูชาว่าไม่ต้องตกใจไอ้อันมงอันม้าอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่เขาบุกรุกเรามาเดี๋ยวเราจะทวงคืนมันถึงมีกรณีการจัดประชุมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามจะลากเราเข้าไป
1: พยายามจะอยากจะคุยกับเราอ่ะ
0: ก็คือลากเราเข้าไปแต่เราไม่เข้า
1: ครับครับ
0: แต่พอลากเราไม่เข้าก็เลยดึงนานาชาติเนี่ยมาหาเราแต่เขายังไม่มาหาเราเพราะมันมีกำแพงอยู่ก็คือว่าเรื่องเขตแดนมันเป็นเรื่องทวิภาคี
1: ต้องคุยกันสองชาติ
0: ใช่ครับ
1: และอาจารย์ผมถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดเดียวว่าก่อนหน้านี้คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฮุนมาเน็ตฮุนเซนก็ดูเงียบๆไปสักพักใหญ่นะทำไมตอนนี้เขากลับมากระพือข่าวไทยกัมพูชาอีกแล้วฮะ
0: มันเป็นจังหวะไงฮะก็คือจริงๆมันก็ไม่เงียบหรอก
1: ครับ
0: นะครับมันก็ไม่เงียบแต่ว่าสิ่งที่เขาตอบโต้กันเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้มาที่ประเทศเราเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคือตอนนี้เขาถูกลุกหนักมากก็คือเรื่องสแกมเมอร
1: ์อ๋อครับ
0: จำได้ไหมฮะไอ้ผอ.ใหญ่ของ FBI เข้าไปนะฮะชื่อนายอะไรนายแก๊สอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาพูดเลยนะฮะเขาเอาบัญชีรายชื่อให้เลยว่าคนที่อยู่กับขบวนการสแกมเมอร์หลอกต้มตุ๋นหลอกลวงระดับโลก
1: ครับ
0: ที่อยู่กับฮุนเซนเนี่ยมีใครบ้างเขาส่งบัญชีรายชื่อเลยแล้วก็พอ FBI เขาบอกว่าอันดับแรกเขาอยากได้4คน
1: ครับ
0: นะครับที่เป็นออกยา นะครับออกยาอะไรล่ะก๊กอัน
1: ครับ
0: ออกยาลียงพัฒน
1: ์โอ้แต่ละคน
0: ออกยาแล้วอีกคนนึงเป็นหลานของเงินเซนก็คือฮุนโต
1: ครับ
0: นะครับอีกคนหนึ่งก็คือดีวิเชียและนี่คือเขายกตัวอย่างนะดีวิเชียก็คือลูกเขยของฮุนเซน
1: ครับ
0: แล้วเขาพูดชัดถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้สี่คนนี้เราจะมุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนเลยนี่คือบริบทที่เขาแถลงที่วอชิงตันนะ
1: ครับ
0: เขาแถลงอย่างนี้เลยฮะที่วอชิงตันดีซีทำไมมันไม่เอามาแปลเป็นภาษาเขมรล่ะแต่คนที่แปลให้คนเขมรฟังแล้วเรียบร้อยก็คือฝ่ายสมรังสีนั่นแหละมันถึงสู้กันอยู่ตอนนี้นะครับสู้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะฝ่ายสมรังสีก็ไปถึงศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ก็เฟกเหมือนกันนะแสดงละครเหมือนกับยื่นฟ้องนะฮะปีที่แล้วเขาก็ไปแต่ว่ามันคนละศาลอันนึงเป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับไปยื่นก็คือว่าบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดเอาดินแดนของตัวเองแต่ก็เฟกก็คือว่าถ่ายรูปมาเฉยๆแล้วก็เอาไปหลอกคนเขมรแล้วคนที่เอามาเปิดโปงว่าเป็นของไม่แท้ก็คือฝ่ายสมรังสีแค่ถ่ายรูปแต่ตอนนี้ฝ่ายสมรังสีก็มาทำแบบนั้นเสียเองแต่ไปคนละสารนะครับนะ
1: คือสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองในประเทศของกัมพูชาที่มันอย่างที่อาจารย์ว่านะครับมันก็ใกล้เข้ามาแล้วว
0: ันที่6มิถุนายนปีหน้า
1: ฮุนเซน
0: แต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องเริ่มที่จะเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอย่างพรรคฟุนซินเต็กที่มีเจ้านรดมจากกาวุฒิเนี่ยขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วท่าน้ำเลี้ยงมาจากไหนล่ะ นั่นแหละ
1: เขาเตรียมล่วงหน้ากันนานเหมือนกันอาจารย์
0: ก็นั่นแหละฮะมันอยู่ที่มหาอำนาจว่าจะปันใคร
1: ครับครับนะอ้าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักครู่เดียวนะฮะเรื่องไทยกัมพูชายังไม่หมดนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องทหารสหรัฐที่จะมาขึ้นฝั่งที่ไทยที่พัทยาในช่วงต้นเดือนกันยายนมีหลายประเด็นจับตาสักครู่ครับ
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
3: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้

0: ปิดประตู
1: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
3: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
2: โอเค
4: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยแปดช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31 สิงหาคมนี้

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
2: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งไข่ผลผลิตซิ่งรอไว้
1: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังแรง
3: เลอาส
4: บู่สมุนไพรเลอาเจ้าวาระ
5: ประสานพลังสมุนไพร
6: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
7: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวาระ
8: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
9: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
10: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
9: ใครเป็นคนวาดเน
10: ี่
9: ย
10: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
11: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่ไม่โยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
9: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
12: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำนะ
11: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
12: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
8: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
13: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
14: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
18: ยังเบื่อง
19: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
20: ่ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
21: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
22: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
23: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช
24: ็คฉลาดคนใช้ยา
25: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
26: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
27: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับขอไทยกัมพูชาอีกสักนิดนึงนะฮะอาจารย์ชิตวันครับทำไมเขาก็ยังพยายามจะเคลมเรื่องพื้นที่เขาตลอดบอกพลเรือนเขากลับบ้านไม่ได้พยายามจะพูดนี้ตลอดเวลาเลยอาจารย์ที่ผ
28: ่านก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมานะคะเขาก็ต้องการสร้างคะแนนนิยมนะคะว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้อนุสาวรีย์ตาอมที่เขาเคยมาสร้างบนพื้นแผ่นดินไทยที่ช่องอ่านมา

0: เนี่ยมันเป็นพื้นแผ่นดินของกัมพูชา
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยนะที่ท่านอาจารย์ปานเทพเคยบอกว่าเรื่องสันปนงสันปน้ำเนี่ยแต่พอได้ไปเยือนพวกช่องอันมาช่องหมกหรือที่อื่นเลยเข้าใจว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นพื้นแผ่นดินของกัมพูชาได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าหนึ่งก็คือสันปน้ำก็คือว่าต้องเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันเป็นหน้าผาก็หมายความว่ามันไม่มีทางที่แผ่นกัมพูชาจะมาอยู่เป็นจะงอยอยู่บนหน้าผาของประเทศไทยเป็นแต่เขาเป็นยังไงคะเขาต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฮุนเซนจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผืนแผ่นดินที่ท่านนายกอนุทินไปเหยียบที่ทหารไทยอยู่ตรงจุดนั้นมันเป็นของแผ่นดินไทยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: ครับครับไทม์ไลน์หลังจากนี้มีอะไรน่าจับตาไหมครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
2: ก็ใกล้ๆนี้ก็คือตอนนี้เขาก็มีประชุมรัฐสภาและผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรนะก็แค่แสดงว่ามีความสัมพันธ์อะไรเท่านั้นแต่จริงๆ คนที่ดิ้นรนอยากจะให้มีเวทีแบบนี้เยอะๆก็คือตระกูลหุ่นนะฮะเพื่อที่จะได้ฟ้องนะครับอาจจะใช้ทุกเวทีที่มันเป็นสากลมาฟ้องนะครับเดือนพฤศจิกาก็จะมีการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศส
1: ครับ
2: นะครับคำว่าใช้เนี่ยก็คือทั้งเคยใช
1: ้
2: ก็เคยอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส
1: ก็จะมาประชุมกัน
2: ก็จะประชุมกันนะครับก็มี67 68ประเทศเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีประชุมสภาของกลุ่มประเทศนี้ไปแล้วคร
1: ั
2: ้งหนึ่งก็ประจานเหมือนกันนี่แหละก็คือไปฟ้องเหมือนกันนี่แหละ
1: แปลว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวก็พูดอีก
2: ก็เหมือนกันแต่มันมีสิ่งที่เป็นเชิงซ้อนเกิดขึ้นนะครับเชิงซ้อนเกิดขึ้นในที่นี้ก็คือว่าฝ่ายที่ต้องการล้มฮุนเซนก็คือฝ่ายสมรังสีเนี่ยเปิดโปงฮุนเซนไปหมดแล้วแล้วก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งคดีเดิมและคดีใหม่และคดีซึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้นะ
1: ครับ
2: ก็กรณีของนายยิมคิมยาที่ถูกสังหารที่หน้าวัดบวร
1: บ้านเรานี่แหละ
2: นะครับก็คือว่าคนบงการเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ในกัมพูชาซึ่งฝรั่งเศสเขารู
1: ้
2: นะฮะแล้วก็มาครงเพิ่งจะมีจดหมายตอบไปถึงลูกสาวของผู้เสียชีวิต
1: ครับ
2: บอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเขาจะไปทวงความยุติธรรมให้ในการสมิธจะถึงนี
1: ้
2: เดือนพฤศจิกายน
1: แปลว่าสิ่งที่ฮุนเซนวาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพูดอยากจะฟ้องอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหม
2: ไม่เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ทุกวันนี้เราจะเห็นสภาพตระกูลฮุนเนี่ยดิ้นรน
1: ครับ
2: นะครับเพราะอะไรจีนตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัด
1: โอเคนะฮะเอ้าขออีกสักประเด็นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับต้นเดือนกันยายน2กันยายนครับพัทยาของเราเนี่ยเตรียมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนนะมีข่าวว่าทหารสหรัฐเนี่ยประมาณมากกว่า 5,000 นายจะมาขึ้นฝั่งที่พัทยาชลบุรีของเราเอาแน่นอนในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยนายกเมืองพัทยาก็พร้อมต้อนรับแล้วแต่ว่าในมุมของมิติอื่นๆล่ะครับอาจารย์ชิตวรรณมีข้อสังเกตอะไรไหมฮะ
0: ค่ะก็จริงๆการมาเยือนตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ประเด็นที่พี่น้องประชาชนคนไทยอาจจะมีความกังวลก็เนื่องมาจากว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยไม่ว่าจะยุคบารักโอบามายุคโจไบเดนรวมถึงยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มันมีประเด็นที่ทางสหรัฐเนี่ยอยากได้กองอยากได้ฐานทัพเรือในฝั่งอันดามันของประเทศไทยเพื่ออะไรก็คือเพื่อปิดล้อมจีนทั้งในเชิงการค้าแล้วก็เชิงทางการทหารใช่ไหมคะแต่คราวนี้ประเด็นที่มันสำคัญก็คือ ทางการค้าก็คือปิดล้อมไม่ให้น้ำมันหรือสินค้าอื่นเนี่ยไปยังประเทศจีนได้แต่ประเด็นที่มันสำคัญก็คือเรื่องการทหารเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเกิดว่าสหรัฐมีฐานทัพเรือตรงฝั่งอันดามันของประเทศไทยก็หมายความว่าต่อไปหากมันมีการห้ามผ่านกันระหว่าง2ชาติมหาอำนาจมันก็จะมีการยิงขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกาไปยังจีนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าประเทศไทยก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการห้ามหันด้วย อาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงของประเทศมหาอำนาจ2ประเทศเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยต้องระวังนะคะว่าร ัฐบาลไทยต้องไม่มีนโยบายที่ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเดือดร้อนจากการห้ามหันกันเองของประเทศมหาอำนาจค่ะ
1: คือฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงถูกไหมอาจารย์อาจารย์ทรงฤทธิ์มีประเด็นอะไรตรงนี้ไหมฮะ
2: ไม่มีวาระสั้นเลนฮะ
1: ครับ
2: ไม่มีวาระสั้นเลนจริงๆมันก็คือความเบื่อหน่ายของทหารอเมริกัน
1: ครับ
2: ที่เป็นลอยทะเลอยู่หลายวัน
1: เห็นบอกเป็น100 200วันนะ
2: ใช่ใช่240 250วัน
1: ครับ
2: ก็โดดเรือก็มีอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
2: มันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันจากเขาเอง
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือรบของอเมริกามาเทียบที่พัทยา
1: ครับ
2: เป็นเรื่องปกติ

0: okay.
1: นะครับก็ถ้ามองในแง่ของในแง่บวกก็คือเอาเงินมาเติมให้ในเศรษฐกิจที่เรากำลังย่ำแย
0: ่ครับครับ
1: นะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอธิปไตยของประเทศไทย
0: ครับ
1: เราไม่ได้ไปส่งเสริมให้ใครลบกับใครแต่ว่าถ้าคุณขอความร่วมมือโดยที่เราไม่ได้ร่วมสนับสนุนให้คุณไปทำสงคราม
0: ครับ
1: ก็มันเป็นคนละประเด็น
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาสรุปช่วงท้ายกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับนั่งนานๆเนี่ยบางทีก็เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ยผมขยับตัวแล้วนะแต่ถ้าจะทาครีมแก้ปวดเมื่อยทั้งทีครับต้องลองพยาพาลีซึมไวรู้สึกเร็วดีแค่ไหนถามจากคุณเดียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่เอาจริงๆนะตอนนี้นะทั้งศิลปินทั้งนักแสดงของตึก GMM Grammy นี่ใช้กันทั้งตึกจริงๆคือปวดปั๊บเขาปาดทันทีเลยค่ะ
0: รีบปาดเลยฮะเชิญฮะ
2: โอเคค่ะ เพราะฉะนั้นรีบปาดไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่างเดียวต้อง1252ด้วยค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปพบกับคนที่ใช้จริงเขามีอะไรสนุกๆมาเล่าให้เราฟังด้วยพี่ชมพู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะไปป้ายพี่ออฟด้วย
2: ปวดพอดี
3: จะบอกว่าไม่บอกใครนะทุกคนติดใจหมดอย่างที่เดียบอกนะทั้งตึก GMMแล้วตอนนี้แม่บ้านพี่รปภ.หลายคนก็ติดอกติดใจนะอย่าดูรูปมีใครติดใจบ้างตอนนี้นะครูสลาเอ่ยศิลปิน
2: พี่สลาด้วย
3: ครูสลาทำรายการด้วยกันไง
2: นั่งนานเน
3: า
2: ะ
3: นั่งนานๆแล้วแกเมื่อยเนาะเราก็เอาไปป้ายยาแกเนาะตอนนี้ก็คือใช้กันทั่วเลยนี่มีศิลปินเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมีครูสลามีแม่นางสิริพรอัมไพพงษ์นะมีพี่ต่ายอรทัยมีพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนี่มีพี่ก้านตองมีคุณแช่มแช่มรำน้องปอปวลีคุณเต๋าผู้สินคุณตรีชัยนรงค์โอ้โหพูดไปเนี่ยอันนี
2: ้คนมาก
3: รูปขึ้นเยอะมากแต่ดิฉันอ่านไม่ครบนะดูรูปเอาก็แล้วกันจะบอกว่าทุกคนอ่ะชอบหมดเลยเพราะว่าเริ่มต้นจากตัวชมพู่เองชมพู่ทำงานเยอะมากหลายคนก็เห็นตื่นเช้านอนดึกเลี้ยงลูก2คนอีกแล้วมีปัญหาแบบว่าปวดเมื่อยมากๆโดยเฉพาะเรื่องคอบ่าไหลแล้วก็ต้องหลังตรงเอวเนี่ยนะเพราะว่าเลี้ยงลูกชาย2คนอ่
2: ะ
3: ใช้แรงเยอะแล้วเวลาเป็นหนักๆเนี่ยมันแป๊บจริงๆบางทีนอนนะนอนไม่หลับเลยอ่ะเคยมีอยู่คืนนึงเอื้อมมือไปหัวเตียงจะไปหยิบของอ่ะมันแป๊บตรงต้นคอเนี่ยแล้วมันแป๊บจากหลังลงขาเคยเป็นกันมั้ยเฮ้ยมันนอนไม่ได้จริงๆนะเวลาทำอะไรก็ไม่สะดวกรู้สึกว่ามันไม่สบายเนื้อสบายตัวเราก็ต้องไปหาร้านนวดที่ไปนวดบ่อยๆบางทีไปเจอคนรีดเส้นเยอะๆอ่ะมันก็เค้นมันก็เจ็บมันก็ระบ
2: มบางทีหนูกลับบ้านเป็นไข้เลยนะ
3: จริงเคยเป็นไข้เส้นเหมือนกันเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณผู้ชมแล้วชมพู่เนี่ยก็ไปเจอแบบว่าตัวครีมนวดเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เรารู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะมันกองหน้าผิวทีนี้มาเจอตัวเนี้ยครีมแก้ปวดเมื่อยตราพยาพาลีติดใจมากใครที่เคยลองแบบไหนมานะรู้สึกไม่ติดอกติดใจอยากให้เปิดใจลองตัวนี้เพราะอะไรเขาเขียนหน้าขวดตรงนี้เลยว่าเป็นครีมดังนั้นเนื้อครีมทุกคนนึกดูนะเวลาเราทาบำรุงผิวอะเป็นเนื้อครีมปุ๊บทาแล้วไปไงซึมง่ายซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นไม่แก่หลายคนจะไม่ชอบกลิ่นแก
2: ่
3: กลิ่นไม่แก่แล้วเวลาทาปุ๊บนะจะรู้สึกว่ามีลูกประคบอุ่นๆเหมือนแบบประคบอุ่นๆเราตลอดเวลาเลยนะคะอยากให้กล้องซูมมาได้ไหมอะที่บอกเป็นเนื้อครีมน่ะดูตรงมือชมพู่สิเนี่ยเนื้อครีมเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันไม่เหนียวเนอะหนาแล้วเวลารูปนะ1 2 3 4 5ซึมแล้วซึมหายไปแล้วเห็นไหมนี่ใช้เองนะหรือว่าเอาไปให้พวกร้านนวดทำนะสบายตัวมากเลยมันจะซึมเข้าเส้นไม่ต้องไปรีดไม่ต้องไปเค้นให้มันเจ็บนะ
2: คะ
3: แล้วก็วันนี
2: ้
3: ม
2: ี
3: โปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยทุกคนวันนี้ให้เยอะสุดเลยปกติได้แค่4นะวันนี้ให้ไป6
2: ให
3: ้ไป6เลยจาก 2,000 กว่าไม่ต้องวันนี้พิเศษแค่ 1,099 บาทแล้วเป็นกระปุกใหญ่50กรัมนะทุกคนรวม3รวม6ขวดเนี่ยได้ไป300กรัมแต่จ่ายแค่ 1,099 บาทแต่ต้องรีบโทรด่วนนะ1252ค่ะ1252หรือว่าสายไม่ว่างก็แอดมาก็ได้หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะสะดวกมากๆเลยอยากให้หลายคนลอง
2: เนี่ยลองก่อนเลยพ
3: ู
2: ดถ
3: ึ
2: งคอบ่าไหล่เมื่อกี้คือทุกคนเอาจริงนะพอเราเริ่มแบบอายุระดับนึงหรือไม่ต้องแบบอายุมากก็ได้นะเด็กๆหรือว่าเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเขาชอบเล่นมือถือจะก้มจะอะไรกันคอบ่าละอุ้ย
3: มันตึง
2: และ
3: น
2: ี่
3: ค
2: ุ
3: ณ
2: รู้สึ
3: ก
2: ไง
3: เอากลิ่นก่อนกลิ่นเลิศ
2: กลิ่นไม่แก่เลย
3: กลิ่นไม่แก่แล้ว
2: คือมันเป็นครีมที่เหมือนเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆหอมๆอ่ะ
3: ใช่แล้วกลิ่นไม่ติดอยู่กับเรานานนะประมาณ15นาทีกลิ่นจะค่อยๆจางแล้วดูโรงงานมาตรฐานที่เราใช้ผลิตนะคะต้องบอกว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขามีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่อยู่ที่เยาวราชเนี่ยเขาเปิดหน้าร้านมากว่า80ปีจนมาทำโรงงานมาตรฐานแบบนี้มาจับมือร่วมกันกับทางเรานะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าเฮ้ยทำยังไงให้กลิ่นมันไม่แก่ทำยังไงให้ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วสิ่งที่ใส่ไปนะคุณผู้ชมขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเส้นก็คือดอกกลานพูตัวนี้จะช่วยแก้ปวดมากๆเลยเถาเอ็นอ่อนชื่อก็บอกอยู่แล้วเอ็นแสดงว่าไปช่วย คลายเส้นเอ็นนะคะเง่าพลายอันนี้ลดการฟกช้ำน้ำมันระกำเนี่ยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อและยังใส่การบูนเข้าไปด้วยตัวนี้หน้ามืดวิงเวียนก็ดมได้หรือว่าลูกผู้นะเวลามีแมลงสัตว์กัดต่อยนะก็เอามาทาได้
2: เออกำลังจะบอกว่ามันได้ความสดชื่นด้วยจริ
3: งใช่มันจะสดชื่นแล้วจะรู้สึกอุ่นๆเหมือนมีลูกประคบมาประคบที่ผิวของเรานะคะแล้วมั่นใจได้มีอย.จะขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรด้วยใช้ได้แน่นอนและสำคัญเราใช้เป็นขวดแก้วเห็นไหมขวดแก้วเนี่ยจะลดการปนเปื้อนนี่เราลงทุนมากเลยนะโรงงานที่เราผลิตได้มาตรฐานมากๆลดการปนเปื้อนใช้แล้วสบายใจแน่นอนย้ำนะใครที่เคยใช้แบบเดิมๆรู้สึกว่าเหนียวเนินหนะแสบร้อนผ่าวหน้าผิวกองหน้าผิวเลอะเสื้อผ้าและกลิ่นแก่ตัวนี้จะทำให้ทุกคนลืมทุกอย่างไปเลยเพราะว่าเป็นเนื้อครีมซึมง่ายรู้สึกเร็วรู้สึกไวนะคะแล้วก็ซึมเข้าแบบผิวได้ดีมากเลยกลิ่นไม่แก่มันจะเหมือนมีลูกประคบอุ่นๆเนี่ยประคบตรงบริเวณที่เราทา
2: จริงตอนนี้เมื่อกี้ทาไป2ข้างตอนนี้เหมือนมีคนเอาลูกประคบมาวางไว้บนไหล่2ข้างเลยอะ
3: ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แล้วไม่ต้องไปเค้นไปนวดให้มันปวดเมื่อยนะเธอแค่ทาแล้วมันซึมไปอะก็รู้สึกละ
2: 20เซตสุดท้ายแล้ว
3: แฮปปี้มากเชื่อเปล่าเพราะก่อนอันนี้มีช่วงนึงที่ขาดสต็อกไปน
2: ะ
3: เราผลิตไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าหลายคนติดอดใจไม่ใช่แค่คนไทยชาวต่างชาติตอนนี้ก็ไปเหมาซื้อแล้วกลับ
2: บ้านเขา
3: เหลือเท่าไหร่อ่ะ20เซตยังหรอ
2: 20
3: ว้ายตายแล้ว
2: ไม่ถึงแล้ว
3: ไม่ถึงแล้วหรออ่ะอันนั้นย้ำโปรก่อนก็แล้วกันนะคะย้ำโปรก่อนนะวันนี้นะได้ไป6กระปุกแก้วใหญ่ๆแบบนี้50กรัมนะทุกคนขนาดใหญ่มากเลยปกติได้แค่4เต็มที่วันนี้จัดไป6พิเศษมากๆเลยจาก 2,000 กว่าไม่ต้องค่ะจ่ายแค่ 1,099 บาทเท่านั้น 1,099 นี่คือถูกมากๆนะขับรถออกไปร้านตำรับไทยที่มีสาขา40สาขาทั่วประเทศก็ไม่ได้ราคานี้นะ1252โทรก่อน1252นะคะหรือว่า LINE @shop131 นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ง่ายมากอย่าว่าแต่ชมพู่ศิลปินในตึกที่ชอบกันเลยนะ คนที่เขามีความใช้พวกนี้เป็นอาชีพอะอย่างเช่นคุณบอมเนี่ยเขาเป็นนักกายภาพเขาก็ต้องใช้ตัวครีมตัวอะไรที่มันเข้าถึงคนที่แบบมีปัญหาปวด
2: คือเราต้องให้ซึมด้วยนะส่วนใหญ่นักกายภาพก็จะไม่ชอบที่ทิ้งติดผิวนะ
3: ใช่แล้วเขามาเจอครีมแก้ปวดไม่ตามยาพารีเขาชอบมากคนนี้อีกหนึ่งคนคุณเบนซ์เป็นแบบนวดแผนไทยเขาไปใช้นะเขาบอกว่าเขาเบาแรงไม่ต้องมาเค้นไม่ต้องมารีดเส้นอะไรเยอะแยะแล้วลูกค้าที่ได้รับการบริการเนี่ยก็ชื่นชอบติดอกติดใจเพราะกลิ่นอย่างที่บอกกลิ่นไม่แก่แล้วก็ซึมง่ายเป็นเนื้อครีมนะคะปวดตรงไหนทาตรงนั้นปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะคะแค่ทาไม่ต้องนวดไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่กองหน้าผิวแน่นอนตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้ววะใส่แน่นมากเลยให้แค่อะไรนะจะหมดแล้วเหรอ
2: เหลือไม่เกิน10เซตแล้ว
3: จะหมดละอ่ะวันนี้ได้6กระปุกนะคะอย่าให้ลืมอะไรแบบเดิมๆไปนะลองครีมแก้ปวดไว้ตาพยาพารีดูนะ6กระปุกแก้วใหญ่ๆวันนี้กระปุกละ50กรัมนะคะ 2,000 กว่าไม่ต้องจ่ายแค่ 1,099 บาทเท่านั้น 1,099 บาทบอกเลยว่าเซตเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะคะหรือว่า LINE แอดก็ได้นะแอด @shop131 นะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ทุกคนอย่าให้โทรมาจองก่อนก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีช่วงนึงที่อยากจะมาแล้วไม่ได้มาเพราะ
2: จำได้ว่ามันขาดไปนานมาก
3: มันขาดตลาดจริงๆมีช่วงนึงที่เป็นกระแสนะคนไทยคนต่างชาตินะไปเหมาหน้าร้านตำรับไทย ซึ่งเรามีวางขาย40สาขาทั่วประเทศไทยนะคะ มีอยู่ช่วงนึงไปหน้าร้านของเติมสต็อกไม่ทันแต่วันนี้ล็อตใหม่ผลิตมาแล้วนะจ๊ะครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพารีนะ6กระปุกนี้คุ้มมากจัดไปค่ะราคาพิเศษมากๆ1252โทรก่อน1252จองก่อนนะจ๊ะ
2: รีบโทรมาจริงๆหลังจากนี้บางทีคือถ้าหมดเนี่ยไม่มีคือไม่มีจริงๆ
3: ต้องรอ
2: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ชมพู่นะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณนะคะคุณผู้ชม1252รีบกดมาค่ะ
0: ยังพอมีเวลานะครับ1252โทรไปได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ทิ้งท้ายกับอาจารย์ทั้ง2ท่านนะฮะอาจารย์ชิตวรรณครับเรื่องของไทยกัมพูชาเชิญอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วถ้าแบบสั้นๆเลยก็คือจริงๆศักยภาพในการรบของประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่าประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมากอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งก็คืองบประมาณด้านการป้องกันประเทศของประเทศเราสูงกว่าของกัมพูชาถึง8เท่าแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้หน้าที่ของประเทศไทยก็คืออย่าไปทำอะไรให้เป็นการเติมศักยภาพให้กัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะมารบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดด่านเราปิดด่านดีอยู่แล้วในเชิงนิตินัยก็ขอให้ปิดด่านในเชิงพลินัยบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งเข้มงวดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้มีน้ำมันเถื่อนออกไปยังประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ค่ะ
0: ครับครับส่วนเรื่อง3จังหวัดฮะอาจารย์ทางชายแดนใต้หน่อยฮะ
1: เจตนารมณ์ก็อยากให้ยังคงเดิมนะฮะก็คือใต้สันติสุขเราต้องเดินไปในจุดนั้นนะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคิดความเชื่ออะไรต่างๆแล้วการเมืองมันก็ไม่ใช่การเมืองที่ปิดเห็นไหมฮะสสเป็นมุสลิมเป็นอะไรก็มีโอกาสเข้ามาทั้งนั้นแหละนะครับก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามุ่งสู่ใต้สันติสุขแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่ากระบวนการและวิธีการที่เราจะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วมีการสรุปทบทวนแล้วว่ามันถูกก็เดินต่ออย่างต่อเนื่องอย่าสะดุด นะครับแล้วอย่าเอาการเมืองเข้ามาแทรก
0: ครับ
1: ที่สำคัญคือตรงนั้นนะฮะถ้าเราเอาการเมืองมาแทรกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือความแตกแยกอยู่แล้วเพราะการเมืองมันคือการห้ามหันกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วพี่น้องทางใต้นะครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่ามองตัวเองว่าเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เราอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: โดยสันติอันนี้มุ่งไปทางนั้นเลย
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ครบทุกประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะครับขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ชิตตะวันครับ
4: วัน
0: นี้หมดเวลาแล้วนะครับเรื่องใหญ่รายวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
1: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่ว่า
0: ชุดสวยนะคะขอบคุณคอลเลคชันเก่านี่ค่ะแต่ก็เหมาะกับพี่ดีค่ะ
2: ต่อจากนี้บนฟ้าคือที่ของฉัน
3: ใครเชื่อเลยว่าดาวไม่ได้ทำ
4: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวน
5: ก็กลัวโดนทัวลงคนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเกจเมนต์หน้าย
6: ิ้มนะครับอยู่กับผมพี่เป็นแค่พี่ดาวของผมก็พอ
2: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
7: ่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นข่าวจริงๆถ้าเป็นดีนี่นะดีนี่เปิดตัวไปแล้ว
0: พี่ไม่เสียดายหรอคะก็ลีลาดีเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: ซาลันเลว
6: ตบจริง
7: โลกจะใจดีกับคนหน้าตาดีก็จริงแต่ถ้านิสัยไม่ดีเหมือนหน้าตา
3: พี่ดาว
7: ก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะดาวจะเล่นให้เด็กมันดู

0: ่อสัญญาเพราะอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: ทุกครั้งที่กูจะมีชีวิตส่วนตัวโดยไม่มีมึงอ่ะมันต้องมีปัญหาตลอดเลยอ่ะ
2: ดาวทำทุกอย่างเพื่องานออกมาดีที่สุดแบบนี้ดาวผิดด้วยเหรอคะ
3: ถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพอาชีพก็จะไม่ทรยศเรา

0: ดูเข้มแข็งเหลือเกิน
1: ผมแค่พยายามใช้ชีวิตต่อไปนะคุณ
2: ยิ่งดูยิ่งอินยิ่งหลุ้นยิ่งเจ็บหัวใจเรียกน้ำตาจากแฟนๆในทุกๆ EP ที่ออกอากาศสำหรับอรุณรุ่งกับเส้นทางความรักของภพทีและทินกรที่มีทั้งชนชั้นและอุดมการณ์เข้ามาขวางกันจนไกลกันเกินเอื้อมและยากจะมาบรรจบกัน
1: ถ้าพูดตามความจริงง่ายๆคือมันแทบจะเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้เลยแหละเนาะด้วยทุกอย่างตัวละครสองตัวมันมีความจะบอกว่ามีความกล้าหาญทางความคิดที่สูงมากจริงๆเพื่อหาทางที่จะได้รักกันและสุดท้ายผมเชื่อนะความรักที่เขามีต่อกันมันจะนำพาไปซึ่งอะไรก็แล้วแต
3: ่ไม่เป็นไรนะกระหม่อมแต่พบอยู่นี่แล้ว
4: คือยังไงพบคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องกลับมาเพื่อที่จะอยู่กับธินกรให้ได้แล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะยากแค่ไหนแต่พอกลับมาแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องอุดมการณ์มันมีอีกหลายอย่างที่ทำให้แบบมันไปกันสุดทางไม่ได้
5: ไม่ว่าจะด้วยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอุดมการณ์คนอย่างมันกับคนอย่างพ่อไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันได้
6: ความรักมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีอุปสรรคก็เหนือกว่าความรักก็มีต้องลุ้นไปด้วยกันว่าความรักจะชนะอุปสรรคหรือเปล่าหรือว่าอุปสรรคมันใหญ่โตเกินกว่าความรักจะรับไหว
2: ความรักที่แสนยากเย็นนี้จะลงเอยอย่างไรมาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยไปด้วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายในอรุณรุ่งตอนจบวันเสาร์นี้เวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และดูเวอร์ชันอังคัดทางแอปวันดี
7: สบู่สมุนไพรนวลจรัสดูแลผิวให้นวลเจอจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ละครเรื่องนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว
2: ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมุติมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือสถานการณ์อันผิดศีลธรรมอันดีของสังคมรวมถึงเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้

ตัวเองได้

0: าทำลับๆล่อๆอะไรในบ้านฉันหรือว่าแกจะมาขโมยของฮะ
1: เปล่าครับคือผมเป็นเพื่อนกับพีพีครับชื่อรอน
0: เพื่อนพีพีทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยอะแกแกเป็นคนที่อยู่ในคลิปนี่ทำลูกฉันทำไมฮะ
1: ผมขอโทษครับ
0: นี่ทำไม
1: ผมขอโทษครับแม่ครับผมขอโทษครับคือผมขอเจอพีพีได้ไหมครับ
0: แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกออกไปจากบ้านฉันอยู่นี่เลยนะไม่งั้นฉันจะตามตำรวจมาลากคอแกเดี๋ยวนี้ออกไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกไป

0: นี่จะโทรมาต่อว่าเรื่องคุกกี้หรือไง
1: คุกกี้อะไรต่อว่าอะไรจ๊ะ
0: อ
1: ่
0: ะพี่เก๋เหรอคะหนูนึกว่า
2: แหมนึกว่าใครล่ะจ๊ะ
0: เปล่าค่ะแล้วพี่เก๋โทรมามีอะไรคะ
2: ก็ไม่มีอะไรหรอกก็จะถามว่าได้เจอพีพีบ้างไหม
0: ก็เจอตลอดนะคะ
1: ถ้าเกิดเจอพีพี
2: เนี่ยได้เจอผู้ปกครองสุดหล่อด้วยหรือเปล่า
0: ก็เจอค่ะ
1: โอเคงั้นก็ดีเลยแหละ
2: อย่างที่บอกพี่เบื่อๆพี่อาจจะไปเที่ยวรีสอร์ทนะจ๊ะ
0: มาวันไหนบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวรินเนี่ยดูแลเต็มที่เลยค่ะพี่เก๋
2: โอเคจ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยเคลียร์ข้อสอบ
1: เด็กเดี๋ยวพี่ขอไปเคลียร์งานก่อนละก
2: ันแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะ
1: เจอกันค่ะ
2: บายจ้า
3: ไม่น่าเลยแล้ว
4: พ่อชิมนี่หน่อย
3: เอ้าแล้วมาเช่าต้มไม่ยอมให้พ่อกิน
0: ก็ตอนนี้อยากให้กินแล้วพ่อกินเลยบอกได้นะว่ารสชาติเป็นไง
3: เก็บเอาไว้ให้พ่อนะลูก
0: โอ้อร่อยจนพ่ออยากกินหมดเลยเหรอ
3: พ่อจะเอาไปทิ้งเอาไปให้คนอื่นกินอายเขาตาย
0: โอ้ยมันจะไปแย่ขนาดนั้นได้ยังไงพ่อ
3: ก็ไม่รู้สิลองดูสิไงอร่อยสิท่าม
4: ันแย่ขนาดนั้นเลยอะว่าคุณเอกทำหน้าแบบนั้นพ
3: ่
4: อหนูให้กลับทิ้งนะเก็บให้คนอื่นกินอะอายเขา
3: เอาเอามาเป็นภาระซะอย่างนั้นไอ้ลูกคนนี้พ่อเจ็บหลังยอกแทบตายไม่ถามพ่อเลยสักคำมัวแต่สนใจคนอื่นไอ้บ้าเอ้ยร้อนก็ไม่บอก

0: นี่แกไปเจอคุณวิชุดามา
1: พี่ผมขอถามหน่อยนะทำไมเจ้านายพี่ถึงอยากทำร้ายพีพีด้วยอ่ะ
0: ก็เด็กนั่นน่ะมันซวยเสือเกิดมาเป็นลูกชู้ของผัวมันตอนเนี้ยไอ้คุณนายก็เป็นเหมือนหมาบ้ากัดไม่เลิกแล้วตอนนี้ยังบ้าผู้ชายเพิ่มอีกอย่างแต่แกมันใจอ่อนถ้าไม่ได้ตะนะเราคงไม่มีเงินใช้กันหรอกเว้ยที่มาวันเนี้ยจะมาบอกให้แกเตรียมตัวเก็บของด้วยเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกัน
1: ย้ายทำไมอ่ะครับ
0: คนมันจะเป็นเศรษฐีเว้ยเราก็ต้องทำตัวให้มันสมฐานะดิวะจะมาอยู่ห้องแคบๆรูหนูอย่างนี้ทำไมวะ
1: พี่พลพี่จะทำอะไรกันแน
0: ่มันถึงเวลาแล้วเว้ยที่จะทำให้อีคุณนายบ้าผู้ชายนั่นแหละรู้ว่ามันคิดผิดที่คิดจะถีบหัวส่งคนใหญ่คน

0: ใช่ไหมชื่อพล
1: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ุณมากนะคะท่านออนจะไม่ลืมพระคุณครั้งนี้เลยออนจะจัดการโอนหุ้นของโรงแรมในส่วนของท่านให้ค่ะ

0: นี่ฟ้าทำไงต่อไปอะลูกพ่อคิดว่าแม่ที่เรารู้จักเนี่ยเขาไม่ใช่คนเดินต่อไปแล้ว
1: นี่พ่อไปหาในแม่มาหรอคะ
2: นี่เขาคงไม่รู้สึกผิดเลยใช่ไหมครับ
1: พ่อค่ะฟ้าไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมนายแม่ต้องจงเกลียดจงชังฟ้าได้มากขนาดนี้ทั้งๆที่ผ่านมาฟ้าคือคนที่เลือกที่จะอยู่ข้างเขาเสมอ
2: พี่จะไม่ยอมปล่อยให้ฟ้ากลับไปอยู่กับนายแม่อีกถ้าฟ้าอยากจะตอบแทนบุญคุณนายแม่พี่ว่าที่ผ่านมามันก็พอแล้วนะ
1: ฟ้าจะไปจากที่นี่ค่ะ
2: ฟ้า
1: สักวันหนึ่งในแม่ก็ต้องตามมาที่นี่อยู่ดีทั้งพ่อและพี่

0: ฟ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นฟ้าอยู่ที่นี่พ่อจะดูแลแล้วก็ปกป้องลูกเองลูกไม่สามารถหนีเขาได้ไปตลอดชีวิตหรอกแต่เรื่องคุณเบนน่ะลูกตัดสินใจดีแล้วเหรอไม่คิดจะกลับไปคุยไปเคลียร์ให้มันจบๆไปอ่ะลูก
1: แน่ใจค่ะพ่อเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วอะค่ะ
0: เราจะผ่านเรื่องรายนี้ไปด้วยกันให้ได
1: ้พ่อไม่ต้องเคลียร์เรื่องหนูนะคะหนูรู้นะว่าพ่อยังมีเรื่องเครียดเรื่องพีพีอยู่อีกอะ

0: คุณมองฉันทำไม
1: ไม่ให้มองได้ไงคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่พูดอะไรเลย
0: ฉันต้องพูดอะไรด้วยเหรอ
1: ก็ปกติทุกครั้งที่คุณมาคุณก็พูดตลอดเลยนะ
0: คือฉันเห็นคุณนั่งเครียดๆอยู่อะก็เดาไม่ยากว่าคงเครียดเรื่องน้องๆฉันก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนไงเผื่อคุณอยากจะพูดอะไรอยากจะปรึกษาอะไรฉันก็สแตนบายตรงนี้เลย

คุณแต่การนั่งเฉยๆอะแล้วไม่ให้ฉันพูดอะไรเลยมันเป็นเรื่องลำบากมากเลยฉันรู้สึกอึดอัดอะฉันอยากจะถามกวนคุณอีกแล้วสินะคุณหันหน้ากลับไปเลยคุณหันหน้ากลับไปคิดเหมือนเดิมเลยจากนี้ฉันสัญญาฉันจะนั่งเฉยๆฉันจะไม่พูดฉันจะไม่กวนคุณแล้ว

ว่าไงได้คุณฉันมีเรื่องต้องกวนคุณแล้วสิ

หนูท้องหนูควรทำยังไงดีครูเรียนก็ไม่จบทำงานหาเงินก็ไม่ได้ถ้าแม่รู้หนูก็คงเดาได้ว่าหนูจะโดนด่าขนาดไหนอาจจะโดนตบจนตายเลยก็ได้หนูยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คนหนูกลัวกลัวว่าหนูจะเป็นเหมือนแม่ของหนูกลัวว่าหนูจะเลี้ยงลูกเหมือนที่แม่เลี้ยงหนูมาหนูไม่อยากให้ลูกเจอแบบหนู

0: จริงๆแล้วพีพีอยากให้แม่เลี้ยงพีพีแบบไหน
1: หนูอยากให้แม่เลี้ยงหนูด้วยความรักหนูอยากให้แม่ฟังหนูบ้างเข้าใจหนูบ้างถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้เกิดจากความรักแต่หนูก็ยังอยากได้ความรักจากแม
0: ่งั้นถ้าพีพีเป็นแม่คนแล้วพีพีอยากเป็นแม่แบบไหนอยากเป็นแม่แบบที่แม่พีพีเป็นหรืออยากเป็นแม่แบบที่พีพีอยากให้เป็นครั้งเนี้ยพีพีเลือกเองได้นะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะคุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ตื่นเลยยังไม่อยากให้ง่วงเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเราควรจะสดใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่พอวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันงาถึง3ชนิดแล้วนี่นะดูนะนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบแคปซูล2ชั้นอันนี้เดียวว้าวมากๆแต่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องแคปซูล2ชั้นเขาทำงานยังไงแล้วมันดียังไงไปพบกับเจ้าของที่มาเองเลยวันนี้คุณเป้ค่ะสวัสดีคุณเป้ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: โอ้โหมันยังไงคะตัวนี้
2: สาเหตุที่ต้องเป็นแคปซูล2ชั้นเพราะว่ามันเรียงระดับการดูดซึมครับ
1: ค่ะ
2: คือปกติแล้วถ้าเราทานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้อเข่าน้ำมันงาเนี่ยเราก็จะได้น้ำมันงาเป็นหลักอย่างเดียวแต่ในนี้มันมีผงด้วยมันจะเรียงระดับการดูดซึมตั้งแต่ให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมไปก่อนแล้วก็ผงดูดซึมทีหลังได้นะครับสารสกัดเนี่ยเต็ม 100% ในเม็ดเลยนะครับ
1: แต่เห็นบอกว่าตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่
2: คุณแม่นะครับผมเพราะคุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะ84 85ครับคุณเดียนะคนที่80เนี่ยบางครั้งเดินไม่ค่อยไหวละปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบโยคะแล้วมีอยู่มาวันนึงเนี่ยครับก็ไม่เดินเลยไม่ไปไหนเลยเวลาทานข้าวทานข้าวที่ห้องเวลาไหว้พระก็คือไม่ขึ้นไปไหว้พระละก็ไม่ไหว้ก็คือพนมมือไหว้พระปกติ
1: ใช้ชีวิตอยู่ด้านล่าง
2: อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเราไปถามคุณแม่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปวดเข่า
1: ค่ะ
2: นะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนแล้วสำคัญที่สุดคือพอเข้าห้องคุณแม่เนี่ยจะเห็นยาหม่องอยู่หลายสีนะครับและในหลายสีนั้นจะมีหลายกลิ่นด้วยท่านผู้ชม
1: อ๋อเหรอทำไม
2: สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแบบกลิ่นแบบตลบอวนจำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรนะครับพอคุณแม่ทาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าแม่ทาแล้วเป็นอะไรเพราะแม่บอกแม่ปวดเข่าเดินไม่ค่อยไหวนั่นนู่นนี่นั่น
1: ก็จะหายาหม่องมาทา
2: ใช่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทาเนี่ยปวดเนี่ยมันแค่ปวดแบบหายชั่วคราว
1: ค่ะ
2: พอสักพักมันก็พอมันยามันหายปวดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีกนั่นคือการทำงานของยาหม่องนะครับผมแต่การดูแลลึกเนี่ยมันสำคัญมากๆผมจึงแบบให้ R&D เนี่ยฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทเนี่ยคิดสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ราคาไม่เกี่ยงทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยแบบออกแบบหายขึ้นมาแบบปุ๊บออกมาเดินได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได้จึงออกมาเป็นกายาเฟกวันนี้เลยครับผม
1: อ๋อแล้วนี่คือเป็นงา3ชนิดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนอื่นถามหน่อยค่ะว่าทำออกมาปั๊บคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: คุณแม่ทานประมาณกล่องครึ่งนะจากนั่งอยู่ปกติประมาณเดือนนิดๆคุณแม่เริ่มออกมาเดินได้เดินนอกบ้านได้หน่อยพอเดินนอกบ้านได้หน่อยหนึ่งแม่บอกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วว่
1: า
2: พาแม่ไปซื้อชุดโยคะหน่อยนะแล้วก็แบบพาไปโยคะหน่อย
1: นี่คุณแม่โยคะ
2: นี่คุณแม่โยคะครับคุณแม่โยไปโยมา
1: ก็ทำท่าได้หลายท่าโอ้โห
2: นี่ครับนะเนี่ยนี่ครับนี่คือคน80กว่าก็ยังกลับมาได้นะครับที่บ้านยังมีคนอายุมากกว่า80กว่าปีคือคุณยายทวด
1: ค่ะอายุ
2: 104ปี
1: โอ้โห104ปีนี่คุณทวด
2: คือเกิน100แล้วถามว่าเกิน100แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เกินจริงไปนิดนึงแต่ก็ยังพอที่จะเดินได้แต่ต้องพยุงเดินเล่นเลี้ยงหลานนะข้อสำคัญที่สุดคือคุณยายทวดมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมากมากยังช่วยดูหลานได้ยังทำอะไรได้นะครับคุณเด
1: ียตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วล่ะ คุณเป้ขอโปรหน่อยได้ไหมคะวันนี้จัดโปรมาให้ด้วยใช่ไหม
2: โปรโมชั่นวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆอันนี้โปรโมชั่นของคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่จริงๆนั่นก็คือ3กล่องแถมอีก3กล่องนะเป็น1199นะครับใครทำแทนตอนนี้แถมเพิ่มอีก1กล่องเลยนะครับเป็น7กล่องนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วย
1: ค่ะ
2: 1099เธอเลยครับตอนนี้1252ครับ1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับผม
1: อันนี้คือโปรดีมากนะคุณผู้ชมคือแถมให้อีก1กล่องไม่พอยังลดไปอีก100อีก
2: ครับ
1: ตอนนี้สายมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะ1252ผู้ชมกดมานะเหลือ89เซตแล้วคือเข้าใจเลยตอนนี้คือเวลาปัญหาผู้สูงวัยแล้วเราอ่ะเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่บ้านแล้วเขารู้สึกไม่อยากไปไหนใจเรามันก็พานจะไม่มีความสุขไปด้วย
2: ใช่ๆครับสำคัญโปรนี้ทันได้7เดือน
1: ค่ะ
2: แบ่งคุณพ่อคุณแม่คุณ ลุงคุณป้าได้หมดเลยทั้งครอบครัวทานกันได้หมดเลยนะครับ
1: ค่ะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้าง
2: สารสกัดหลักๆนะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเนี่ยมีงาดำนะครับแล้วก็นอกจากงาดำเราใส่งาขาวด้วยแล้วก็งาคีมอนด้วยคือ3งาเนี่ยรวมอยู่ในเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวคุณได้3งาเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้

0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้กล่องนี้จะมีเขียนว่านอกจากชื่อแบรนด์กายาเฟรกนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีเขียนว่าคิวมินเฟรกอยู่ตรงนี้นี่คือสารสกัดจากขมิ้นที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดสีขาวข้างในอีกชั้นหนึ่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับออกมาเดินได้เร็วขึ้นนี่คือนวัตกรรมแคปซูล2ชั้นหรือไฮบริดแคปซูลของเราจริง
1: ๆนี่ล่ะก็เลยเราจำเป็นจึงต้องแยกเป็น2ชั้นแบบนี
0: ้ใช่ครับผม
1: สาเหตุหลักๆคือเพื่อการทำงานของเขาเหรอคะ
0: ใช่ครับคือน้ำมันดูดซึมก่อนผงดูดซึมทีหลังไม่งั้นเนี่ยบางทีสารสกัดเข้าไปในร่างกายปุ๊บได้สารสกัดไม่เต็มที
1: ่
0: มันก็ประโยชน์ไม่เต็มที่อันนี้คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเลย
1: อุ๊ยดิชอบมากเลยนะ คือไม่ใช่แค่ว่าสารสกัดดีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่รู้ด้วยว่าสารสกัดเนี้ยเขาควรจะทำงานจังหวะเวลาไหนอวัยวะไหนของร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือคิดมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เหลือ65เซตแล้วย้ำโปรกันอีกทีเลยได้ไหมคุณเป้
0: โปรโมชั่นนะครับย้ำโปรอีกทีได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะครับถ้าโทรหันตอนนี้จำกัดแค่ร้อยเซต
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจะได้เข้าไปได้ไปทั้งหมดนะครับ7กล่องด้วยกันน
1: ะ
0: ครับผม7กล่องนี้ทานได้7ดวน1กล่องมี30เม็ดถ้ากว่าเราได้7กล่องนะครับแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก100ราคามันจะเหลือแค่1090นะครับย้ำอีกทีนะครับ1090แต่ต้องโทรให้ทัน1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับตกแคปซูลละแค่5บาทเท่านั้นครับ
1: อุ๊ยอันนี้คือคุ้มมากนะ ครั้งนึงเนี่ยเท่ากับเราใส่ใจตัวเองเนี่ย5บาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาให้ทันวันนี้เพิ่มอีก1กล่องไม่พอลดไปอีก100เอาเฉพาะวันนี้ในโปรติดดาวนี่แหละคุณผู้ชม40เซตแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าให้99เซตใช่มั้ยเหลือ40เซตแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1252กดมาเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เดียชอบมากๆเพราะว่าผู้ใช้จริงเองอ่ะเขาก็ให้ฟีดแบคกลับมาที่ดีมาก
0: ใช่คือตัวนี้ขายมาค่อนข้างนานละ มีหลากหลายอาชีพนะครับรับราชการเกษียณอะไรต่ออะไรกลับไปอยู่บ้านผัดกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราท่านผู้ชมใช้ข้อใช้เข่ามาตลอดทั้งชีวิตบางคนใช้หนักมากบางคนใช้หนักน้อยนะครับมันเสื่อมไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีอย่างนึงที่เหมือนกันครับ
1: ค
0: ือเสื่อมเหมือนกัน
1: อุ๊ยตายแล้วแล้วเป็นอันที่เหมือนกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดจริง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลข้อเข่าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาการออดแอดลึกๆแกลบๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทุเลาลงไปครับ
1: ดูอย่างคุณแม่สิอันนี้คือชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่นี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
0: คุณแม่นี่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับประทานสารสกัดตัวนี้ของกายาเฟรกแล้วก็เห็นผลเร็วคนแรกเหมือนกันว่าแบบทานแป๊บๆนี่คือออกมาเดินได
1: ้นะครับผม
0: นี่คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของพนักงานในบริษัทสมัยก่อนนี่แหละครับก็คือชื่อลุงชุนอยู่ที่ขอนแก่นอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวนะครับตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้ใช้พรองไม้เท้านะครับพอทานไปได้สักกล่องกว่าๆนี่ครับก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วที่สำคัญแกกลับไปเนี่ยแกกลับไปจูงวัวที่บ้านได
1: ้คือจริงๆถ้าบอกว่าจากคนที่ใช้ไม้เท้าเดินแต่ตอนนี้เดินขนาดนี้สำหรับเดียใช้คำว่าเดินปลอนะคุณผู้ชม
0: เ
1: พราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบเดินได้แบบนี้ขนาดนี้แล้ว28เซตสุดท้ายนี่อันนี้ก็ลูกค้าอีกใช่ไหมคะ
0: ลูกค้าเยอะมากครับเพราะว่าเราขายมานานเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาออกรายการบ่อยนักเพราะว่าของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด
1: อ้าว
0: นะครับผม
1: เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคุณผู้ชมคุณเป้บอกที่ไม่ได้มารายการบ่อยเนี่ยเป็นเพราะของมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้ก็จำกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้15เซตแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมกดมานะวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรให้อีกทีนะคะซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่องและยังไม่พอนะในรายการนี้เอาไปเลยอีก1กล่องค่ะลดไปอีก100ด้วยนะคะเหลือ1,099 บาทนะคะกด1252คุณผู้ชมรีบกดมาไอ้เรื่องการที่เราแบบรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะ
0: มากๆครับ
1: อุ๊ยตอนนี้1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายแน่นถ้าใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะคุณเป้ขาเดียถามหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครหรือใครควรทานคะ
0: คือจริงๆเหมาะกับแบบจริงๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบใช้ร่างกายเยอะๆบางทีอาจจะไม่มีอาการมาก่อนนะแต่ว่าระยะหนึ่งที่เราเมื่อสูงอายุขึ้นไปอาการนี่ออกทุกคน
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะออกน้อยออกมากจะเป็นทุกคนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยนี่ก็คือแบบเป็นกันเยอะมากๆในการที่เราแบบเอาแค่นั่งไหว้พระเนี่ยนั่งไม่ได้แล้ว
1: อย่า
0: ว่าแต่ยืนปกติเลยบางทีนั่งไหว้พระที่คนทุกคนอยากไปไหว้พระนั่งไม่ได้จริงๆ
1: นั่งไม่ได้
2: ห
1: ร
2: อ
0: ครับ
1: ของหมดหมดแล้วคุณเป้เวลาเรายังเหลืออีกไม่เกิน20วิขอเพิ่มได้มั้ยคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: คุณเป้ให้สักกี่เซตดี
0: เอาสัก10เซตดีมั้ยครับ
1: 10เซตอุ๊ยน้อยไปขอสัก20ได้มั้ย
0: 20เซต
1: บอกขอ50
0: 50เซตไปเลยเอาโอเคครับงั้น50เซตไปเลยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ
1: ได
0: ้ครับ1 2 5 2ได้ไปเลย7กล่องนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเป็นว่าต่อให้อีกสักประมาณ10นาทีเก็บให้ครบเลยละ

0: ี่ชายผมเป็นอะไรอะครับ
1: เป็นญาติคนไข้เหรอคะ
0: ผมเป็นน้องชายเขาครับ
1: คนไข้โดนทำร้ายอาการสาหัสสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงมากถ้ายังไงอะรอพบคุณหมอฟังอาการอย่างละเอียดอีกทีนะคะ

0: พี่พี่ล่ะ
1: ฉันขึ้นไปดูลูกลูกไม่อยู่บนห้องอ่ะเจอแต่นี
0: ่ที่ตรวจคัน
1: ฉันโทรหาลูกลูกก็ไม่ยอมรับสายเลยคุณไม่รู้ไปไหนอ่ะพี่พี่

ะเลี้ยงลูกได้ดีขนาดไหนเป็นแม่ที่ดีได้ไหมหนูรู้แค่ว่าตอนนี้ในร่างกายหนูมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตแต่หนูไม่อายเขาโตมาเป็นแบบหนูจะไม่มีทางเป็นเหมือนแม่

0: ตื่นแต่เช้าเลยนะเป็นไงบ้างอยู่ที่นี
1: ่บรรยากาศดีนะคะ
0: แล้วเมื่อบรรยากาศดีแล้วทำไมหนูต้องทำหน้าซึมเศร้าเหงาหงอยแบบนี้อาไม่รู้หรอกนะว่าหนูกำลังจะหนีอะไรอยู่แต่การที่หนูหนีแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอกนะ
1: มันเป็นสิ่งเดียวที่หนูทำได้ตอนนี้ค่ะ
0: ออกสักทางนึงถึงวันนั้นแล้วหนูคงไม่ต้องหนีอะไรอีกแล้วล่ะ
1: ขอบคุณนะคะ

สวัสดีค่ะท่านเรียบร้อยดีใช่ไหมคะ

าเสียดายที่แกไม่ตายแต่ช่างเถอะสภาพของแกตอนนี้ก็ไม่ต่างเลยจากซากศพแกก็คงไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาทำอะไรฉันได้อีกแล้ว

0: ันทำมึง
1: แต่มันทำเพื่อนกูนะเว้ย
0: เรื่องนี้กูพลาดเองกูรับผิดชอบเองได้มึงต้องไม่บอกร้อน
1: มึงแต่ว่าก
0: ูขอร้องอย่าบอกร้อนตอนนี้กูกับแม่เข้าใจกันแล้วทุกคนบอกว่าจะช่วยกูผ่านเรื่องนี้ไปได้กูไม่อยากกลับไปอีก
1: ยังไงกูก็เพื่อนมึงนะ

0: Amen.
1: คุณออนเข้ามาหาแม่ที่โรงพยาบาล
2: แล้วก็ทำอะไรแม่อีกป่ะครับ
1: เขาไม่ได้ทำอะไรแม่หรอกแต่แม่คิดว่าคนอย่างคุณออนเขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่เพื่อให้ได้ตัวแกกลับไปหลังจากที่คุณทานทิ้งเขาไปแม่ไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงแต่วันที่เขามาที่โรงพยาบาล

0: านเขาประกาศกล้าวเลยนะว่าแกจะต้องเป็นของเขาคนเดียวแกเจอหนูฟ้าบ้างไหม
1: คุณฟ้าเขาไม่ยอมเจอผมผมกลัวว่าเขาจะตระหนักนี้ไปอีก
0: ก็ถ้าใครต้องเจอที่หนูฟ้าเจอก็คงต้องช็อกทุกคนแหละใครจะคิดอะว่าคนเป็นแม่ถึงจะไม่ใช่แม่แท้ๆก็เหอะจะทำแบบนี้
1: เดี๋ยวผมมาครับแม
0: ่เมนแกต้องตามฟ้ากลับมาให้ได้นะและอย่าให้ใครมาทำลายครอบครัวแกได้แม่ไม่อยากเป็นต้นเหตุทำลายครอบครัวใครเหมือนที่ผ่านมา
1: ขอบคุณนะแม่ที่เข้าใจผม

0: ุณอ้อมสวัสดีครับ
1: เรียกสห่างเหินเชียแต่ก็ดีแล้วล่ะพอที่เรียกมาวันนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องส่วนตัวแต่จะคุยเรื่องงานนั่งสิทางฝ่ายจัดซื้อแจ้งมาว่าสินค้าจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของเธอมันไม่ได้มาตรฐานก็เลยต้องปฏิเสธแล้วก็ส่งคืนทั้งหมดใช่ไหมคะคุณธีระ
2: ครับพอดีทางเราเนี่ยมาเช็คเรื่องของสเปคแต่ละชิ้นงานนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้เลยนะครับ
3: ครับถ้าผมช่วยรบกวนส่งสินค้ากลับมาที่โรงงานผมนะครับแล้วฝากแจ้งรายละเอียดที่ผมมาแก้ไขด้วยครับหมดธุระแล้วใช่ไหมครับขอตัวนะครับ
1: จะไปไหนเบน
3: ไปตามคนมา
1: ออกไป
4: เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ

0: วันนี้พี่เอกไม่มาด้วยหรอคะ
1: วันนี้คุณเอกไปทำธุระที่กรุงเทพให้อาทานะคะ
0: ฟ้าดีใจนะคะที่พี่เอกมีคุณนรินทร์อยู่ข้างๆแบบนี
1: ้คือฉันกับคุณเอก
0: ไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะฟ้ารู้จักพี่ชายดีดูแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าพี่ชายเนี่ยไม่เคยเป็นห่วงใครเท่าเป็นห่วงคุณนรินทร์เลยนะคะ
1: ก็คุณฟ้าไงคะคุณเอกเขาเป็นห่วงคุณฟ้าจะตาย
0: คุณลินคะมันไม่เหมือนกันนะคะฟ้ากับพี่เอกโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าด้วยกันตอนเด็กๆแล้วก็มีแค่สองคนอย่างนี้แหละค่ะไม่แปลกนะคะถ้าพี่เอกจะเป็นห่วงและอยากจะปกป้องฟ้าแต่เชื่อฟ้าได้นะคะพี่เอกไม่เคยอยากจะปกป้องใครเหมือนที่ปกป้องคุณนรินทร์เลย

0: อะไรที่มันกระแทกใจไหม
1: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
2: แสบอะไรขนาดนี
1: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: กลับบ้าน
4: AAS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
5: ้ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
6: ้ Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
7: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
8: อุ้ยตามมงกุฎขยัน
9: จัดเต็ม
8: ไอ้ย่
9: าอามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
8: yeah.
9: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
8: ผลผลิตดี
10: เต็มสวน
9: อุ้ยขยันทำงานทุกเม็ด

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
1: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะนิยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
3: ในฉลากคนใช้ยา
4: โตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
5: ้กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
6: อินเตอร์รุ่งระดามาการันตีว่าละครใหม่นักตบวัดโคกปังจะอัปเกรดความสนุกทุกอย่างในเรื่องให้แฟนๆได้ว้าวกันค่ะ
7: ห้ามพลาดนักตบวัดโคกปังแน่นอนค่ะเพราะว่านักกีฬาของเรานะคะก็จะอัปเกรดสกิลขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะมีอุปสรรคมากมายให้ทุกคนคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะก็ฝากทุกคนรอติดตามนักตบวัดโคกปังด้วยนะคะ
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาครอไตรมาโซ
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ถ้าวินไม่ได้มีอะไรกับเพื่อนเราจริงๆมันมีกับหญิงได้ปะ
11: เขาบอกไปอาร์ตว่าให้ตัดเธอออกจากซีรีส
12: ์อ่ะใช่ว่าไงใช่ป่ะแจ้งเพื่ออะไรอ่ะต้องโดดใช่ไหมจับได้ทำไรไว้อ่ะ
13: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
14: เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าสังคมหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล
15: ่ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
14: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
12: หยุดอย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาด
14: กิเลนลูกแม่กิเลน
16: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคุณเองสักที
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 2:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
19: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
18: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
19: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคงบุรี
18: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
19: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
20: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
21: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
19: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
22: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
24: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงฉันชอบตัวเองนะใน ATCOUN คน Spotify เขารู้กัน
25: ไฟมันเผาใจ
26: ยาสีฟันซอลส์ใหม่พร้อมบัวตัวจริงเคลียร์กลิ่นปาก
25: เอาไปทั้งใจ
27: พี่เก๋มาได้ยังไงคะเนี่ย
28: ขับจักรยานมามั้ง
27: โหพี่ขับตั้งแต่กรุงเทพมาถึงที่นี่เลยเหรอแข็งแรงอ่ะ
28: ขับรถมาสิรู้แล้วยังจะมาถามอีก
27: แต่เมื่อวานพี่บอกว่าอีก 2-3 วันถึงมาไม่ใช่หรอคะมีงานต้องเคลียร์ก่อนแล้วทำไมมาวันนี้ล่ะคะ
28: ก็พี่เบื่อสิพี่ก็อยากรีบเที่ยวให้เร็วที่สุดเมื่อคืนพี่ก็เลยแบบนั่งปั่นงานจนเสร็จเลยจ้าแล้วก็มาหาลินเลยไง
27: ค่ะ
28: อย่าพูดมากเลยพาพี่ไปห้องพักดีกว่า
27: ค่ะ
28: อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะคืนนี้เราต้องฉลองกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้ต้องพาพี่ไปเที่ยวแบบสะใจไปเลย
27: ได้ค่ะไป
28: ต้องรอพี่พักห้องไหน
27: เดี๋ยวพาไปค่ะไม่ต้องไปทัวร์
28: มา

0: เฮ้ยไอรอนมึงจะไปไหนวะ
1: กูมีเรื่องต้องไปทำ
0: แต่นี่มันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะเว้ย
1: กูขอโทษมึงนะเว้ยแต่กูต้องไปว่ะ
0: แล้วสิ่งที่มึงทำมาทั้งหมดอะสิ่งที่มึงกำลังจะแก้ไขตัวเองอะ
1: ขอบคุณมึงมากนะเว้ยที่เป็นเพื่อนกูเสมอแล้วถ้ามีโอกาสอะกูจะกลับมาหามึงอีกกูไปก่อนนะเว้ย

0: โอ๊ยพี่เก๋ไม่บอกไม่รู้นะคะเนี่ยว่าดื่มเก่งขนาดเนี้ย
1: แหมปกติเห็นแต่ครูเฮียบๆดุๆใช่ไหมล่ะพี่แยกออกนะจ๊ะว่าครูเก๋กับเก๋ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงปกติจะเจอพี่แต่ที่โรงเรียนสิไม่คิดว่าพี่จะมีเวอร์ชันนี้ใช่ไหมล่ะว่าแต่ว่าไปหาพี่พีเมื่อไหร
0: ่พรุ่งนี้ก็ไปค่ะ
1: พี่ไปดูสิ
0: พี่เก๋อยากรู้หรอคะว่าพี่พีเป็นยังไงบ้าง
1: เปล่าพี่อยากไปหาผู้ปกครองสุดหล่อ
0: เก
1: ๋ก็หล่อจริงๆนี่ชอบมาก
0: โอ้โห
1: เฮ้ยอยากเจอ

0: Kè. Kè. โอ้ยชมอยู่แป๊บเดียวแบกไปยังไงล่ะเนี่ยพี่แกอย่ามาหลับตรงนี
1: ้เสียดายคุณทาไม่ได้มาด้วยผมจะเลี้ยงขอบคุณที่พาลูกทัวร์ไปพักทางรีสอร์ทดูแลอย่างดีพวกเขาชมกันเปาะเลย
2: ขอบคุณมากเลยนะครับแต่พอดีคุณพ่อติดธุระด่วนนะครับแต่คุณพ่อฝากบอกว่าครั้งหน้าจะดูแลคุณสุธีด้วยตัวเองเลยครับ
1: ยินดีครับฝากบอกด้วยนะครับว่าทางบริษัทยินดีจะเซ็นสัญญาร่วมกับทางรีสอร์ทในปีต่อไปแน่นอนครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณสุธีเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
1: ตามสบายครับ

0: แฟนกูอ่ะกูถามไม่ได้ยินเหรอ
1: กูไม่ได้จีบแฟนมึงหรือยุ่งกับใครทั้งนั้นเว้ยอย่ามายุ่งกับกู
0: มึงพูดแบบนี้ก็กวนอยู่วะ
1: ไรวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดมึงอย่าเสือก

0: คุณนะขอบคุณที่มาช่วยแต่จริงๆผมก็สมควรที่จะโดนกระทืบละ
1: ที่คุณเจ็บมันไม่ได้ครึ่งที่ฟ้ารู้สึกหรอก
0: ฟ้าเขาเป็นไงบ้างอะผมจะพยายามแก้ไขทุกอย่างให้เร็วที่สุด
1: แล้วคุณจะทำยังไงกับผู้หญิงคนนั้น
0: ผมจะไม่มีวันทำเรื่องผิดพลาดแบบนั้นอีกผมคิดถึงคุณฟ้าจริงผมยอมรับแรกๆเนี่ยผมแค่อยากจะแต่งงานกับเขาเฉยๆเพราะทุกอย่างมันเป็นประโยชน์สำหรับผมอยู่แล้วผมไม่มีอะไรต้องเสียแต่ผมคิดผิดเพราะเขาไม่เหมือนผู้หญิงอื่นผมยิ่งอยู่กับเขาเขายิ่งทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงดีๆมันแตกต่างกันยังไงวะและผมว่าไม่มีวันที่จะปล่อยผู้หญิงแบบนี้ออกไปจากชีวิตผมเลยครับ

0: แรงขนาดนี้เลยเหรอนางปีศาจนั้นกะจะบีบให้เราตายชัดๆแล้วแกทำไงต่อไปเนี่ย
1: ผมไม่มีวันที่จะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วแล้วนี่ผมก็กำลังคุยกับลูกค้าเมืองนอกมิสเตอรีเนี่ยเขาสนใจโรงงานของเรามากถ้าโชคดีนะเราจะได้นักลงทุนคนใหม
0: ่จริงเหรอก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องกลับไปง้อทางบ้านนั่นแต่แกต้องระวังตัวหน่อยนะแม่บอกตรงๆนะว่าแม่กลัวใจน้องผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยแล้วเรื่องหนูฟ้าล่ะแม่ว่าแกต้องทำใจด้วยนะหนูฟ้าเขาอาจจะไม่กลับมาหาแกแล้ว
1: ผมไม่มีวันที่จะยอมแพ้อยู่แล้วแม่ผมจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณฟ้าได้เห็นว่าผมสำนึกผิดแล้วแล้วกลับมาคราวนี้ผมจะพาเขากลับมาด้วย
0: แม่ไม่น่าพาแกมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้เลย

0: อีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการสดกับวันปล่อยของวันนี้เอาของลับของดีมาฝากกันเพราะว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมผมขาดหลุดร่วงมากกว่าปกติผมคันคันหนังศีรษะมีรังแคผมขาดหลุดร่วงยังไม่พอผมรีบผมมันและมีกลิ่นเหม็นถ้าใครกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมมันจะไม่เหลือแล้วตรงกลางหรือตรงไหนก็แล้วแต่วันนี้เอาความลับของผู้ชายวัย55ปีที่ผมยังดกดำมาฝากใช่ไหมคะดร.เอ๊ค่ะทำได้ยังไงอ่ะ
2: ก็บอกเลยนะก่อนจะบอกความลับผมบอกความในใจก่อนเลยอ
1: ่
2: านข่าวมาเป็นระยะเวลานานปัจจุบันอายุ55ปีความทุกข์ใจมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมต้องทำงานทุกวันผมมันก็ร่วงมากขึ้นมากขึ้นตรงกลางตรงนี้มันแทบจะหายไปเลยอ่ะ
1: เคยผมหลุดร่วง
2: แต่ปัจจุบันตอนนี้มันแน่นแบบนี้แล้วนะ
1: ใช่อันนี้ไม่เห็นร่วงเลยขอดูอีกทีได้ไหมคะชัดๆเลย
2: เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันไม่เหลือเลยนะ
1: แล้วมัน
2: ทำให้ผมขาดความมั่นใจมากอายุก็เยอะแล้วและที่สำคัญผมบอกเลยว่าคนก็จะมองว่าแก่พออายุเยอะแล้วเนี่ยผมร่วงอีกโอ้โหมันคือความทุกข์จริงๆ
1: แต่เนี้ยดูดกดำแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าดกดำขนาดนี้แอบไปปลูกผมเปล่าขอดูดกดำอีกทีนะ
2: เอาอย่าง
1: น
2: ี้นะคุณผู้ชม
1: ดกดำมากเลย
2: ดูแบบนี้แล้วคุณพ่อผมก็ผมน้อยคุณแม่ผมก็ผมบางมันก็เป็นปัญหาของผมล่ะ
1: แล้วแอบนี่เติมหรือเปล่าม
2: าดูกัน
1: มาดูนี่เขาเรียกว่าอะไรปลูกผม
2: ปลูกผมมาดูมาดู
1: เฮ้ย
2: นี
1: ่ไม่มีแผงไหนหลุดออกไปเลย
2: เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
1: แล้วผมแน่น
2: เนี่ย
1: ทุกอนูของหนังศีรษะคือเส้นผมดกดำทั้งนั้นเลยดกเอ๊ทำได้ยังไง
2: คือต้องบอกเลยว่าผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญในความลับนารีน
1: ะ
2: คือคนในวงการเขาจะรู้กันว่าการแบบผมน้อยทำให้ดูแก่ผมไปเจอผู้เชี่ยวชาญมาซึ่งเขามีความชำนาญเรื่องการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะประสบการณ์ยาวนาน20ปี
1: อุ้ย
2: เคสเขาเยอะมากเขาก็บอกเลยว่าด็อกเตอร์ปัญหาผมร่วงหนักผิดปกติแบบด็อกเตอร์เนี่ยมันจะต้องจัดการด้วยตัวนี้สารสกัด10ตัวเขาจัดมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นโสมดำไม่ว่าจะเป็นกระเหม็งไม่ว่าจะเป็นหญ้าหางม้าไม่ว่าจะเป็นปาล์มใบเลื่อยไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือ ขมิ้นไพรจัดมาและยังมีส่วนประกอบสารสกัดพรีเมียมอีก3ตัวซึ่งนำเข้าอันนี้เป็นเคล็ดลับและความลับเลยอ่
1: ะ
2: คือต้องบอกเลยว่ามีส่วนช่วยสำคัญในเรื่องการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่าแบบด็อกเตอร์เอต้องจัดสูตรพิเศษแบบพรีเมียมให้เลย
1: แต่ว่าสารกัดที่พูดมาทั้งหมดปกติแพงมากลี่เคยไปซื้อแชมพูยาขนาดเล็กๆนะ50มิลลิลิตรเท่านั้นน่ะแต่ว่าขวดนึงไอ้ขวดเล็กๆนั้นน่ะขวดนึง 6-700 เท่ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย20ขวดเพื่อให้เท่ากับเซตโปรโมชั่นวันนี
2: ้
1: ต้องจ่ายเป็นหมื่นๆเลยนะดร.
2: พูดตรงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมจ่ายเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะคุณผู้ชมนะแชมพูยาแชมพูพรีเมียมแชมพูสมุนไพรแชมพูยอดนิยมแชมพูผมดกผมขึ้นผมแบบดกดำซื้อมาหมดใช้มาหมดแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้จัดเซตมาให้เลยสำหรับหลายคนที่มีปัญหาแบบด็อกเตอร์เอนะผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผมแห้งผมขาดหนังศีรษะคันเหลือเกินและมีหลังแขด้วยจัดเซตนี้ไปวันนี้จัดเป็นขวดจัมโบ้ให้เลยทั้งหมด2บวก2รวมเป็น4เท่ากับขวดเล็กๆแบบนี้20ขวดยังไม่พอให้โทนิกสเปรย์อีก1ขวดใหญ่70 ml และที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับไปเลยหวีซิลิโคน40จุดสัมผัสตัวนี้ดีมากใช้นวดได้ใช้คลึงได้ใช้สระผมได้บางคนบอกว่าสระผมทีเล็บยาวเวลาสระแล้วเนี่ยหนังศีรษะถลอกเนาะใช้ตัวนี้เข้าไปเลยบางคนผมสั้นก็บอกว่าสระแล้วไม่ฟินใช้หวีตัวนี้เข้าไปผมบอกเลยว่าวันนี้อย่าเพิ่งไปเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนวันนี้จ่าย999บาทตัดจบครบทุกขั้นตอน80เซตวันนี้โทรมาที่1252ครับ
1: ย้ำนะคะว่าส่งฟรีทั่วประเทศเลยและตอนนี้สินค้าออกไปเรียบร้อยแล้วลี่เชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของผมร่วงมากกว่าปกติทุกครั้งเลยเดินตามบ้านเห็นผมร่วงหันไปที่สระผมอ่ะอาบน้ำเสร็จอุ๊ยทำไมตรงท่อน้ำผมหลุดเป็นกระจุกเลยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ผมของเรายังดูดกดำเห็นบอกว่ามีคนใช้แล้วเปลี่ยนเลย
2: คือต้องบอกเลยว่าบางคนบอกเปลี่ยนชีวิตจากแชมพูแ
1: อ
2: นตี้แฮร์ฟอลของดร.เอพี่นกวนิดา
1: อายุ60
2: ป
1: ี
2: แล้วปัญหาหลักๆเลยก็คือผมร่วงหนักมากผมหลุดทุกวันและคันหนังศีรษะตลอดเวลาปัญหาของพี่นกก็คือผมมันเหลือน้อยแล้วจะจัดการยังไงดีและที่สำคัญหนังศีรษะมันตอนนี้ผมดกดำสวยงามและที่สำคัญพี่นกมีปัญหาแบบนี้คือชอบคันหนังศีรษะเสียบุคลิกมากเขาใช้ยังไงรู้ไหมใช้ด้ามหวีแบบนี้จิกบางทีก็ใช้เล็บยาวๆเนี่ยกดเข้าไปเวลาหนังศีรษะมีปัญหาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมนะพอใช้แชมพูของดร.เอไปพี่นกโทร มาบอกเลยด
1: ี
2: ใจมากเพราะว่าพอใช้เสร็จปุ๊บพี่นกบอกว่าโอ้โหด็อกเตอร์อาการคันพี่ลดลงเลย
1: แ
2: ทบไม
1: ่
2: คันเลย
1: ผมหลุดร่วงก็น้อยลงเหรอ
2: แล้วผมขึ้นใหม่อีกตั้งหาก
1: อันนี้สารสกัดอะไรที่มันแบบดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: โสมดำหญ้าหางม้าขมิ้นและไพรพี่นกบอกเลยว่าตัวนี้มันตอบโจทย์มากพี่หามานานไม่เคยเจอเลยอะ
1: คือจริงๆเห็นบอกว่าโสมดำกับหญ้าหางม้ามันช่วยบำรุงลากผมแล้วก็ผมหนังศีรษะใช่ไหมอ
2: ันนี้ตรงจุดเลยนะผ
1: ู้
2: เช
1: ี่
2: ยวชาญ20ปีเขาบอกเลยว่าต้องสูตรนี้เท่านั้นแล้วดร.เอก็เอาหัวตัวเองการันตีเลยมาด
1: ู
2: ฝ่ายชายบ้างพี่กิฟต์โคคูณอายุ72ปีโอ้โหผมแทบไม่เหลือ
1: จริงๆผู้ชายอะจะกังวลมากเรื่องของการที่บอกว่าตรงกลางมันแหว่งตรงกลางมันไม่เหลือผมแล้วอะ
2: ล้มแหลม
1: เห็นแต่หนังศีรษะเลยอย่างนั้นน่ากลัวแล้วมันดูแก
2: ่อันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะค
1: ือ
2: กว่าพี่กิฟต์จะใช้ได้เนี่ยเขาตัดสินใจอยู่นานเพราะในอดีตที่ผ่านมาใช้แชมพูสมุนไพรแบบสูตรเข้มข้นแบบเย็นๆนะถ
1: ึ
2: งเวลาแสบหูแสบตาใช้ไม่ได้ก็ไม่กล้าใช
1: ้

0: ดูไม่แสบดูสบายหัวมากเลย
1: บอกเลยนะ The A Anti Hair Fall เข้มข้นแต่อ่อนโยนเพราะฉะนั้นพี่กิฟต์ใช้ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจากเมื่อก่อนเรียกลุงเรียกปู่ตอนนี้เรียกพี่นะจ๊ะผมขึ้นมาดกดำแล้วเส้นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยอวบอ้วนอ่ะ
0: เขาใช้โทนิกที่ให้วันนี้ด้วย
1: ต้องชื่นชมเพราะว่าพี่กิฟต์เนี่ยเป็นคนมีวินัยในตัวเองมากสระผมทุกวันและใช้โทนิกเช้าเย็นผลลัพธ์ก็เลยชัดเจน
0: นี่แหละแล้วอยากให้ดูเรื่องของยาสระผม Anti Hair Loss ของดร.เอทุกคนดูนะนี่ค่ะมันเข้มข้นมันเป็นเหมือนเจลลี่กลิ่นหอมและลี่อยากให้ดูอย่างหนึ่งคือนี่มันไม่เป็นก้อน
1: หมาย
0: ความว่าเขาไม่อุดตันเขาไม
1: ่
0: มีซิลิโคนสมุนไพรล้วนๆเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นผมมันก็จะขึ้นใหม่ได้
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคะ
1: เพราะฉะนั้
0: น
1: คุณผู้ช
0: มคือ
1: น
0: อกจากละลายไปแล้วนะ
1: แล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้โปรโมชั่นยังจัดจริงจังมากหลายคนที่มีปัญหาอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจวันนี้ดร.เอจัดให้เลย2ขวดบวก2ขวดไซส์จัมโบ้เท่ากับ50ขวด30ขวดที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้จ่ายเบาๆแค่999บาทจัดส่งฟรีแถมโทนิกขวดใหญ่ๆอีก1ขวดและที่สำคัญแปลงซิลิโคน40จุดสัมผัสรับไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติต้องจ่ายประมาณ 4,000 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรี
0: กดเบอร์ให้ทัน1252ย้ำนะคะว่าหลายๆคนใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตไม
1: ่
0: ใช่แค่2คนที่ผ่านมาอีก1ผู้ประกาศผู้หญิงคนนี้โด่งดังอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่เขาโดนทำผมตลอดเวลา
1: พี่สาวผมเองพี่ปอปุญญวีตอนนี้เขาเรียกย่าปอแล้วเนาะเพราะว่าช่วงบอกว่าอ่านข่าวมาเป็นระยะเวลา30ปีตื่นเช้าทุกวันเป็นคนตื่นตีสี
0: ่
1: แล้วอ่านข่าวเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะเครียดเนาะแล้วยิ่งทำผมหลายทรงอยู่หลายรายการเนี่ยคุณผู้ชมผมก็หลุดผมก็ร่วงและที่สำคัญพี่ปอเป็นคนผมเส้นเล็ก
0: ใช่เหมือนลี่เลยอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแทนพี่ปอได้แล้วผมเส้นเล็กแบบลี่นะเวลาโดนรวบผมอ่ะเราจะเห็นเวลาผู้ประกาศข่าวอย่างพี่ปอจะโดนรวบผมแบบรวบตึงขึ้นไปอย่างเงี้ยพอรวบตึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงเนี้ยมันแหว่งนี่ลี่ก็เริ่มแหว่งแล้วนะ
1: แล้วกว่าจะขึ้นมามันยากมากนะล
0: ี่ใช่แล้วพอมันแหว่งทุกคนดูละกันผมมันดูแหว่งปุ๊บมันจะแก่แต่พอปล่อยลงมาปุ๊บบางทีมันตึงมาทั้งวันมันก็ปวดหัวอีกรวมไปถึงผู้หญิงค่ะตรงกลางแสงมันจะกว้างขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ลี่บอกเลยว่าลี่อยากลองใช้
1: ใช้เลยล
0: ี่ตัวโทนิกตัวเนี้ยดร.
1: ก่อนที่มันจะสายเกินไปต้องรีบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังมีเส้นผมอยู่ต่อให้เล็กรีบบางก็ตามแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยลี่จะรู้สึกได้เลยคือใช้คู่กันแล้วเนี่ยจะรู้สึกประทับใจมากผมบอกเลย
0: เย็นมาก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ตรงเนี้ยที่มีตัวแปรงซิลิโคนช่วยนวดหนังศีรษะลี่รู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนทำให้ตัวโทนิกมันซึมลงสู่หนังศีรษะได้ดีขึ้นแล้วเหมือนทำสปาหัวเลยสบายมากๆแล้วคุณดูนะว่าผมไม่ขาดหลุดร่วงไม่ติดหวีใดๆออกมาเลยและให้ดูความเงาของผมค่ะความเงาความแข็งแรงของผมแบบนี้บอกเลยว่าสุขภาพผมดีแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องกลัวผมขาดหลุดร่วงมากกว่าปกตินั่นเองค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยนะสูตรนี้ไม่แสบไม่แห้งไม่คันและผมไม่มันเพิ่มเติมเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสเปรย์แบบนี้นะฉีดแบบนี้ง่าย
0: ๆได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง
1: ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง
0: ตรงไหนที่อยากทา
1: ตรงไหนที่อยากฉีดเต็มที่แล้วนวดแบบนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าใช้เองเป็นประจำอย่างต่อเนื่องรู้เลยว่าตัวนี้ตัวจริงในเรื่องของการช่วยจริง
0: ๆแล้วเนี่ยจุดที่มีปัญหาไล่ผมได้ไหมดร.ไล่ผม
1: ได้และที่สำคัญมันจะขึ้นมาเลยไม่ใช่แค่ลูกผมนะพ่อผมแม่ผมก็มาด้วยและที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญเขามีประสบการณ์20กว่าปีอ
0: ่ะ
1: แล้วเขาคัดเสร็จชุดนี้มาให้และที่สำคัญดร.เอเองเอาหัวตัวเองการันตีว่าเซตนี้คุ้มค่าที่สุดสีขวดใหญ่ๆจัดไปใช้ยาวๆ 4-6 เดือนยังไม่พอได้โทนิกมาอีกนะครับแล้วก็ได้แปลงซิลิโคน40จุดสัมผัสมาด้วยอันนี้คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญคุณผู้ชมให้เฉพาะวันนี้นะจ่ายแบบเหมาๆแค่999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทรให้ทันกดเบอร์1252ถ้าหลายๆคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นรังแคผมขาดหลุดร่วงมากกว่าปกติหันไปหาท่อน้ำแล้วหูผมเป็นกระจุกเลยแม่หน้าละหนังศีรษะเราไม่เหลือผมอันนี้นี่แหละดูแลผมของคุณอ่ะพูดตรงๆดูแลทันใจนะคะ10วิสุดท้ายนี้ย้ำว่าโปรโมชั่นวันเดียวนะดร.
1: รีบสั่นให้คุณผู้ชมนะ999บาทกล้องซูมมาที่ผมหากคุณมีปัญหาผมร่วงมากกว่าปกติผมแห้งผมขาดผมเสียหนังศีรษะมันมีอาการคันและมีรังแคจำคำผมไว้ผมที่ดูดีเริ่มต้นจากการดูแลผมเป็นประจำทุกวันเพราะถ้าคุณรักผมผมก็จะรักคุณตลอดไปสวัสดีครับ
0: กดเบอร์ให้ทันค่ะกดตอนนี้ได้เลย
1: ดู
0: 1 2 5 2ผมหนาดกดำแบบนี้นะคะ1 2 5 2ย้ำว่าโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวเท่านั้นตอนนี้ยังโทรสั่งได้อยู่นะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรให้ทันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมแน่นแล้วอะแล้วมันแน่น

0: เฮ้ยฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วกาแฟน่ะให้อุ่นๆแล้วเขายกมาร้อนก็ไม่บอกปากพองแล้วไหมเนี่ย
1: โอ้ยพ่อทะเลาะกับกาแฟอีกแล้วเหรอ
0: ทะเลาะกับกาแฟดีมันไม่สู
1: ้อ๋อหนูจะบอกว่าฝากดูพี่เก๋ให้หน่อยค่ะอยู่ห้อง G25
0: เก๋ไหนวะ
1: พี่เก๋ไงพ่อเขาเป็นครูโรงเรียนเดียวกับหนูเมื่อวานเขามาหาจากกรุงเทพเลยนะนางอ่ะชวนคุยดึกแล้วก็ดื่มหนักไปหน่อยเนี่ยหนูปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
0: แล้วนี่จะไปรีสอร์ทคุณทานอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ย
1: พ่อรู้ได้ไงอ่ะมีตาที่บ
0: อกไม่รู้ก็แปลกแล้ววันๆนั้นแกเคยไปไหนนอกจากที่นั่นเฮ้ยแต่ถ้าไปบ่อยๆก็ดีนะเราจะได้รวบกิจการเอาไว้เลยเหลือลมในหนองหนองจะไปไหน
1: ทองจะไปไหน
0: ทองจะไปไหน
1: นั่นแหละแต่ก็ไปไหนก็เรื่องของทองเหรอพ่อเดี๋ยวหนูไปแล้วยังไงก็ฝากหาข้าวให้พี่เก๋ทานด้วยนะคะห้อง G25
0: ไอ้ลูกคนนี้ภาระพ่อตลอดเฮ้ยตายเปล่าเนี่ยอ้าวไม่ได้ล็อกนี่หว่าหนูเฮ้ยหนูชิบหายละตายเปล่าเนี่ยหนู
2: โอ้ยคนจะนอน
0: เป็น
2: เห็นฉันสวยหน่อยไม่ได้นะจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายฉันใช่ไหมทำเลือกนะเว้ยแล้วฉันก็สู้คนด้วยแล้วจริงเข
0: ้
2: ามาด
0: ิฟังอาก่อนสิ
2: อะไร
0: คืออาเนี่ยเป็นพ่อของ
2: ได้ยินไหมว่าอะไรพ่อนะคะ
0: เอ้ยอากำลังจะบอกว่าอาเนี่ยคือพ่อของนารินเขามาให้ดูหนูแทน
2: คุณพ่อค่ะหนูขอโทษค่ะพ่อหนูไม่รู้ค่ะขอโทษค่ะพ่อให้หนูช่วยดูไหมครับยังไง
0: บ้างมันไม่ต้องหรอกให้ลินหางานให้ตลอด

0: ไปอ่ะแกมาที่นี่ทำไมฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกฉันอีก
1: ผมไม่ได้ไปหาพีพีครับผมมาหาคุณคือผมมีเรื่องสำคัญจะบอกพีพีเป็นยังไงบ้างครับ
0: เนี่ยที่ฉันไม่เอาเรื่องแกเนี่ยก็ถือว่าฉันปานีมากแล้วนะต่อไปนี้แกห้ามมายุ่งกับพีพีอีกเข้าใจไหมว่าแต่แกมีเรื่องอะไร
1: คือที่ผมมาตีสนิทกับพีพีอ่ะเพราะมีคนสั่งให้ทำสั่งให้ทำร้ายทำให้ตายใจแล้วก็ทำลายพีพีในที่สุด
0: มันเป็นใคร
1: เธอเป็นเจ้านายของพี่ชายผมชื่ออรวี
0: อีออน
2: ทำอะไรคุณ
0: ฉันซื้อของออนไลน์ค่ะฉันถามเลยคุณหน่อยสิเรื่องอีเรื่องนางออลวีอ่ะคุณจะทำยังไงหลังจากที่รู้ว่ามันแย่งผัวลูกสาวไป
2: หลังจากผมทำเรื่องฟ้องหย่าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรต้องยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแต่คุณเถอะเลิกแก้แค้นสักทีได้ไหมคือผมอยากให้ครอบครัวเราเนี่ยเริ่มต้นกันใหม่อย่างมีความสุขเรื่องของฟ้าเนี่ยผมดูแลลูกเอง
0: แต่ฉันทำใจไม่ได้อะคุณฉันทนเห็นมันใช้ชีวิตมีความสุขสุขสบายแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่มันทำเรื่องเลวไว้ตั้งเยอะ
2: นี่คุณมีอะไรบ้างเนี่ย
0: เปล่าหรอกฉันแค่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมอะที่คนเร็วๆอีกมันจะได้มีชีวิตมีความสุข
2: เขานะแต่ยังไงผมต้องขอบใจคุณมากนะที่คุณเนี่ยพยายามฟังพี่พีอะ
0: พี่พีมันก็ลูกฉันเหมือนกันคุณถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ใช่แม่ที่ดีนักหรอกแต่ฉันก็ไม่ยอมไม่เคยมาทำลายลูกฉันได้เหมือนกันไม่ต้องห่วง

0: ปาเหรอนี่ยังทำงานอยู่ที่ TSA หรือเปล่าดีฉันมีงานพิเศษที่จะทำ
1: ผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมอยู่แต่ผมอยากจะขอโทษกับสิ่งที่ผมทำลงไปผมจะต้องไปทำธุระด่วนที่เมืองนอกเพราะเรื่องงานโรงงานของผมกำลังมีปัญหาผมจะรีบกลับมาหาคุณนะหวังว่าถึงตอนนั้นคุณจะให้อภัยผมได้ผมรักคุณนะคุณฟ้า

0: ฮัลโหลพี่เดือนคะฟ้านะคะ
1: ฟ้าไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยตอนนี้ที่โรงแรมวุ่นวายกันใหญ่เลยนะที่สำคัญคุณอรวีเธอไม่ถูกใจใครเลย
0: พี่เดือนคะเรื่องสัญญาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของคุณเบนนี่ไปถึงไหนแล้วคะ
1: มันจะไปถึงไหนอะไรล่ะฟ้านี่สินค้าถูกปีคืนบอกว่าไม่ตรงสเปคดีไม่ดีเนี่ยนะคุณเบนของเธอเนี่ยเขาจะต้องโดนค่าปรับด้วยถ้าฟ้าไม่รู้เรื่องนี้หรอที่โรงแรมวุ่นวายมากจริงๆนะพี่อยากจะบอกนี่เตรียมการประชุมใหญ่อีกเมื่อไหร่ฟ้าจะกลับมา
0: พี่เดือนคะเดี๋ยวฟ้าโทรกลับไปอีกครั้งนะคะ

0: ลินนะลินทิ้งกันได้ลงคอ
1: ไม่นะเห็นลินหนูบอกว่าปลุกหนูอยู่ต้องนานแต่หนูไม่ยอมตื่นอ่ะ
0: โอ้ไม่น่าจะจริงนะคะคุณพ่อหนูนี่เป็นคนนอนง่ายตื่นง่ายนะคะเวลาหนูได้ยินเสียงอะไรแค่นิดนึงหนูก็ตื่นแล้วค่ะพ
1: ่
0: อ
1: เหรอใช่เหรอพ่อเคาะประตูจนกระจกแทบแตกเลยนะหนูก็ยังไม่ยอมตื่นอ่ะ
0: คุณพ่อเคาะเบาไปหรือเปล่าคะหนูว่าที่นี่ต้องเป็นห้องเก็บเสียงแน่ๆเลยค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะคุณพ่อ
1: เหรอเนี่ยเคาะจนมือถลอกหมดแล้วอ
0: ่ะแล้วนี่ตกลงลินเขาไปไหนเหรอคะพ่อ
1: เขาว่าเขามีนัด
0: มีนัดมีนัดกับนักเรียนที่ชื่อพีพีแล้วก็ผู้ปกครองสุดหล่อใช่ไหมคะ
1: เจ้าเอกเหรอใช่ใช่ใช่ใช่
0: เห็นไหมลินนี่กั๊กเก่งจริงๆเลยค่ะคุณพ่อเนี่ยพอรู้ว่าหนูจะมาเจอผู้ปกครองสุดหล่อนะคะก็มอมเล่าหนูให้เมาแล้วก็หนีไปคนเดียวแล้วร้ายจริงๆเลยลูกพ่อเนี่ยเออแล้วจมูกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: กับดาวยังซึมอยู่เลย
0: หนูขอโทษนะคะ
1: นี่ถ้าไม่ได้สำลีจุกไว้เนี่ยมาเป็นเขื่อนแตกเลยเนี่ย

0: ทำหน้าเครียดอย่างเงี้ยคิดเรื่องพีๆอีกหรอคุณฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องพีๆจะเป็นยังไงต่อแต่อย่างน้อยคุณควรจะคิดในแง่บวกนะว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นอย่างน้อยตอนนี้พีๆกับแม่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วทั้งคู่ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะสู้ให้ทุกอย่างดีขึ้นไปพร้อมๆกัน
1: เรื่องนั้นผมก็ดีใจนะคุณแต่ยังไงผมก็ยังรู้สึกสงสารพีๆอยู่ดีอะไม่รู้ว่าทำไมน้องต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยโอ๊ยคุณนี่คุณตีผม2รอบแล้วนะ
0: ก็ตีรอบแรกฉันไม่อยากเห็นคุณเครียดแต่ตีรอบนี้ฉันเตือนสติคุณ
1: เตือนสติเตือนสติเรื่องอะไร
0: ก็คุณมันจะทำหน้าเครียดแบบเนี้ยพีๆเห็นนะคงเครียดกว่าเดิมตอนนี้พีๆต้องการกำลังใจแล้วคุณก็เป็นพี่ชายที่พีๆรักกำลังใจจากคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าคุณมันจะทำหน้าเครียดอย่างนี้นะพีๆหันมาเห็นหน้าคุณฉันว่าน้องเครียดกว่าเดิมอีกขำอะไรอ่ะ
1: เปล่าไม่มีอะไรหรอกคุณผมขำหน้าคุณนั่นแหละ
0: ก็นี่ฉันเตือนคุณแล้วก็สอนคุณคุณไม่เข้าใจเหรอ
1: ผมเข้าใจทุกอย่างเลยแต่พอเห็นหน้าคุณทำหน้าแบบนั้นแล้วผมก็อดขำไม่ได้อะ
0: เอ้าเพราะคุณชอบทำหน้าแบบนี้จริงๆนี่คิ้วขมวดขมวดแล้วก็แบบหน้าซื่อๆ
1: แบบนั้นเลยเหรอผมเนี่ยนะแบบนี
0: ้เฮ้ยไม่เอา
1: ดูดิให้ดูให้ดู

0: ยังไงพีพีเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคงไม่ลืมเรื่องนี้ง่ายๆหรอก
1: ไม่ใช่แค่เด็กหรอกคุณต่อให้ผู้ใหญ่เจอเรื่องแบบนี้ก็ลืมไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะคุณ
0: เอ้ายังไงกันแน่เนี่ยคุณเมื่อกี้คุณยังบอกผมอยู่เลยว่าเรื่องนี้ครอบครัวสามารถช่วยได้เราก็ไม่ต้องห่วงเราด้วย
1: คือมันก็ช่วยได้แต่ก็ต้องมีตัวช่วยพิเศษบ้าง
0: ตัวช่วยพิเศษ
1: คือความรักจากคนในครอบครัวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่สังคมคนรอบข้างเพื่อนคนรู้ใจก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันก็จะมาเป็นตัวช่วยพิเศษไงเหมือนเวลาที่คุณเล่นเกมไม่ผ่านด่านอ่ะคุณก็อยากจะได้ตัวช่วยใช่ไหมล่ะ
0: ก็คุณไง
1: ฉันทำไมอ่ะ
0: คุณเป็นตัวช่วยพิเศษก็ตั้งแต่ที่ผมรู้จักคุณมาคุณก็มาช่วยผมตลอดเลยช่วยทั้งเรื่องของพีพีเรื่องของตัวผมเองแล้วก็เรื่องครอบครัวผมด้วยคุณเป็นตัวช่วยพิเศษของพีพีแล้วคุณก็เป็นตัวช่วยพิเศษของผม
1: ก็ได้ฉันยอมเป็นตัวช่วยพิเศษของคุณก็ได้

0: ครื่องมือหากินของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกาวไอ้เนี่ยไปให้แม่ของเด็กพีพีไหม
1: พี่จะทำอะไรกันแน
0: ่ไม่มีอะไรหรอกแค่กันไว้ก่อนเฉยไม่ต้องไปสนใจแกทำตามที่ฉันสั่งก็พอละเอาไปแล้วแกไม่ต้องห่วงนะเว้ยแกต้องได้เรียนสูงพี่จะดูแลแกพี่ไปละ

0: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: Lively หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: ลูกเป็นไข
5: ้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
6: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: เทมเพรคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
8: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
9: เป็นฉลากคนใช้ยา
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
11: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
13: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิงจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27ถึง30สิงหาคมนี้
14: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
15: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
17: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
18: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
15: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
2: ้นายกรัฐมนตรีเผยสปช.เคาะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสปช.คนใหม่ยันบางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานส่วนทงไม่เทียงพบกับยิ่งชีพอัชชานนท์และสาธิตวงหนองเตยร่วมวิเคราะห์ไอลอปูนหลักฐานใหม่39วินาทีเชื่อดหัวสวชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
3: Club Friday The Series Love Status ตอน Spotlight Effect รักเองเจ็บเองตอนจบคืนนี้เวลา 15:30
4: Hilux Travel ช่วยคุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% กับ Dynamic Cloudที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
5: ไฟมันเผาใจไฟมันลุกลาม
6: หนูพยายามที่จะไม่คิดแล้วนะครู
7: ครูเข้าใจแต่พี่ๆทำได้ขนาดเนี้ยครูว่าพี่ๆเข้มแข็งมากแล้วนะ
6: ครูคิดออกแหละ
7: เวลาแบบนี้เนี่ยเราไปหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่าร
6: ับรองครูจะไม่พี่ๆหายเครียดแล้วก็ลืมทุกเรื่องไปเลย

0: นุกสนุกให้คลายเครียดบ้างจะได้ลืมเรื่องที่กำลังคิดมากอยู่ไงสนุกจริงๆเชื่อครูสิพร้อมยังอ่ะเอางี้สำหรับมือใหม่ครูต่อให้สองพี่น้องเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันสู้กับครูคนเดียวเลยแฟร์ไหมโอเคงั้นสแตนบาย
1: พูดทำไรเนี่ย
0: ซ้อมโทษทีฟื้นแล้วไปแล้ว

0: มันจะนานเกินไปแล้วนะพี่เอกูยังไม่ออกมาสักที
1: เดี๋ยวสภาเขาคงตามมาแหละน่าจะยังทำใจที่แพ้ไม่ได
0: ้แต่กูอยู่ในป่าคนเดียวนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่ารถเสียหรือว่าหลงป่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุพี่เอกหรือว่า
1: พี่รออยู่นี่แหละพี่ไปตามไป

0: Sim.
1: โอ๊ยทำไมไม่รับเนี่ย
2: โทรหาใครอะพี่
1: โทรหาพ่อจะให้พ่อช่วยตามหาครู
2: ตามหาครูตามหาครูทำไม
1: ครู
2: ครูสิจะใครเรา
1: เลือดออก
2: ก็อยู่รถครูก็ดับอ่ะครูก็เลยโมโหกระโดดถีบมันเลยแต่ครูล้มแทนเลือดกำดาวไหลเลยเนี่ยครูก็เห็นว่าไม่มีใครวนกลับมาครูก็เลยตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็เดินเลาะป่ามาเลยเพราะที่เนี่ยครูมาบ่อยหลับตาเดินครูยังเดินได้เลยนี่ว่าจะขอเป็นหุ้นส่วนที่นี่นะพี่ชายพี่ไปไหนเนี่ยไม่ห่วงกันเลยมั้งทิ้งไว้ในป่าคนเดียวเนี่ย
3: บุลิน

0: ีกสักครู่ติดตามชมไฟสิ้นเชื้อหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ยาวแบบนี้เนื้อแน่นๆขนาดนี้ไม่ใช่รังนกธรรมดานะจ๊ะนี่เป็นรังนกบอลแบกสูตร 100% จากทำธรรมชาติโอ้ยเนื้อเยอะมากๆเลยอ่ะเลิศมากๆแล้วหอมมากเลยอยากกินแล้วอ่ะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลล์ยับโปรับจับหลอดวันนี้ทุกคนเห็นข้างๆไหมเปเดโปปังรับสิ้นเดือนลดแรงมากๆสำหรับรังนกบอลแบก 50% วันนี้วันเดียวเท่านั้นไปสวัสดีเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณออกครับสวัสดีครับ
1: ไม่ลดเยอะมากเลยอ่ะ
2: ก็เพเดครับแล้วก็ได้แค่โปรแบบนี้ได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นจริงๆครับนะฮะกับตัวรังนกวันแบกนะครับตรงนี้ไซส์ยอดนิยมด้วยนะ42 ml เลยครับหลายท่านเนี่ยจะรู้จักวันแบกจากไซส์นี้กันเลยนะครับก็กล่องสีแดงแบบนี้ครับสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลกรวดที่ทุกท่านทานกันได้ทาน
1: อร่อยมากเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะฮะแล้วก็เซตเนี่ยที่มาเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่า1แพ็คมี6ขวดในเซตตรงนี้แล้วเนี่ยได้ไปแล้วนะ7แพ็คซึ่งปกติมีมากสุดก็แค่6แพ็คครับแม่อมแต่ตรงนี้มาเลย7แพ็คนะครับ 1,590 บาทครับแต่เฉพาะวันนี้อย่างที่บอกเพเดย์ครับเดือนนึงจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ครั้งเดียว
2: แถมกาแฟให้อีก5ซองตรงนี้ไปด้วย
1: แถมอีก
2: ได้รังนกไปแล้ว7ได้7แพ็คได้กาแฟอีก5ซองตรงนี้ราคาเดิมครับ 1,590 บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยต้องบอกเลยตรงนี้ว่าลด 54% ตรงนี้เลยนะเพราะกาแฟตรงน
1: ี้ง่ายๆนะ
2: เอามาขายแล้วนะแต่ว่าวันนี้เอามาแถมกันให้ในเซต
1: กาแฟนี่ก็แบบว่าโอ้โหพิเศษจริงๆเนาะไปใส่รังนกด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเป็นกาแฟทีอินวันที่มีรังนกด้วยดังนั้นถ้าใครอยากได้ทั้งรังนกทั้งกาแฟวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วยังคุ้มต่ออีกแลกซื้อตัวโสมไซริทอลกล่องสีเหลืองตรงนี้เลยครับอันนี้จะเป็นสูตรโสมนะฮะแต่ว่าใช้ไซริทอลแทนน้ำตาลแลกซื้อแค่114บาทครับปกตินี่600กว่าบาทนะเจ้าแพ็คนี้นะฮะรวมแล้วคุ้มค่ามากๆได้ตัวสีแดงนะ 1,590 บาทได้รังนกตัวนี้ไปแล้ว42ขวดใช่ครับได้กาแฟไปอีก5ซองตรงนี้ด้วยใช่ครับทั้งหมด 1,590 บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมคร
1: ับ อุ๊ยแต่เอาซื้อไปฝากคนที่เรารักแบบให้สุขภาพอ
2: ่
1: ะยังว่าดีนะเนี่ย
2: ใช่ครับโทรเลยนะ1252
1: ส่งฟรีมั้ยคะ
2: แน่นอนครับผมจะส่งฟรีให้แน่นอนทุกคน

0: เก็บเงินปลายทางได้ด้วยเหมือน
1: เบอร์เดียวเท่านั้น1252 Payday วันนี้วันเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าโปรแบบนี้มาบ่อยๆไม่ได้ครับเพราะว่าตัวกาแฟนี้ก็ให้ตั้ง5ซองแล้วนะฮะแล้วก็มาย้ำกับรังนกบอลแบกครับแน่นอนครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะหรือว่าจะเป็นตัวกาแฟรังนกเนี่ยรังนกที่เราใช้เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยทั้งหมดเลยครับเพราะว่าปกติแล้วนะรังนกถ้ำเนี่ยมีหลายที่นะครับคือมีหลายประเทศนะแต่ว่าของไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลก
1: เหลือ78เซนแล้วว่าไวมากเลย
0: คร
1: ับ
0: ม
1: ี
0: อย
1: ู่
0: 90เซนด้วยต้องบอกแบบนี้นะฮะยังไงฟังไปเพลินๆก็กดโทรมาด้วยได้นะอันนี้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติครับ
1: เพราะว่าธรรมชาติก็คืออุดมสมบูรณ์เขาจะใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ฮะแล้วก็จะอยู่ในถ้ำเนี่ยเราก็จะได้แร่ธาตุจากถ้ำมาด้วยเหมือนน้ำแร่เงี้ยครับที่เขาไหลลงมาจากหินก็จะได้แร่ธาตุอันนี้ก็เหมือนกันรังนกที่อยู่ในถ้ำก็จะได้แร่ธาตุมาด้วยนะฮะซึ่งปกติแล้วก็หายากมากๆครับแล้วก็โรงงานของเราครับเป็นโรงงานผลิตนะครับเครื่องดื่มสุขภาพนะมีทั้งรังนกซุปไก่กาแฟนี่ได้รังนกมาแล้วก็ต้องใช้คนในการทำความสะอาดแบบนี้
1: เหลือ62เซต
0: ครับผม
1: วันนี้มี90เท่านั้นนะจ๊ะ
0: ไม่ผิดว่าได้7แพ็คได้กาแฟด้วยแล้วก็ขั้นตอนการบรรจุการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเครื่องจักรแล้วตรงนี้เพราะเป็นมาตรฐานของโรงงานนะครับมีอย.นะครับมีฮาลาลนะพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้ GMP ครับ ISO 22,000 แบบนี้นะก็มีครบเลยดังนั้นมั่นใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นรังนกหรือเป็นกาแฟถ้าออกมาจากไก่ดำมหากิจหรือของบอลแบกม
1: ั่
0: นใจ
1: เรื่อง
0: คุณภาพได้โรงงานมีมา40กว่าปีแล้วนะฮะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำตุ๋นยาจีนนะโคตร
1: ส่งออกทั่วแบบทั่วโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นฮ่องกงแบบนี้ที่เขาชอบทานรังนกกันอยู่แล้วนะ
1: พูดอย่างเงี้ยแล้วขอเลยได้ไหมขอชิม
0: อยากให้ชิมแทนคนที่บ้านเลยครับ
1: มาที่ไรต้องชิมเลยไม่ได้มันพลาดไม่ได้เลยอ่ะ
0: หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทานนะสูตรออริจินอลเป็นยังไงครับคือเราจะใช้รังนกต้มกับน้ำตาลกรวดเฉยแค่นี้เลย
1: เนื้อรังนกเยอะมากแล้วหอมอร่อยแล้วความหวานคือแบบกำลังดีคือน้ำตาลคืออะไรคะ
0: น้ำตาล
1: หวานอะน้ำตาลกรวดอร่อย
0: ใช่ครับใช้น้ำตาลกรวดเขาจะหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมนะฮะแล้วก็เหมาะสำหรับใส่เครื่องดื่มแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะฮะ
1: 45เซตแล้ว
0: ใช่ครับฟังไปเพลินๆก็กดไปด้วยได้นะแล้วก็สูตรนี้ไซส์นี้42 ml ใช้รังนกแห้ง 1.4% นะครับย้ำโปรกันอีกทีเลยกับรังนกบอลแบก42 ml ได้ไปแล้ว7แพ็คนะแพ็คนึงมี6ขวดนะครับทั้งหมด42ขวดแถมกาแฟตรงนี้ไปให้ด้วยอีก5ซองเลยกาแฟปกติ
1: ลดมาก
0: เอามาขายแล้วนะตรงนี้แถมเข้าไปในเซตเลยราคาเดิมครับ 1,590 บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆเลยราคานี้ 1,590 บาท
1: ได้แล้วอ่ะ
0: 7แพ็คได้กาแฟ5ซองตรงนี้จะส่งฟรี
1: ระหว่างพูดโปรออกก็ทานไปด้วย
0: ได้เลยครับยินดีครับผม1252นะหรือว่าสั่งในไลน์เดียวกัน @shop131 นะครับ
1: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คือคุ้มแบบคุ้มมากๆเพราะเป็นเพย์เดย
0: ์
1: วันนี้วันเดียว
0: ใช่ครับ
1: อยากให้ซื้อไปตุนน่ะ
0: ใช่จะมีเพย์เดย์ก็จะช่วงปลายเดือนแบบนี้ฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ทั้งรังนกได้ทั้งกาแฟเรื่องปกติไม่ได้จัดเซตนี้นะเรียนตรงๆเมื่อก่อนมาก็จะเป็นรังนกอย่างเดียว7แพ็ค 1,590 บาทแต่วันนี้ได้กาแฟไปฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็อันนี
1: ้
0: ใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องราวของบอลแบกนะเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกโฆษณาทีวีครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยผ่านตามาบ้างนะครับแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดเป็นตัวซุปไก่ด้วยเป็นรังนกขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราก็ส่งออกเนี่ยฮะจีนญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์
1: หลายประเทศเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาชอบทานรังนกกันนะแล้วก็รังนกไทยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะ
1: รวมสมบูรณ์นะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อากาศดีใช่ครับอากาศดีทะเลเราสวยคนเขาก็จะมาเที่ยวกันเนี่ยแล้วจากบ้านเราเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็เนื้อรังนกที่เราใช้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วย้ำกันอีกทีว่าไซส์นี้ของเราใช้รังนกแห้ง 1.4%
1: เยอะนะ
0: ใช่
1: ถือว่าเยอะมากเลยอ่ะ
0: ลองสังเกตที่ข้างขวดนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะเป็น 1% บ้าง 0.8% บ้าง
1: ระหว่างคุณว่าพูดเราออมจะเทนะ
0: นี่ให้ดูเนื้อตรงนี้เลย
1: เนื้อแบบว่าสดๆเลย
0: กรองน้ำออกให้ด้วย
1: เอาน้ำออกไปแล้วดูนะทุกคนดูว่าแบบว่าเนื้อของเขาเนื้อรังนกคือเยอะขนาดนี้
0: ถ้าใครที่ชอบทานรังนกเนี่ยแนะนำมากๆเลย
1: ดูดีไปเหลือ29เซนแล้วท
0: ำไมครับ29เซนแล้วเพราะอย่างที่บอกครับว่าโปรนี้มีทั้งเดียวครับผมแล้วก็ได้ทั้งรังนกได้ทั้งกาแฟด้วยนะฮะโอ้โหผมทานแทนคนที่บ้านเลยครับอันนะอันนี้สูตรหวานน้อยด้วยนะครับเป็นหวานน้ำตาลกรวด 10% นะครับเนื้อข้นๆแบบนี้ทุกขวดนะเพราะเมื่อกี้ก็เปิดจากขวดเทให้ดูเลยดังนั้นถ้าใครอยากได้รังนกเนื้อเข้มข้นแบบนี้กดเลยครับ1252วันน
1: ี
0: ้ได้รังนก42ขวดได้กาแฟไปอีก5ซอง5แก้วนะส่วนเจ้าตัวกาแฟเนี่ยต้องบอก
1: เลย
0: ไม่ใช่กาแฟธรรมดานะฮะเป็นกาแฟทีอินวันแต่ว่าบดรังนกแห้งใส่เข้าไปด้วยครับผมนะฮะพิเศษตรงที่ว่าน้ำตาลครับเรามีรสชาติหวาน
1: ให้ดูรังนก
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ลองดูที่แก้วนี่แหละฮะที่ก้นแก้วเนี่ยก็จะเป็น
1: ร
0: ัง
1: นก
0: เป็นผงบดใส่เข้าไปด้วยเวลาเขาโดนน้ำร้อนเขาจะเป็นแบบนี้เลย
1: อุ้ยทำไมรสชาติคืออร่อยขนาดนี้
0: ใช่ครับคือความหวานเราใช้สุคโรสแทนน้ำตาลครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลความมันอันนี้สำคัญนะครีมเทียมเราใช้น้ำมันมะพร้าวครับเป็นไขมันจากพืชนะไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลส่วนตัวกาแฟ

0: ที่ทำให้หอมแบบนี้แน่นอนอาราบิก้าครับคั่วกลาง 100% เลยนะไม่มีผสมโรบัสต้าเลยแล้วบดรังนกแห้งใส่เข้าไปตรงนี้สำคัญมากๆเพราะเราทำรังนกนะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยครับที่เอารังนกบดเป็นผงใส่เข้าไปในกาแฟด้วย
1: ใครจะกล้าทำล่ะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าซองนึงตรงนี้หลายตังค์เลยครับ60กว่าบาทซองนึงแต่วันนี
1: ้
0: มาแถมกันให้นะเนี่ยฮะในซองนี้จะมีรังนกเข้าไปด้วยดังนั้นวันนี้ได้รังนก42 ml 7แพ็คนะครับ42ขวดแล้วได้กาแฟไปอีก5ซองตรงนี้5แก้วตรงนี้นะรวมไปให้ในนี้ราคาเดียวราคาเดิม 1,590 บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆครับจัดส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยฮะยังไงรีบโทรครับ1252หรือว่าแอดไลน์สั่งใน LINE ได้เหมือนกันแอดช็อปวัน31
1: วันนี้ลดเยอะมากเลยนะเพราะเป็นวันแบบว่าพิเศษก็คือเพเดย์นะคะก็คือลดไปเลยแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะบอกเลยว่าแล้วคุ้มด้วยกาแฟก็อร่อยแล้วไม่มีใครทำหรอกจะเอากาแฟ
0: มา
1: เอาลังนกมาใส่
0: แล้วผมเพิ่งดูนี่เฉลี่ยเหลือชิ้นนึง30กว่าบาทลังนกขวดนี้30กว่าบาทครับ
1: ปกติกำไรให้ผู้บริโภค
0: ใช่ครับใช่ครับปกติขวดไซส์นี้ต้องมี90บาท80บาทแล้วนะแต่ว่าวันนี้ถ้าในเซตเนี้ยได้42ขวด
1: เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือกี่เซตแล้วอ่ะ
0: น่าจะใกล้จะหมดแล้วฮะยังไง
2: ไม่ถ
1: ึ
2: ง
1: 25
2: เซต
0: ต้องรีบโทรครับต้องรีบโทรครับ
1: หมดแล้วมันยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าต้องบอกว่
1: า
0: สต
1: ๊
0: อกตรงน
1: ี
0: ้ไอ้ตัวกาแฟเราใส่เข้าไปในลังเรียบร้อยเอาไว้แล้วนะฮะดังนั้นเราก็จะเตรียมไว้เท่านี้แล้วยังไงรีบโทรกันให้ทันครับ
1: คุณเขาไม่เพิ่มด้วยนะคะ
0: เพราะว่าเตรียมไว้เท่านี้90เซตนะฮะยังไงโทรให้ทันครับ1252นะกับ
1: ร่มแล้วไม่เป็นผลเผื่อแบบว่าเผื่อหมดไงแล้ว
0: ก็แต่ผมมีทำออนไลน์ไว้อยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมอาจจะเบียดบังสต็อกออนไลน์มาตรง
1: นี้ก็ให้โทรมาก่อนนะ1252
0: โทรกันมาเพราะว่าตรงนี้มันได้ส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินไป
1: ทั้ง15เซตสุดท้ายเห็นไหมบอกแล้วว่าลังนกบอลแบ่งนี่คือบอกเลยเป็นสินค้าที่แบบว่าทุกคนต้องแย่งกัน
0: ครับใช่ครับแล้วก็เป็นตัวสูตรยอดนิยมอยู่แล้วไซยอดนิยมอยู่แล้วประเทศไทยครับเทศกาลเยอะแม่อ๋อเผื่อเอาไปฝากใครแบบนี้ได้ตรงน
1: ี้เก็บไว้ได้เลย
0: 7แพ็คนะคือเอาไปใช้ปีใหม่ยังได้เลยนะครับเพราะนี่เดือน8แล้วนะครับแล้วได้กาแฟไปลองทานเอง
1: กระเช้ากระเช้าอะไร
0: ใช่ครับจะเป็นแพ็คให้หรือเอาไปลงกระเช้าก็คุ้มนะแล้วก็ราคาเดียว 1,590 บาทได้ลังนกด้วย
1: 1,590 บาทเนี่ยถ้าไปซื้อข้างนอกนี่คือได้จิ๊ดเดียวเองนะ
0: น่าจะได้สักโหลนึง12ขวดครับใช่ครับ
1: ตรงนี้แล้วแลกซื้ออะไรได
0: ้ใช่มีแลกซื้อตัวสูตรโสมอันนี้นะฮะเป็นตัวโสมนะคือรังนกแล้วเราใส่ชิ้นโสมเข้าไปด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไซริทัลเขาหวานน้อยคนเป็นเบาหวานไม่ทานน้ำตาลทานได้ด้วยนะตรงนี
1: ้ชิ้นโสมก็ใหญ่ด้วยนะพอเคยชิมแล้วมันอร่อยมาก
0: แล้วแลกซื้อจาก600กว่าบาทเหลือแค่114บาท
1: เนี่ยทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่บนแบกอ่ะ
0: ครับคือโรงงานมาขายเองครับก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ราคาดีแล้วก็เพย์เดย์ครับปลายเดือนแบบนี้เผื่อใครกำลังตัดสินใจอยู่หรือกำลังจะซื้อพอดีรีบกดเลยโปรนี้ดีที่สุดแล้ว 1,590 บาทได้ลังนก7แพ็คกาแฟ5ซองครับ1252รีบกดเลยจ้าม
1: ีเสียงตะโกนมาว่าใครไวใครได้จะหมดแล้วขอให้ทุกคนโชคดีโทรทัน1252ก็คือโทรมาก่อนนะตอนน
0: ี้
1: ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่คิดว่าน่าจะ
0: พอ
1: แหละ
0: พออยู่ครับผม
1: โอเคคุณรอขอบคุณ
0: ครับเนี่ยครับดีครับขอบคุณครับ
1: อร่อยจริงๆเลิศมากบอลแบกปาทิไลเลิศทุกทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะลังนกต้องบอลแบกนะกาแฟก็เก๋

0: จอดรถก่อนคุณ
1: ทำไมล่ะคุณลืมของเหรอ
0: ฉันบอกให้จอดก็จอดเถอะนี่คุณไม่คิดจะพูดอะไรเลยใช่ไหมอ่ะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นคุณก็เงียบมาโดยตลอดฉันไม่เข้าใจอ่ะคุณมันอึดอัดอ่ะโอเคถ้าคุณไม่พูดงั้นฉันถามแล้วคุณตอบ
1: คุณอยากถามผมใช่ไหมว่าทำไมผมถึงกอดคุณตอนที่คุณหายไปใจผมมันเต้นแรงมากมันเจ็บรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยิ่งตอนที่เจอรถคุณตอนที่เจอหมวกคุณแล้วก็ตอนที่เจอเลือดคุณอีกมันผมรู้สึกทรมานมากผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนแล้วตอนที่ผมตามหาคุณ

0: จผมคิดอย่างเดียวเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องตามหาคุณให้เจอแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมไม่เจอคุณขึ้นมาผมจะเป็นยังไงผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยคุณแบบนี้มันคือความรักใช่ไหมผมรักคุณใช่ไหมคุณนิริน
1: มันความรู้สึกคุณหัวใจคุณคุณต้องตอบตัวเองสิซึ้งเบื่อจริงเลย
0: แต่ผมมั่นใจนะว่าใช่

0: คุณพ่อเห็นด้วยไหมคะว่าพี่ชายกับคุณลินเนี่ยดูเหมาะสมกันมากเลยค่ะ
1: ฮะหนูหมายถึงว่าพี่เอกที่เขาชอบครูลินเหร
0: อนี่พ่อไม่รู้เหรอคะ
1: พ่อไม่รู
0: ้แค่ดูผ่านๆนี่ก็รู้แล้วนะคะว่าเขาชอบกันอะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ตัวเฉยๆอะค่ะพ่อ
1: ก็ดีเหมือนกันนะพี่เอกของลูกเนี่ยเขาจะรู้จักความรักนี้สักทีว่าจะเรื่องลูกเถอะที่พ่อชวนไปทำงานกับพ่อเนี่ยตกลงรู้ว่ายังไงบ้าง
0: หนูขอคิดดูก่อนได้ไหมคะพ่อไม่ต้องคิดแล้วล่ะมั้ง
2: เพราะยังไงเนี่ยเธอกลับไปอยู่บ้านนั้นไม่ได้อยู่ดีแม่ก็ไม่เอาแถมผัวก็ยังเอาแม่ทำเมียฉันเตือนเธอแล้วนะเธอไม่เชื่อเอง
1: นี่คุณพอได้แล้วไหมจะพูดทำไมเนี่ยว่าจะไปไหนอ่ะ
2: ฉันจะไปทำธุระซะหน่อยจะไปเคลียร์เรื่องขายคอนโดให้มันเสร็จเพราะยังไงฉันกับลูกแล้วก็คุณก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหยียบที่นั่นอีก
2: ฉันไปแล้วนะ

0: มองอะไรคะเนี่ย
1: ก็มองเธอนั่นแหละยิ้มซะน่าสงสัยเชีย
0: วน่าสงสัยอะไรคะพี่เกหนูก็อารมณ์ดีเป็นปกติจริงไหมพ่อ
2: ไม่จริงนะไม่ปกตินะยิ้มแบบนี้เขาเรียกว่ายิ้มของคนมีความรัก
0: ความรักอะไรกันพ่อแล้ววันนี้ไปเที่ยวมาสนุกไหมคะ
1: ไปเที่ยวไหน
3: กล้ามาถามทิ้งพี่อยู่คนเดียวเนี่ยนะยังมาถามอีกแล้วเธอล่ะไปหาผู้ปกครองสุดหล่อมาใช่ไหมบอกมานะ
0: เปล่านะครับไปหาพี่พีมาค่ะ
2: แล้วเจอเจ้าเอกไหมอ่ะ
0: เจอพ่อ
2: นั่นไง
0: วันนี้อากาศร้อนร้อนนะคะ
2: เหรอ
0: ตัวเหนียวมากเลยหนูไปอาบน้ำดีกว่า
2: เหร
1: อดีนะถุงนี้โดนแน่ๆ

0: ผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยคุณผมรักคุณฝันดีนะครับ
1: ฝันดีเช่นกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณนา
1: สวัสดีจ้า มาแต่เช้าเลยนะ
0: มารับดินแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวมานะพ่อนะ
1: จ้าเอ้าแล้วครูเก๋อะ
2: เหมือนเดิมหลับไม่ตื่น
0: นี่ครูเก๋มานี่ด้วยเหรอครับ
2: อืมก็พี่เก๋บอกว่าอยากมาเที่ยวคุณมา2วันแล้วนะไม่ได้ไปไหนสักวันนึงเลย
1: หลับอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: เที่ยวในฝัน
2: อืมงั้นถ้าพี่เก๋ตื่นอะฝากพ่อดูแลด้วยนะ
1: พ่ออีกแล้ว
2: พ่อนั่นแหละ
1: ภาระพ่อตลอด
2: นะ
1: โอเคตาสบายครับ
0: งั้นฝากด้วยนะครับ
1: จ้า
0: ละครับมาคุณ
1: หนุนน้านะลูก
3: ประชุมวันนี้สำคัญกับโรงแรมเรามากมีแต่แขกผู้ใหญ่คนสำคัญเท่านั้นอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องเหมือนอันขาด
4: ค่ะคุณออนจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะ
3: ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านและขอขอบคุณที่ให้ TSA ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ
5: คุณอรวีไม่ต้องถ่อมตัวหรอกนะครับถ้าพูดถึงโรงแรมระดับ5ดาวแล้วเนี่ยรับรองไม่มีใครมองข้าม TSA แน่นอนครับ
3: ขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอนำเสนอ presentation โครงการเลยนะคะ

0: เรียบร้อยดีใช่ไหมแป๋วเธอวันนี้ไปส่วนอันก๊อปปี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเก็บไว้เอง
1: ถ้าหนูโดนจับได้นะคะพี่วี
0: หวังว่าเงินนี้จะทำให้แกหายกลัวขึ้นมาบ้าง
1: หายสนิทเลยค่ะพี่ก็ดีเหมือนกันนะคะหนูอะอยากหางานอื่นทำพอดีเลยทิ้งทวนรับโบนัสก่อนลาออกแบบนี้ก็ดีสิคะ

0: มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำ
1: คือ
0: ฉันถามว่าเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
1: เดือนไม่ต้าจริงๆอะค่ะคือก่อนเริ่มการประชุมอะเดือนก็เข้ามาเช็คไฟพรีเซนเทชันก่อนแล้วอะแล้วมันก็ยังปกติดีนะคะ
0: ถ้าปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงว่ายังไงฮะ
2: โอเคทุกคนคะเรียบร้อยแล้วพี่ว่าตอนนี้ใกล้เวลาที่จะเริ่มประชุมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมพวกอาหารและก็เครื่องดื่มให้กับแขกกันดีกว่าย้ำกับทุกค

0: คนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยคุณอรวีเธอหวังไว้มากเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นนำไปเลยป่ะ
1: พี่เดือนคะจ๊ะเดี๋ยวแป๋วตามไปนะคะพอดีอยากรีเช็คเอกสารให้แน่ใจอีกครั้งนึงค่ะ
0: ดีเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากแป๋วด้วยกันละกันเดี๋ยวพี่นำไปเตรียมคอฟฟี่เบรกก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณจ้ะ

0: แต๋วเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องประชุมค่ะแต๋วพี่เคยเป็น PR เก่าของอีวิชุดาน่ะเหรอใช่ค่ะไปเรียกมันมาพบฉันหนูนี่เบาไม่รับโทรศัพท์เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดือนไปตามให้ที่โต๊ะนะคะ
1: จัดการให้เร็วๆด้วย
0: ได้

0: แต่เสียดายนะที่มันเกรดต่ำไปหน่อย
1: อีสัตว์ละเลว
0: นึกจะสนุกทั้งทีเนี่ยทำไมเอาคนขับรถล่ะลืมไปตัวสนิยมเนี่ยมันสอนกันไม่ได้
1: แกได้คิดมาได้ยังไง
0: ฉันไม่จำเป็นต้องบอกแกหรอก
2: ที่ตอนแกทำกับลูกสาวฉัน
0: ก็ยังไม่บอกฉันเลย
1: ก็ลูกแกมันแรด
2: เชื่อไม่ทิ้งแถว
1: แกควรจะภูมิใจนะที่ลูกแกมันเหมือนแม่ไม่มีผิด
2: ล้านทั้ง
1: แม่ทั้งลูก
2: แกจับไว้นะ
0: ถ้าแกคิดทำร้ายครอบครัวฉันอีกแล้วก็คลิปเนี้ยไม่จบแค่ในห้องประชุมแน่

านจัดการไอ้พลไม่สำเร็จมันถึงแวะมากัดอ่อนตอนนี้ท่านต้องไปจัดการอีวิชุดาให้อ่อน

0: ต้องจ่ายเมื่อไหร่อะครับคือผมมีเงินไม่พอครับ
1: จะแบ่งชำระก็ได้นะคะยอดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นค่ะค่าผ่าตัดหมอและค่าบริการห้องพักค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ

0: ขอบคุณมากนะคุณที่มาส่ง
1: เดี๋ยวผมว่าผมจะแวะไปหาฟ้าแป๊บนึงนะ
0: ส่วนฉันว่าจะไปดูพี่เก๋หน่อยไม่รู้ป่านี้ตื่นหรือยัง
1: งั้นพรุ่งนี้เราเจอกันนะ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: พ่อแอบยิ้มแอบฟังอะไรปะเนี่ย
2: ก็ยิ้มเพราะว่าลูกสาวพ่อขายออกแน่แน่
0: พ่อก็พูดไปเรื่อยแล้วพี่เก๋อะคะตื่นยัง
2: อ๋อยังหลับไม่ตื่นเลย
0: ยังหลับไม่ตื่นพ่อไปปลุกเขาหน่อยเหรอ
2: ไม่อะวันนั้นไปปลุกทีหาว่าพ่อเป็นพวกบ้ากามก็เลยไม่อยากปลุกปล่อยให้หลับไปงั้นอะเดี๋ยวหิวก็ตื่นเองแหละอ้าววันนี้แกไม่ไปหาครูเก๋อะ
0: ไม่ไปดีกว่าปล่อยให้พี่เก๋เขานอนไปแล้ว
2: นารินทร์

0: ีความสุขใช่ไหมลูก
1: มีความสุขมากเลยพ่อ
0: หนูมีความสุขพ่อก็มีความสุขด้วยยี่ลูกเราขายออกแล้วเว้ย

0: มึงเก็บเงินมึงไว้เถอะยังไงมึงก็ไม่พอ
1: แล้วมึงจะทำยังไงต่อวะเงินนั่งเป็นแสนจะไปหาจากไหนอ่ะไอ้ตาไงช่วงนี้มันโคตรป่าเลยนะเว้ยไม่รู้ไปรวยอะไรมามึงลองไปคุยกับมันยังเดี๋ยวมันจะช่วยมึงได
0: ้แต่กูเพิ่งมีเรื่องกับมันไปคงยากว่ะ
1: แต่เรื่องพี่มึงอ่ะก็สำคัญกว่านะเว้ย

0: นี่พี่มึงสวยจังวะแล้วมึงเอาไงต่ออ่ะ
1: ยังไงกูก็ต้องหาเงินไปรักษาพี่กูมึงพอจะมีให้กูยืมปะวะ
0: 1,000-2,000 น่ะกูพอมีเว้ยแต่นี่มันแสนนึงเลยนะเว้ยกูจะไปหาจากไหนวะแต่ถ้ามึงต้องการจริงๆเนี่ยกูก็พอไปทางเว้ยเดี๋ยวกูติดต่อพี่สันให้แต่ว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยมึงก็ต้องกล้าเสี่ยงหน่อยนะเพื่อน

0: เซลนี่กว่าจะมาได้หรือก็เปลี่ยนใจไม่ขายคอนโดให้เลยนี
1: ่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ครับเปิดภาพกว้างมานะครับแนะนำแขกรับเชิญของเราก่อนเลยนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนขวามือของผมนะฮะผู้อำนวยการไอรอนนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับสวัสดีครับแน่นอนหัวสวยังเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างหนักอย่างยิ่งนะฮะคุณผู้ชมท่านสาธิตและแน่นอนคุณเป๋ายิ่งชีพ
2: ดีครับช่วยกันสนใจหน่อยครับจะสั่งแล้วครับไม่รู้สั่งวันไหนเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละ
0: นะเอาอย่างงี้คุณเป๋า2ทุ่มอ่ะมันก็ยังไม่ดึกขนาดนั้นหรอกแต่คุณก็โพสต์รัว
2: ๆครับ
0: เมื่อวานนี้ไอรอนมีการโพสต์แหละฮะว่าเอ้ยมีการคุยโทรศัพท์กันนะระหว่างนะอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบโทรไปหาคุณแสวงบุญมี
2: ครับ
0: เฮ้ยตกลงมันยังไงฮะ39วินาทีที่เขาพูดคุยกัน
2: ผมมีเท่านั้นแหละครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับผมมีหลอกบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหา229คนเนี่ยจำนวนมากนะครับใช้คำนี้ได้เลยว่าเป็นแสนหลอกซึ่งผมได้มาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับผมไม่สามารถเข้าถึงเองได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสายนี้นะครับมีสายที่เปิดไปก่อนหน้านั้นก็คือมีสว.อ่าง

0: ทองโทรหาท่านพระดอนโทรหาท่านกรวีในช่วงวันเลือกนะครับแล้วก็นี่ที่เปิดแง้มให้ดูอีกนิดนึงก็คือท่านปราณีตเกรำสวบุรีรัมย์โทรหาท่านแสวงบุญมีนะครับแต่ว่าโทรหาหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วครับ
1: แล้วไงพวกหลอกโทรศัพท์นี่มันมีความสำคัญอะไรยังไงคุณพยายามจะสื่ออะไรให้กับสังคมก่อนที่ผมจะมาถามคุณสาธิตว่า
0: เขารู้จักกันนะเขาขีดเส้นใต้ถ้าไม่เปิดเรื่องอ่างทองนะครับท่านก็ไม่เคยยอมรับว่าท่านรู้จักกันพอเปิดเรื่องท่านโทรหากันอย่างน้อยท่านกรวีก็ยอมรับว่าสวอ่างทองทั้งหลายเนี่ยท่านรู้จักทำงานทำอะไรมาด้วยกันนะโอเคเอาไว้ว่ารู้จักกันมีเบอร์กันแล้วโทรหากันนะครับส่วนโทรไปแล้วจะคุยเรื่องอะไรอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็อันเนี้ยท่านปานี่ท่านแสวงเนี่ยท่านก็บอกเลยวันนั้นจริงๆที่โทรไป39วินี่คือชวนเตะบอลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เงียบๆไปเลยนี่มันก็จะน่าสงสัยหรือถ้าท่านจำไม่ได้ก็จำไม่ได้นะไม่เป็นไรคือคนถ้ามันโทรหากันเยอะสนิทกันอ่ะปีนึงโทรหากันหลายทีมันก็อาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าไม่สนิทกันชาตินึงโทรหากันครั้งเดียวเนี่ยเหมือนผมกับท่านแสวงเนี่ยผมเคยโทรหาท่านนะผมจำได้หมดว่าผมโทรเรื่องอะไรเพราะว่ามันไม่ได้โทรกันบ่อยนะครับถ้าท่านปานี่จำได้ก็ช่วยบอกหน่อย
1: ท่านปานี่เกรำคุณผู้ชมครับเป็นสวกลุ่ม16จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งท่านเป็นอดีตคนขับรถคนใกล้ชิดของท่านชัยชิดชอบซึ่งเป็นพ่อของท่านเนวินชิดชอบนะฮะคุณผู้ชมเขาโทรหากันนะโทรหาแต่39วินาทีเท่านั้นคำถามต่อมาสั้นๆก่อนที่จะไปที่คุณสาธิตนะไอ้39วันนี้ทีนี้เราไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ใช่หรอแล้วไงโทร
0: ไม่ผิดครับไม่ผิดครับแค่ชี้แจงแค่มีหลักฐานแวดล้อมมากขึ้นว่าในช่วงวันเลือกนั้นมันมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับ
1: แค่นั้น
0: แล้วท่านปานีก็คนดังนะฮะก็คือท่านเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสแล้วบอกว่าลืมเอาแว่นใบวันสมัครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆในช่วงที่โทรหากันเนี่ยหลังวันเลือกเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านกำลังดังเลยอ่ะเงี้ยเป็นช่วงที่ท่านปานี่กำลังถูกสื่อมาขุดคุยว่าโอเขียนประวัตินักฟุตบอลอาวุโสนี่ได้เป็นสวแล้วหรือนะครับช่วงนั้นก็มีจริงๆดัง2คนหลังวันเลือกอ่ะก็คือหมอเกตกมลกับท่านปานี่เนี่ยดังอยู่2คนสุดท้ายหมอเกตกมลถูกส่งฟ้องตัดสิทธิ์นะครับท่านปานี่ยังไม่ถูกส่งฟ้องครับ
1: แน่นอนท่านสาธิตก็เห็นผิดปกติโทรหากันแล้วยังไง39วิคือมันจะเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้น่าเชื่อได้ว่าแล้วให้กกต.ส่งไปที่ศาลฎีกาล่ะ
2: ไม่รู้ว่ามันก็ต้องเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่โยงให้เห็นถึงกระบวนการทั้งหมดอ่ะเพราะว่าขณะนี้นี่ผมคิดว่าตั้งแต่2ไอนี่เปิดกันมานะไอติมกับไอรอเนี่ยผมว่าคนก็เห็นภาพที่มันชัดขึ้นนะเรื่องเลือกสว.ใหม่ๆนี่ผมว่าคนคลางแคลงใจคืองงอยู่ว่าสว.มันคืออะไรอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วไอ้คนที่เป็นสว.ทั้งหลายกับคนที่มีอำนาจอยู่ในพรรคการเมืองทั้งหลายมันเกี่ยวโยงกันยังไง
1: mm-hmm.
2: แต่ว่าพอเปิดไปพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งจากยิ่งชีพจากไอติมบ้าง
1: mm-hmm.
2: จากคนที่เคยสมัครสว.มาเป็นพยานบ้าง
1: mm-hmm.
2: และจากหลายสื่อที่ช่วยกันเปิดออกมาเนี่ย
1: mm-hmm.
2: ผมว่ามันเริ่มโยงจิ๊กซอว์ทั้งหลายเนี่ยให้เห็นแล้วว่ากระบวนการนี้มันผิดโพลติจริงๆ
1: mm-hmm.
2: วันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่คุณอภิสิทธิ์จัดเรื่องสัมมนาวิกฤตองค์กรอิสระนะท่านวัดติงสมิธอดีตผู้พักษาอาวุโสอดีตประธานกรรมการสิทธิ์เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์กับคุณวิชามหาคุณอาจารย์วัดติงสมิธนี่พูดไว้ชัดเลยว่าวิธีการเลือกสว.แบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางเลยถ้าคุณไม่หัวกันที่คุณจะได
1: ้
2: คุณเข้าใจสมมติฐานนี้ไห
1: ม
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้เนี่ยคือคุณต้องหัวกันซึ่งการหัวกันมันก็มีหลายแบบอีกเช่นสัญญาว่าจะให้ใช้เงินไหมใช้อำนาจหน้าที่ไห
1: ม
2: มีคนนอกเข้าไปเกี่ยวไห
1: ม
2: มันทำผิดระเบียบกกต.ไหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะฉะนั้นโทรศัพท์อันหนึ่งเนี่ยเผลอๆธรรมดาเจาะประเด็นเดียวจะไม่มีอะไร
1: ครับ
2: แต่ว่าใครโทรหาใครล่ะ
0: ครับ
2: อีกคนหนึ่งเลขากกต.นะผู้อำนวยการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศนะ
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเนี่ยก็นอกจากเป็นผู้สมัครสว.ที่ผ่านการรับเลือกแล้วยังเกี่ยวพันกับแกนนำในพรรคการเมืองที่มีการกล่าวถึงอีกด้วยไม่มีใครรู้39วินาทีก็คุยอะไรกันแต่แค่หลอกโทรศัพท์นี้มันก็ชวนให้ปฏิปต่อเรื่องได้เยอะผมคิดว่าอย่างนั้น
1: แต่จะเป็นการปฏิปต่อที่มันเป็นธรรมหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่านะ Texas Sharp Shooter Fallacy นะฮะ นักแม่นปืนเท็กซัสเนี่ย พอเอาเรื่องนั้นมาวางแล้วก็ต่อเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันคุณสาธิตด้วยความเป็นธรรมนะ
0: ผมเรียนอย
1: ่าง
0: นี้ขออนุญาตเรียนอย่างนี้สมมตินะฮะคดีสคัวสวเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนทุกคนไม่เคยทำไม่เห็นภาพสมมติคดีฆ่าคนตายเนี่ยมีคนโดนยิงตายเนี่ย
1: สมมติ
0: เราจะต้องมี กล้องวิดีโอหน้าชัดๆว่าคนนี้กำลังยิงคนนี้

0: เท่านั้นถึงจะลงโทษได้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่นะครับอันดับแรกพอมีคนตายปุ๊บก็ต้องดูก่อนว่ามึงไปทะเลาะกับใครมามีสาเหตุโกรธเคืองกับใครทีนี้สมมุติว่ามันมีคนที่มันขัดแย้งกันมาโหแย่งชิงธุรกิจกันมาหลายปีเนี่ยคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมีกล้องวงจรปิดเห็นเขาแถวที่มีเหตุเฮ้ยปรากฏว่ามีลูกน้องเขาไปซื้อปืนเฮ้ยปรากฏว่าปืนมันตรงกับกระสุนที่โดนยิงแค่นี้มันมีเหตุสงสัยได้แล้วไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดนะเขายังมีสิทธิ์ 100% ที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดนะครับแต่แค่นี้มันมีเหตุพอแล้วที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณเกี่ยวข้องกับการยิงคนตายหรือเปล่าแล้วเมื่อส่งไปฟ้องต่อศาลเนี่ยหลักฐานก็มีเนี่ยมันก็จะแวดล้อมว่ามันมีอะไรน่าสงสัยเกี่ยวกับคุณบ้าง
1: ก็ไปสู้กันในศาล
0: จำเลยมาถึงก็ปฏิเสธบอกเฮ้ยไม่ใช่วันนั้นตอนยิงฉันเกิดวันตอนเกิดเหตุฉันอยู่ที่อื่นคุณก็เอาหลักฐานมาแล้วตามระบบกฎหมายครับมันก็มีคนที่เขาออกแบบมาให้เป็นมืออาชีพในการชั่งน้ำหนักว่าไอ้ฝ่ายโจทก์ว่างี้ฝ่ายจำเลยว่างี้อะไรใครโกหกมันต้องมีคนนึงอะโกหกเพราะมันไม่ตรงกันอะคนที่เขามีหน้าที่นี้เป็นอาชีพก็คือผู้พิพากษาศาล
1: uh-huh.
0: นะครับก็ส่งไปให้ศาลชั่งน้ำหนักนะครับอย่างเช่นท่านปานี่เนี่ยท่านจะบอกว่าอ๋อชวนท่านแสวงเตะบอลแต่ว่าถ้าฝ่ายโจทก์จะกล่าวหาว่าโทรไปนี่คือโกงเลือก uh-huh. อ้าวก็ต่างคนต่างพูดไว้ก็ไปฟังให้ศาลเป็นคนฟังและศาลตัดสินผมก็ไม่ตัดสินนะผมไม่ตัดสินว่าใครผิด
1: ก็ส่งไปที่ศาลฎีกาซะ
0: ถูกต้อง
2: คือถามว่าเป็นธรรมไหมเนี่ยนะผมว่าในกรณีที่เป็นข้อมูลเกิดขึ้นเนี่ย
1: uh-huh.
2: มันไม่ใช่การกล่าวหาที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
1: คร
2: ับ ประเด็นว่าพอมันอยู่ถ้ามันอยู่ในสำนวนเนาะกกต.เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจว่าไอ้กรณีโทรหาในวันดังกล่าวแล้วโทรหาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย uh-huh. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่จะต้องส่งศาลหรือเปล่าความเป็นธรรมหรือไม่เวลาขึ้นศาลเนี่ย
1: uh-huh.
2: จะเป็นคนที่จะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยซึ่งผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได
1: ้
2: ถูกไหมครับความเป็นธรรมมันอยู่ตรงนั้นณวันนี้เราไม่ได้บอกเขาผิดถูกแต่มันเกิดเรื่องนี้จริง
1: uh-huh.
2: ผมว่าเจ้าตัวก็รับแล้วใช่ไหมว่าโทรไปจริง
0: ครับเจ้าตัวปานี่ยังไม่ได้รับแต่ว่าท่านพลาดอนท่านกลวีนี่เขารับว่าเขารับโทรหาสวอ่างทองจริงนะครับ
1: เขาต้องรอชี้แจงว่าตกลงมีการโทรหรือไม่โทรอย่างไรเพราะคุณไอลอก็เปิดออกมาแล้วนะครับผู้ชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนแรกเอ๊ะตกลงคุณไม่ไปทำเนียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เขานัดคุณบ่ายโมงไม่ใช่เหรอฮะ
0: ไม่ได้ไปผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆนักข่าวก็โทรมาปลุกผม8 โมง 9 โมงว่าจะไปทำเนียบไหมไปทำไมครับก็ผมก็ไม่เคยกล่าวหาท่านนภินทร์อะไรนะครับแล้วผมส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการให้ท่านชี้แจงอะไรต่อผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปในทำเนียบเพื่อไปห้องทำงานของท่าน
1: เ
0: พื่อไปฟังท่านชี้แจงผมนะครับผมไม่อยากฟังผมอยากให้ท่านบอกต่อสาธารณะว่าความจริงในมุมท่านเป็นอย่างไร
1: อย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยประเด็นนี้มันคือยังไงคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะท่านสาธิตนะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดจากคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับที่ตั้งกระทู้ถามตรงถึงคุณนภินทร์ศรีสัมพางซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีนี้คุณไอติมบอกนะฮะกล่าวหามันมีข้อกล่าวหาบอกเรื่องการทุจริตเลือกสว.ซึ่งคุณนภินทร์เป็นหนึ่งใน229คนที่ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคุณนภินทร์กลับส่งหนังสือขอเลื่อนตอบโดยอ้างติดภารกิจลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีคุณไอติมใช้เวลาสั้นๆนะครับอ้างว่าก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนปี67มีอดีตผู้สมัครสว.นามสมมุติว่านายเอในนามสมมุตินะนายเ
0: อ
1: ถูกเชิญให้ไปพบท่านนภินทร์สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึง2ครั้งไปหาถึง2ครั้งนะครับที่ห้องทำงานในกระทรวงครั้งแรกคือวันที่24มิถุนายนปี2567มีการอ้างว่าเป็นการไปขอดูตัวฮะและมีการพูดคุยทำนองบอกว่าหากได้เป็นสว.จะขอความร่วมมือสัก 2-3 อย่างนี่คือข้อกล่าวหานะต่อมาครับพบกันในครั้งที่2คืออีก1วันถัดมาคือวันที่25มิถุนายน2567ก่อนวันเลือกตั้งระดับประเทศเพียงวันเดียวมีการกล่าวหาว่าคุณนภินทร์ได้นำเอกสารซึ่งเป็นเอกสารใบลาออกมาให้นายเอนามสมมติเซ็นรับรองเอาไว้ล่วงหน้าและกลายเป็นว่าคุณนภินทร์เองก็มีการออกมาบอกเฮ้ยโอเคพร้อมชี้แจงไม่หนีนะท่านบอกงี้ไม่หนีพร้อมชี้แจงทุกประเด็นก็เลยบอกให้คุณไอติมพฤทธิ์กับคุณเป๋าไปพบท่านไปพบท่านบ่ายโมงวันนี้ไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนขอเชิญคุณไอติมและคุณยิ่งชีพไอลอมาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ในทุกประเด็นวันที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.ณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลก็คือวันนี้คุณก็ไม่ได้ไปคุณไอติมได้ไปไหมคุณไอติมก็ไม่ได้ไป
0: ก็
1: อ้าวเขาอุตส่าห์จะชี้แจงว่าทำไมไม่ไปฟัง
0: ขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์เชิญเป็นเกียรตินะครับชีวิตนี้ไม่เคยไปทำเนียบรัฐบาลนะครับไม่เคยไปพบรัฐมนตรีคนไหนเลยแต่ท่านเล่นโพสต์กลางดึกผมก็ไม่เห็นนักข่าวโทรมาตอนเช้านะครับผมก็มีธุระอื่นบ้างนะครับผมก็แล้วผมเรียนตรงๆผมไม่ได้อยากให้ท่านเชิญผมไปชี้แจงเป็นการส่วนตัวนะครับผมไม่ได้คิดว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแต่ผมยืนยันว่าในสำนวนมีพยานกล่าวถึงท่านอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ถ้าท่านบอกว่าไม่ได้ผิดก็ไม่เป็นไรครับก็ไปชี้แจงที่ศาลดีไหมนะครับ
1: แต่การเชิญไปพบก็คือถือว่าเป็นการเปิดเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงใช่ไหมในมุมของคุณสาธิตมองยังไงที่ท่านนภินทรให้ความเป็นธรรมกับท่านนะท่านก็บอกก็มาสิก็จะได้คุยกันจะได้บอกว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
2: ไม่ถ้าจะเชิญจริงๆมันต้องแฟร์กว่านี้มันต้องนัดกันล่วงหน้าโน่นนี่นั่น
1: เลขนี่ล่วงหน้าแล้วนะก็คือนับเมื่อวาน
2: เพราะตอนดึกเนี่ยนะ
0: ล่วงหน้าประมาณ
2: เพราะตอนดึกเน
0: ี่
2: ยไม่ประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณไอติมเนี่ยทำตามระบบแล้วก็คือถามกระทู้ในสภาผมนี่นั่งฟังอยู่ด้วยเมื่อวานนี้นะนั่งกับผมก็เป็นวิฝ่ายค้านด้วยนะครับทราบมาว่าทีแรกท่านตอบตกลงว่าท่านจะมาตอบคนในซีกรัฐบาลก็ทราบว่าท่านจะมาตอบแล้วมาทราบกันในสภาว่าท่านไม่ได้มาติดปัญหาคุณไอติมก็ลุกขึ้นบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยตั้งใจจะถามแบบนี้ประเด็นมีเท่านั้นแล้วท่านก็ชี้แจงไปส่วนในท่านบอกว่าเปิดตึกไปคุยกันน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พูดกันจริงๆนะครับไอ้เปิดตึกที่ทำงานตัวเองแล้วเชิญคนที่เขาพูดเรื่องข้อมูลตรงนี้ไปกล่าวหาเนี่ยหลักแล้วมันไม่เป็นไปที่เป็นกลางแล้วครับเอาสักรายการไหมล่ะรายการทีวีเลยเนี่ย
0: ถกไม่เถียง
1: มา
2: เอาถกไม่เถียง
1: ผมเปิดพื้นที่ให้อยู่แล้ว
2: คุณนภินทรก็มีตัวนึงไอติมตัวนึงไอรอตัวนึงเอาไหมล่ะนี่เปิดทุกประเด็นนี่ชัดกว่า
1: อย่างนี้นะฮะท่านนภินทร นะครับวันนี้ก็ได้โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์นะครับมีการยืนยันบอกไงรู้ไหมฮะบอกว่าไม่ได้เชิญนายเอนะสมมติคนนี้มาที่ห้องนะแถมยังไล่นายเอออกจากห้องไปซะด้วยซ้ำนะทั้งยังมีการอ้างถึงพยานที่เป็นข้าราชการระดับสูงที่ให้การสอดคล้องกับตนเองบอกว่าก่อนจะตั้งคำถามว่าถ้าเทียบกับพยานหนึ่งปากที่พูดลอยๆไม่มีหลักฐานเทปหรือว่าภาพถ่ายนะใครมีน้ำหนักมากกว่ากันความหมายก็คือว่าเฮ้ยมันมีข้าราชการระดับสูงหลายปากเลยนะบอกเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือมาแล้วเขาไล่ออกอ่ะไม่ได้มีอย่างที่คุณไอติมบอกว่ามีการพูดคุยกันในห้องนู่นนี่ไม่มีทีนี้คุณนภินทรพูดประโยคหนึ่งนะครับคุณผู้ชมบอกว่าพยานเอกสารของผมมีน้ำหนักเพียงพอมีเหตุผลอันควรไม่เชื่อว่าผมกระทำความผิดท่านพูดอย่างนี้นะฮะคุณเป๋า
0: ครับ
1: สาธิตคุณนภินทรเขามีพยานฝั่งของเขาหลายปากด้วยแล้วก็มีคำให้การของฝั่ง นะของพยานของฝั่งเขา
0: ครับ
1: แล้วโทษนะฮะฝั่งของคุณไอติมผมไม่รู้นะฮะในที่ความเป็นธรรมเนี่ยจะเอาผิดคุณนภินทรในประเด็นอะไรยังนึกไม่ออกนะตอนนี
0: ้อ๋อผมไม่ได้จะเอาผิดท่านผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้ท่านผิดไหมนะครับสำนวนเป็นอย่างนี้นะครับสำนวนเนี่ยรองเลขาธิการกกต.รับฟังพยานคือนายเอและปากอื่นๆที่กล่าวหาท่านนภินทรและรับฟังพยานของท่านนภินทรแล้วรองเลขาธิการกกต.เห็นควรว่าให้สั่งฟ้
1: อง
0: เพราะไม่เชื่อคำให้การของท่านนภินทรและพยานนะครับสาเหตุก็เพราะว่าท่านนภินทรเนี่ยบอกว่ามีพยานหลายปากที่อยู่ในห้องที่สามารถให้การตรงกันได้ว่าวันนั้นไม่ได้หัวนะครับแต่ว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไปให้การชี้แจงเป็นตัวบุคคลคือไม่ได้ไปให้การให้เจ้าหน้าที่สอบถามแต่ทำหนังสือชี้แจงหมดแล้วหนังสือชี้แจงเนี่ยเขียนเหมือนกันรูปแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันก็ท่านรองเลขากกต.จึงเชื่อว่าอันนี้ก็เตรียมกันมาได้ไอ้พยานที่ว่ามีหลายปากเนี่ยไม่น่าเชื่อถืออ
1: ันนี้เขาพูดนะเขาบอกนะนายเอคนนี้มาพร้อมกับคณะตัวแทนสภาเกษตรกรเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหา ไก่เนื้อและไก่แช่แข็งมันล้นตลาดซึ่งในระหว่างนั้นนายเอได้พูดขอให้ตนเองเนี่ยช่วยเรื่องของการเป็นสวแต่ตนเองหมายถึงว่าท่านนภินทรเนี่ยปฏิเสธไปทันทีเนื่องจากบอกให้มันเรื่องผิดกฎหมายคุณมาคุยเรื่องนี้ไม่เอาไม่คุยส่วนวันที่สองที่มีการเข้ามาพบอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นการเข้ามายื่นหนังสือโครงการรณรงค์บริโภคไก่แต่นายเอกก็พยายามที่จะพูดเรื่องขอให้ช่วยสว.อีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าก็เชิญออกไปห้องทำงานด้วยความไม่พอใจนี่ท่านพูดอย่างนี้นะให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพูดอย่างนี้เลยนะครับและแถมด้วยนะบอกด้วยนะฝ่ายค้านะไอ้ล้อเหตุใดจึงนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่มันส่งผลร้ายต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนเพียงฝั่งเดียวทำไมไม่เปิดข้อมูลอีกฝั่งนึงคำชี้แจงและพยานหลักฐานต่างๆมาหักล้างล่ะมันอยู่ในสำนวนนะทำไมไม่ออกมาแสดงก็แสดงว่าคุณไม่สุจริตหรือเปล่าเอาข้อมูลแค่ฝั่งเดียวมาโจมตีผมอ่ะแล้วฝั่งข้อมูลฝั่งผมทำไมคุณไม่ออกมาล่ะคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องตอบนะผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังมีประเด็นถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่โรงแรมรามาการ์เด้น ท่านสาธิตก็สดๆร้อนๆมาวัน
2: แถวหน้าเลยครับ
1: ดุเดือดดุเดือดจริงๆกูรูระดับประเทศมาพูดคุยกันอดีตนายกด้วยอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มๆ
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วยApps Urinal Apps Urinal
6: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับใครที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะฮะ YouTube เรามีโหวตด้วยนะครับคุณสนใจข่าวหัวสวมากน้อยเพียงใดช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยนี่สนใจมากตามข่าวทุกวันเฉยๆดูบ้างไม่ดูบ้างหรือว่าไม่ได้สนใจเลยนะฮะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากรู้เอาสัก 3,000 โหวตหน่อยได้ไหมฮะตอนนี้พันกว่าโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะก่อนที่จะกลับไปที่คุณสาธิตกรณีที่มีเสวนาเวทีที่ระดับบิ๊กๆระดับท็อปๆหัวกะทิของประเทศเนี่ยมารวมตัวกันคุณสาธิตไปที่เวทีนั้นด้วยนะครับคุณยิ่งชีพตอบประเด็นนี้ก่อนเน
11: ี่
10: ยท่านณภินทร์บอกเฮ้ยมันมีข้อมูลฝั่งผมอ่ะพยานหลักฐานต่างๆน่ะทำไมคุณไม่เอามาเปิดบ้างล่ะคุณเปิดหมายถึงว่าเปิดแค่ฝั่งเดียว
11: ครับพูดตรงๆสั้นๆคือผมไม่มีครับแต่ว่ามันอยู่ในมือท่านไงท่านชี้แจงอะไรกับกกต.ไปบ้างท่านโพสต์เลยครับผมนะครับมันก็จบเนาะผมเรียนอย่างนี้ว่
10: า
11: ทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ได้จะพิพากษาว่าท่านณภินทร์หรือท่านไหนผิดไห
10: ม
11: นะครับและไม่ได้บอกว่าให้สังคมพิพากษาว่าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินท่านกลวีอะไรใครผิดบ้างแต่ผมจะบอกสังคมว่ามีเหตุอันควรเชื่อแล้วตามพ.ร.ป.กกต.มาตรา62เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อกกต.ต้องสั่งฟ้องไม่สั่งไม่ได้ยังไงต้องสั่งฟ้องเท่านั้นส่วนผิดไม่ผิดให้ไปว่ากันที่ศาลและทุกท่านก็จะมีหลักฐานเต็มที่มีโอกาสเต็มที่ในการนำเสนอต่อศาล
10: เพราะฉะนั้นไอลอที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆอ่ะทุกอย่างหลักฐานมันเพียงพอที่จะมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรที่จะส่งสาร
11: ถูกต้องแล้วมีอีกเยอะด้วยนี่เปิดแค่นิดเดียวซึ่งผมเข้าใจว่าประชาชนตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันมีเหตุควรเชื่อผมก็ไม่มีเหตุจะต้องเปิดอีกนะครับยกเว้นว่าท่านสั่งไม่ฟ้องผมก็จะเปิดแต่ว่าวันนี้มันเห็นแล้วเปิดเท่านี้เห็นแล้วนะครับ
10: เพราะฉะนั้นกลับไปที่คุณสาธิตฮะที่เวทีเสวนาแน่นอนทุกคนผมน่าจะผมตีความเอาเองนะคุณสาธิตผิดถูกผมไม่รู้นะบนเวทีนี้เขาก็ต้องเชื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าควรจะส่งสารใช่ไหมฮะ
12: ทางเดียวกันหมดเลย
10: แต่ละท่านที่ไปนี่คือโทษนะฮะคุณผู้ชมครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอดีตรองนายกนะฮะในยุครัฐบาลอนุทิน1นะครับอาจารย์วิชามหาคุณโอ้โหแต่ละชื่ออดีตปปช.นะครับและคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาดำเนินการเสวนาโดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะฮะเป็นผู้บริหารสถาบันอิสระมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคือนี่คือรุ่นใหญ่กันทั้งนั้นบนเวทีแห่งนี้คุณสาธิตนั่งอยู่แถวหน้าด้วยไม่แน่ใจว่าในภาพจะเห็นคุณสาธิตหรือเปล่านะครับแต่มีคำถามครับการที่อาจารย์บวรศักดิ์วันอุวันโนปรากฏกายปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้มันมีนัยยะอะไรยังไงให้คุณสาธิตได้วิเคราะห์เพิ่มเติมครับ
12: คุณบวรศักดิ์เนี่ยไม่ขึ้นเวทีแบบนี้มาตั้งแต่แกอายุ60นะน
10: ี่
12: ท่านบอกเองนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยเนื่องจากเห็นว่า1เนี่ยจัดโดยกรรมาธิการของสภาที่คุณอภิสิทธิ์เป็นสมาชิกอยู่เนาะเป็นกรรมาธิการ

0: ธิการอยู่คือกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจนะครับกับสถาบันพระปกเกล้าร่วมกันจัด
1: ครับ
0: แล้วท่านก็เลยตัดสินใจมา

0: ที่จะเอาผิดระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีได
1: ้
0: ก็ต้องมีองค์กรอิสระถามว่าเป็นอิสระจากใครไม่ได้เป็นอิสระจากการตรวจสอบแต่เป็นอิสระจากการครอบงำของรัฐบาลนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านก็ชักให้เห็นกกต.เลยเจาะกกต.อย่างเดียวเลยวันนี้กกต.ชุดที่หนึ่งสองสามไล่มาจนถึงชุดปัจจุบันคือชุดที่หกนะครับประเด็นท่านบอกว่าเมื่อไปดูผลการสำรวจที่สถาบันพระปกเกล้าทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
1: ครับ
0: เรื่องความพึงพอใจของคนต่อองค์กรอิสระปรากฏว่าที่ได้ต่ำสุดในเวลานี้คือกกต.ซึ่งท่านก็สงสัยพอไปดูผลงานนี่ก็ปรากฏว่าในยุคแรกสุดกกต.นี่ทั้งเหลืองทั้งอะไรนี่ไปกันเพียบมีการเลือกสว.ชุดนั้นให้ใบเหลือง5ครั้งเพราะตอนนั้นยังไม่มีอำนาจให้ใบแดงและมาให้ทีหลังท่านก็เลยบอกว่าแต่กต.ชุดหลังๆมาเนี่ยแม้มีอำนาจให้เหลืองให้แดงถึงขั้นให้ส้มให้ดำด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้ทำ
1: ไม่สักใบเลย
0: ไม่ทำเพราะฉะนั้นพอไม่ทำเนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยก็ตกต่ำลงแต่จุดน่าสนใจที่สองก็คือท่านพูดถึงกต.ชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งถูกฟ้องติดคุกแล้วประเด็นซึ่งฟ้องติดคุกเนี่ยคือมาตรา157คือละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วท่านก็อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาข้อหนึ่งก็คือว่าจำเลยในต่อสู้ว่าเคยทำประโยชน์คุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองและอายุเยอะแล้วแต่ศาลบอกว่าที่ตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาไม่บรรเทาโทษ2ปีเพราะว่าประกอบคุณงามความดีจนได้เป็นตำแหน่งกกต.แต่ละทิ้งคุณงามความดีไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: โอ้โหละทิ้งคุณงามความดีฮะใช้คำนี้เลยเหรอฮะ
0: ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณบวรศักดิ์เอามาอ่านเนี่ยผมว่านัยยะมันเยอะนะรู้แกฝากถึงใครบ้าง
1: ไม่แน่ใจแต่อาจารย์บวรศักดิ์นะครับบนเวทีมีพูดประโยคนี้ด้วยบอกว่าสว.เป็นนวัตกรรมที่ผมก็ไม่เคยเห็นทั้งโลกนี้เลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศนะฮะอาจารย์วิชากับผมหมายถึงอาจารย์วิชามหาคุณนะฮะกับผมหมายถึงตัวท่านเองนะฮะก็เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วผู้ร่างท่านก็มั่นใจว่าจะไม่มีการซื้อเสียงแต่ข้อเท็จจริงวันนี้เป็นอย่างไรเราก็เห็นอยู่โอ้โห
0: แรงครับคือ
1: ตรง
0: ทั้งท่านทั้งอาจารย์วัดติงสมิธแล้วก็คุณวิชาเนี่ยก็เห็นว่าระบบการเลือกสว.แบบนี้มันเป็นระบบที่มันพิสดารจริงๆคุณมัตติงสมิธใช้คำว่าวิปริตจะด้วยซ้ำถ้าใช้คำนี้เลยแล้วท่านบอกว่าไอ้คนที่ได้มาในหัวแล้วถ้าเราอยากฟ้องใช่ไหมฟ้องเลยถ้าฟ้องเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยผมพร้อมที่จะเอาหลักฐานที่ผมมีอยู่เปิดเลยเพราะนี่คือสิ่งที่ผมมีข้อมูล
1: พร้อมที่จะขึ้นศาลเพราะเอาหลักฐานไปเปิดได้ผมไม่แน่ใจว่าคนข้างๆของผมนะเช็คโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่เราสนทนากันข
2: ้
1: างหนักเพราะว่าล่าสุดนี่ข่าวล่ามาแล้วข่าวล่ามาแล้วนี่เพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านนี่สำนักงานกกต.ฟังนะคุณผู้ชมเพิ่งมาสดๆร้อนๆสำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีกรณีเอกสารความเห็นรองเลขาธิการอย่างนี้เลย
0: เอาแจ้งยิ่งชีพเหรอ
2: เขาไม่ได้บอกว่าแจ้งใคร
0: อ้าวเหรอ
1: แต่ผมกำลังอ่านให้คุณฟัง
2: ครับครับ
1: ผมเลยชี้ไปทางนั้นแต่ถ้าสมมติผมถือแท็บเล็ตฝั่งนี้ผมก็จะชี้ไปทางนี
2: ้อ๋อชี้มา
1: แต่ผมถือฝั่งนี้ผมก็
2: เลยไม่ได้บอกว่าแจ้งใคร
1: วันนี้นายคันชิตเจริญอินนะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าแจ้งความณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีนะตามกฎหมายกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
2: สุดยอด
1: เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกรณีไอลอแต่เขาไม่ได้บอกว่าดำเนินคดีกับใคร
2: ไม่เขาดำเนินคดีกับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเอาเป็นว่า
1: เหรอแล้วดำเนินตามกฎหมายใครอ่ะ
2: ไม่รู้
1: กรณีไอลอเผยแพร่
2: เอาเป็นว่าข่าวนี้แปลว่าสิ่งที่ผมมีในมือความเห็นรองเลขาธิการเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งก็คือความเห็นที่สั่งฟ้องท่านอภินทร์นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นความจริงและบ่ายสามนี่บ่ายสามยังอุ้ยสี่โมงแล้วบ่ายสามวันนี้ผมเพิ่ง เปิดอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับความ

0: ความเห็นของเลขากกต.ก็คือสั่งฟ้องสว.ทั้ง136คนที่มีหมายเลขของเขาอยู่ในโพยนะครับโดยผมอ่านแล้วผมก็คอยตามนะเหตุผลเขาดีมากนะครับก็คือเขาให้เหตุผลว่าก็ท่านมีหมายเลขอยู่ในโพยแล้วโพยเนี้ยก็มีพยานเนี่ยเอามาให้พยานหลายคนเลยจากหลายจังหวัดเลยก็บอกว่าไอ้ที่ทำโพยเนี่ยได้ผลประโยชน์ตอบแทนมีคนจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยใครมันจะไปเอาหมายเลขคุณใส่ให้ฟรีๆนะครับจึงเชื่อว่าทุกคนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยเนี่ยอยู่ในขบวนการการโกงครั้งนี้ด้วยต้องสั่งฟ้องทั้งหมดทั้งแผงนะครับเนี่ยรองเลขากกต.เห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงยืนยันว่ามีหลักฐานมากมายมีเหตุอันควรเชื่ออันควรฟ้องได้มากมายนะครับส่วนการเปิดเผยข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ได้มีกฎหมายใดบอกว่าเป็นความผิดนะครับถกเถียงกันได้ครับว่าควรหรือไม่ควรมีหลายท่านบอกผมว่าไม่ควรผมก็ยืนยันว่าโดยหลักของกฎหมายโดยหลักทั่วไปไม่ได้เขียนไว้ในมาตราไหนนะครับระหว่างการสืบสวนสอบสวนยังไม่เสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาเผยแพร่เลยเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีเสียรูปคดีก็คือไอ้พยานปากหลัง
1: เ
0: นี่ยมันจะรู้ว่าคุณมีอะไรในมือบ้างแล้วมันจะไปเตรียมกันให้มันโกหกนะแต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นี่สอบสวนเสร็จหมดแล้ว
1: เรียบร้อย
0: พยานไม่มีใครกำลังจะเบิกความทุ่นเบิกความเสร็จหมดแล้วมันเสร็จเป็น 90,000 หน้ามันอยู่ในมือมันนิ่งแล้วอ่ะไม่มีกฎหมายอะไรห้ามครับ
1: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมในช่วงท้ายกลับมาที่เรื่องของเสวนานะครับท่านสาธิตครับในช่วงท้ายของงานเสวนาถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระนะครับคุณวัดติงสมิธซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านบอกงี้นะฮะท่านบอกว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาวินิจฉัยทุกอย่างถึงทางตันท่านพูดงี้นะฮะแต่ถ้ากกต.ตัดสินใจส่งไปแล้วขั้นต่ำที่ท่านยอมรับได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะต้องส่งฟ้องอย่างน้อย120คนอย่างน้อยนะฮะ120คนซึ่งท่านวัดนะบอกงี้6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นมาเถียงกับผมหลังไมค์ไหมล่ะมาสิ6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นและส่งฟ้องอย่างน้อย120คนแปลว่าอะไรฮะแปลว่า6คนแรกของแต่ละกลุ่มมีกี่กลุ่มครับ20กลุ่ม6คูณ20เท่ากับอะไรเท่ากับ120คนและท่านบอกด้วยนะว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมนี่คือระดับอดีตผู้พิพากษามาเปิดเผยข้อมูลนี้เองเลยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ

0: ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
2: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
3: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
2: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
4: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
5: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระบุการจับกลุ่มอดีตผู้สมัครส.ส.เอี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอาจเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กบอสหรือนัก

0: การเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI ระดับผู้เชี่ยวชาญยศพันตำรวจโทหลังพบหลักฐานแชทไลน์เตรียมนำส่งปปช11กันยายนนี
1: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
3: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพนะฮะกับคุณสาธิตนะครับอย่างนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อก่อนเบรกนะฮะบอกว่าในเวทีเสวนาช่วงท้ายๆนะคุณวัดติงสมิธฮะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาวุโสศาลฎีกาเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าท่านเต็มไปด้วยความรู้นะฮะประสบการณ์อย่างยิ่งนะฮะท่านบอกว่า6คนแรกของทุกกลุ่มหัวทั้งนั้นนี่คือเป็นคำพูดที่ตรงที่สุดไม่รู้จะตรงไงแล้วนะ20กลุ่ม6คนแรกของแต่ละกลุ่ม
4: เอาว่า
3: 120คน
4: เอาว่าในทุกคนที่พูดมาด้วยอันนี้ตรงสุด
3: แล้วท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานการหัวด้วยเฮ้ยท่านมีหลักฐานการหัวนะคุณสาธิตอันนี้คือเป็นการบอกให้ประชาชนตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการหัว
4: อันนี้เป็นคำพูดของอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับแล้วเคยเป็นประธานคณะกรรมการปปท.แล้วเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าเขาพิเคราะห์มาชัดเจนทั้งข้อเท็จจริงทั้งข้อกฎหมายแล้วก็ชี้ออกมาซึ่งหลักนี้ผมว่าแย้งยากเพราะฉะนั้นมันมีผลไปถึงการตัดสินใจกกต.นะครับถ้าคุณจะแย้งหลักนี้คุณจะแย้งยังไง
5: และท่านวัดเนี่ยไม่ส้มแน่นอนไม่ใช่พวกเดียวกันกับส้มกับผมแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นอะไรตรงกันเลยมีเรื่องนี้เห็นตรงกันแล้ว
3: ครับแต่ท่านวัดท่านสู้นะท่านบอกว่าเฮ้ยผมอาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอะไรก็แล้วแต
4: ่ฟ้องมาเลย
3: ฟ้องมาเลยท่านพร้อมที่จะไปท่านพร้อมสู้อ่ะ
5: ผมเรียนขยายต่อจากท่านวัดอย่างนี้นะคร
3: ับ
5: สว6คนแรกของทุกกลุ่มเนี่ยมีคะแนนเยอะไปผิดปกติ
3: คุณมีข้อมูลไหม
5: มีดิถ้ามีสไลด์ต้นๆเลยครับเขาเรียกว่ากลุ่มคะแนนล้นกระดานคือได้คะแนนเยอะมากเยอะเกินไปโดยระบบเนี้ยเราคิดว่าคนหนึ่งมันไม่ควรได้คะแนนเกิน50กกต.ก็ออกแบบติ๊กคะแนนเนี่ยมา50คะแนนวันจริงเนี่ยปรากฏว่าไอ้6คนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเกิน
3: 50คะแนนมันเกินกระดาน
5: ได้เยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็มีหมายเลขกันอยู่ในโพยที่พยานออกมาให้ว่าเนี่ยมันมีคนจ้างให้กาตามนี้ตามนี้แล้วพอดูบัตรที่เลือกแต่ละใบออกมาก็เพราะว่าเวลาคนเขียนหมายเลขมันเขียนตรงกันทุกใบเป็น10ใบเนี่ยเขียนตรงกันโดยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขียนตรงกันเป๊ะเลยดูแล้วมันบังเอิญไม่ได้นะครับโอกาสที่2ใบจะเขียนออกมาตรงกันโดยบังเอิญแบบใจพอดีใจตรงกันเนี่ยคือ1ใน 5,000 ล้านล้านล้านพูดล้าน3ครั้ง1ใน 5,000 ล้านล้านล้านแต่ว่าแต่ละกลุ่มมันตรงกันเป็น10ใบแล้วมันตรงกันตามโพยและไอ้คน6คนแรกมันได้คะแนนเยอะล้นกระดานไปเนี่ยมันปกติไม่ได้หรอกครับคือถ้าผมเป็นกกต.แล้วผมคิดว่าถ้าใครเป็นกกต.ที่ซื่อสัตย์สุจริตแค่เห็นผลการเลือกวันที่26มิถุนายน67เนี่ยต้องไม่รับรองผลแล้วไอ้ที่ยาวมา2ปีเนี่ยมันเกินไปเยอะแล้วเอาแค่นี้เลยนะไม่ต้องมีสำนวน DSI ไม่ต้องมีสำนวนอะไรนะ คุณดูไอ้บัตรที่มันเหมือนกันคุณดูคะแนนของไอ้6คนแรกที่มัน6คนเท่ากันทุกกลุ่มมันจะเป็นยังไงพอดีเป๊ะเลย6คนเท่ากันเนี่ยแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าการเลือกสว.เนี่ยมันไม่ปกตินะครับส่วนไอ้สำนวนที่มันมีพยานมีอะไรมาให้การเนี่ยถึงจะชี้ไปว่าไอ้ข้างหลังกว่ามันจะกาออกมาแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนบงการใครเป็นคนจ่ายเงินใครเป็นคนพาใครไปคุยกับใครคร
3: ับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตครับเอาแหละผมเข้าใจนะคุณยิ่งชีพกับข้อมูลต่างๆนี่เขาบอกแค่บางส่วนนะที่ออกมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยพยานมันควรเชื่อได้ว่าแล้วถูกต้องไหมควรเชื่อได้ว่าเพราะฉะนั้นส่งศาลฎีกาเถอะอันนี้คือผมว่ากันตามเนื้อผ้า
5: ครับ
3: กลางๆนะครับผมเปิดพื้นที่ให้กับทุกฝ่ายนะครับแม้แต่กกต.เองถ้าอยากจะมาในรายการก็ให้เกียรตินะฮะก็เรียนเชิญนะครับแต่มันก็นำมาสู่คำถามว่าสุดท้ายอ่ะท่านสาธิตสุดท้ายสมมติเกิดไม่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันก็จบไงแล้วยังไงหลักฐานต่างๆออกมามันก็จบใช่ไหมมันก็ทางตันจบอยู่แค่นี้กกต.ไม่ยอม
4: อันนี้ตรงกันที่คุณวัดพูดเลยว่าถ้าไม่ฟ้องนี่คือตัน
3: ก็จบเลยไง
4: ตันก็คือหมายความว่าการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเนี่ยก็จะมีเหตุที่ทำให้เชื่อได้อีกว่าเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตหรือไม
3: ่
4: ถ้าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏออกมาแบบนี้เพราะคุณวัดพูดในเวทีวันนี้ชัดมากบอกว่าแค่สำนวนที่มันยาวมา2ปีแล้วเนี่ย มันก็มีเหตุอันควรสงสัยได้แล้วว่าคุณเก็บสำนวนมันยาวนานขนาดนี้เนี่ย
3: แต่อย่าเอาความรู้สึกสิครับ
4: ไม
3: ่เอาข้อเท็จจริง
4: นี่ข้อเท็จจริงสำนวนนี้เก็บมา2ปีแล้วนะ
3: ครับ
4: และยังไม่ฟ้องเนี่ยไอ้นี่ก็มีเหตุอันควรสงสัยที่ต้องส่งศาลได้แล้ว นี่คำพูดนี้มันชี้ชัดเอาง่ายๆไอ้กตฟ้อง 1,700 กว่าคนอ่ะที่บอกว่า
3: ผู้สมัคร
4: รับรองคุณสมบัติเป็นเท็จอ่ะคุณเก็บไว้ตั้ง2ปีอ่ะดองไว้ทำไมอ่ะ
3: อุ๊ยมัน 1,700 กว่าคนนะ
4: มันเห็นมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่สมัครเพราะนี่คือการตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นที่มีการเซ็นรับรองคุณสมบัติตัวเองเนี่ยใครเซ็นรับรองแล้วแต่ว่าคุณไปผิดคุณสมบัติก็แปลว่าคุณรับรองเป็นเท็จซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ามันผิดกฎหมายทำไมเก็บไว้ตั้ง2ปีเอาง่ายสุดนะครับคำถามทั้งหมดเนี่ยมันไปสู่กกต1เก็บไว้นานแล้วก็พอข้อเท็จจริงเปิดออกมาเนี่ยกูรูทั้งหลายในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอดีตผู้พิพากษานักวิชาการทั้งหลายออกมาบอกว่ามันมีเหตุเพียงพอแล้วที่ควรสงสัยที่ต้องส่งไปศาลฎีกาเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ปราศจากข้อสงสัยซะ
3: ม
4: ีแค่นี้แหละครับผมว่านะครับถ้าไม่ส่งคือตัดตอนพูดง่ายๆคือชึบไม่ฟ้องใครเลยนี่คดีเป็นหางว่าวแน่งานนี
3: ้ก็ไม่เป็นไร
4: ฟันธงเลย
3: ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมอย่างเงี้ยสมมติว่าพร้อมก็มาสิก็ฟ้อง
4: คดีนี้มันไม่ได้ไปแค่ตัวกตเนา
3: ะ
4: ผมว่ามันไปลากยาวไปถึงเรื่องหรือองค์กรอิสระนะไปไกลแน
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
4: ไปไกลแน่นอนครับ
3: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมสแกน QR โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับเทโลดี้ทุกท่านใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันที่ออนไลน์ก่อนเลยนะฮะพอเดี๋ยวประมาณสักนาทีกว่าๆเดี๋ยวจะไปที่ออนไลน์นะครับแต่เหลือไปเห็นเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้ว4นาทีที่แล้วเหรอแต่ตอนนี้มันเขียน5นาทีอ่ะนี่
5: ใครเขาจะไปโพสอะไรเขาอยู่ในรายการเขาจะเป็น
3: คนนี้คุณนั่งอยู่ในรายการอ่ะคุณนั่งอยู่ในรายการนะคนนี้อ่ะ
4: คนนี้แหละ
3: อะไรอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนผมอ่านให้ฟังคุณพ้นบอกว่าความเห็นเลขาของเราให้คุณไอก่อนให้คุณไอก่อนอันนี้ไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมคุกคุกคุกคุกอ๋อไอรอไม่ใช่ไอคุกใช่ไหมไม่ใช่นะโอเค
5: คุณอย่าล้อ
3: ไม่รู้แหละ
5: โพสต์อีกการด้วยโดนล้อ
3: ยิ่งชีพอัชฌานนท์นะฮะเขียนว่าความเห็นเลขากกต.ลงนามโดยรองเลขาให้สั่งฟ้องสว.สีน้ำเงิน130บุคคลที่มีหมายเลขในโพยกกต.ชุดใหญ่จะกล้าไม่ฟ้องใครเชียวเหรอครับตั้งเป็นคำถามครับจัดไปคุณผู้ชมสแกนQR โค้ดหน้าจอ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวเราไปไอกันต่อในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเรามีโพยด้วยเอ้ยไม่ใช่โพยใช่ไหมโพยไม่ใช่โพยแหมทำเรื่องนี้จน
5: ขอเชิญประชาชนช่วยกันทำโพยนะครับ
3: ทำโพเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับสำหรับทีวีคุณยิ่งชีพขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับโอ้ยตาย
5: ตลกตลก

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะ
3: คดีของคุณแตงโมนิดากลับมาถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ DSI มีการส่งสำนวนเป็นหมื่นๆหน้าให้กับปปช.เนี่ยดำเนินการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนในคดีนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วันไปเจอกระแสข่าวลือบอกว่าคดีนี้สิ้นสุดไปแล้วทาง DSI เองเนี่ยมีการส่งเอกสารคดีแตงโมนิดา54แฟ้มกว่า 13,000 แผ่นนะครับให้กับปปช.ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งต่อมาก็มีกระแสข่าวลืออ้างว่านายเกรียงศักดิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกมาแจ้งว่า DSI ได้ปัดตกและยุติการสอบสวนคดีแตงโมแล้วและไม่พบมูลความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
4: ล่าสุดวันนี้นายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินออกมาแถลงข่าวโต้กลับยืนยันพนักงานสอบสวน DSI ไม่ได้พูดข้อความดังกล่าวนะคะและตั้งข้อสังเกตว่าข่าวบิดเบือนอาจถูกปล่อยมาในช่วงที่มีการประชุมกตร.ระหว่างการพิจารณาโผแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจด้วยค่ะ
5: ทำไมต้องปล่อยข่าวว่า DSI ไม่เห็นว่าไม่มีมูลไม่มีความจริงแจ้งเพื่อทราบต่อปปช.ซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้แหละครับวันนี้ช่วงบ่ายกตร.เขาจะประชุมโยกย้ายตำแหน่งนายพลทั้งหมดถึงต้องปล่อยข่าวว่าตัวเองบริสุทธิ์และไม่มีมูลใช่หรือเปล่าน
3: ายปันเทพย้ำนะครับว่าวันนี้คดีแตงโมยังไม่จบนะครับเพราะว่า DSI ได้ส่งต่อพยานหลักฐานให้กับปปช.ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนบิดเบือนคดีเท่านั้นและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองครับ
4: ค่ะสลับมาดูปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ทั้งน้ำป่าทั้งดินโคลนถล่มในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนยอดเสียชีวิตล่าสุดทะลุ470รายแล้วในขณะที่ทีมกู้ภัยจีนต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณจุดเกิดเหตุชั่วคราวทีมเนปาลก็ระงับด้วยเหมือนกันนะคะเนื่องจากเกรงระดับน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลทะลักลงมาซึ่งมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะเทียบเท่าน้ำในสระโอลิมปิก 1,200 สระลงมาพร้อมกัน
3: ใหญ่มาก
4: ใช่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ประสบเหตุนะโดยล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว475รายสูญหายกว่า550รายค่ะ
3: มากันที่เทศกาลดนตรีที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้เราขอมาย้ำความสนุกอีกทีหนึ่งติดตามได้เลยครับ
6: พรุ่งนี้10โมงตรงขายบัตรแล้วกับ Leo Presents Green Fest 2026เทศกาลดนตรีในค่ำคืนฮาโลวีนที่หลอนและเดือดที่สุดในกรุงเทพภายใต้ธีมวิหารลับคืนหลอนที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความสนุกสุดหลอนไปกับ9ศิลปินตัวท็อปปามี่เจฟซาเตอร์ไททัสมิธอิงวรันธร3แมนดาวโจอี้พัวสิทธิ์ลิตเติ้ลจอห์นโปเตโต้และปันที่จะมาสร้างความสนุกผ่านโชว์ที่ออกแบบใหม่พร้อมโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่ทั้งแสงสีเสียงและวิชวลของงานเตรียมแต่งผีกันให้พร้อมเพราะในงานมีกิจกรรมความสนุกเช่นเมคอัพสเตชันจุดถ่ายรูปสุดหลอนให้ทุกคนได้แวะมาเช็คอินในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569ที่ไบเทคบางนาย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปขายบัตร Early Bird และบัตร VIP ในวันเสาร์ที่29ถึง31สิงหาคมได้ทาง Ticketeer Application และ www.ticketeer.com เท่านั้นห้ามพลาดเพราะความหลอนและความเดือดแห่งค่ำคืนฮาโลวีนกำลังจะเปิดประตูต้อนรับทุกคน
4: คุณผู้ชมคะขออนุญาตอัปเดตตัวเลขเลยนะคะสถานการณ์ชายแดนที่เนปาลแล้วก็จีนล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราอัปเดตเข้ามานะคะผู้เสียชีวิต475รายนะคะและสูญหายกว่า 1,000 รายนะคะประมาณ 1,200 กว่าแล้วก็เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจำนวนหลายร้อยรายเลยนะคะส่วนวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะนะคะเคาะเรื่องการแต่งตั้งตำรวจ163ตำแหน่งและ1คนที่จับตากันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็คือบิ๊กเต่าในตำรวจมือปราบที่ทำมาหลายคดีสำคัญผลงานมากมายเนี่ยจะถูกโยกย้ายไปนั่งตำแหน่งไหนหรือจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกค่ะ
3: อ
7: ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: เรามาเปลี่ยนกันก่อนไหม
10: ใจตรงกันเลย

0: ิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
4: โซดาลีโอพรีเซนส์สกรีนเฟส2026เทศกาลดนตรีในค่ำคืนฮาโลวีนที่หลอนและเดือดที่สุด

0: มากรีดร้องให้สุดเสียง24ตุลาคมนี้ไฟเทคบางนา
1: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
3: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
4: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
3: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
4: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
5: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
3: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
6: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำมา
3: เฮ้ยเฮ้ย
6: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
2: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
7: ต้องขาดใจร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงร้อยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใบมะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
1: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: แลคตาซอยเงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมเงาดำอร่อยมาก
4: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
5: น้ำผลไม้ดีดอกมุ่น

0: นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีซีรีส์วายระดับตำนาน SOTUS 10th Anniversary Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
1: ์คุณผู้ชมคะวันนี้จับตานายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะกับโผการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจรายสำคัญเนี่ยคือเรียกว่าตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาถึงผู้การเนี่ย163ตำแหน่งเลยนะคะ
2: คือบางทีตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะว่าคนนั้นย้ายไปตรงนี้ว่าคนนี้ย้ายไปตรงนั้นแต่บางครั้งมันก็มีกระแสข่าวของคนที่อกหักเหมือนกันนะครับ
1: อย่างปีที่แล้วเอาพูดตรงๆบิ๊กเต่าให้กำลังใจกันเยอะปีที่แล้วใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยจับตาว่าโผของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเอาดูบรรยากาศนายกอนุทินก่อนวันนี้ก็อย่างที่บอกนั่งหัวโต๊ะประชุมกตร.นะคะโดยที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ประธานบอร์ดกลั่นกรองนำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งประจำปี69ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว163ตำแหน่งนะคะตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจถ้าดูตามรายงานก่อนหน้านี้นะคะพูดง่ายๆโผตำแหน่งสำคัญที่น่าสนใจก็จะมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่งเก้าอี้เดิมไม่ขยับนะคะขณะที่พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.มือทำงานพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบ.ตร.คนต่อไปโยกไปเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
2: ทีนี้อย่างที่คุณแจ็คบอกนะครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรอผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคนนี้ถือว่าเป็นมือปราบขั้นเทพแล้วกันนะครับผลงานมากมายก็เป็นอีกคนที่มีกระแสข่าวบอกว่าจะต้องย้ายไปนั่งในตำแหน่งอื่นนอกหน่วยวันนี้นักข่าวก็เจอท่านนะครับก็ถามท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่าก็ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลไม่ว่าใครจะมาทำหน้าที่งานก็เดินหน้าต่อไปได้เรื่องที่ว่าหากไม่ได้ตามความคาดหวังก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับส่วนที่อาจจะได้เลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีลูกน้องใต้บังคับบัญชาสายตรงเลยคอยช่วยงานเนี่ยก็คือท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตำแหน่งถ้าพิจารณาตำแหน่งให้สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตเพราะแม้ว่าอาวุโสจะน้อยกว่าคนอื่นแต่ผู้บังคับบัญชาก็ยังมองเห็นผลงานและความตั้งใจครับ
3: ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมเชื่อว่าถ้าเราทำงานได้ก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเดี๋ยวก็มีผู้ชาที่พาเราไปทำงานในสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้เตือนกับทุกคนด้วยก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
1: เพราะว่าผลงานท่านล่าสุดที่เรายังอ่านข่าวกันอยู่เนี่ยเรื่องของการจับทุจริตโกงสอบท้องถิ่นถูกไหมคะอ้าวตามโผนะบิ๊กเต่าจะได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.แต่ต้องจับตานะว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะ
2: ครับรอดูแล้วกันคุณผู้ชมครับและกำลังสนุกเลยอรุณรุ่งในใจความรู้สึกคืออยากให้เขาทำ EP เพิ่มได้ไหมครับเดียครับ
4: นั่นน่ะสิคะขอบคุณพี่ๆที่ส่งมาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยยิ่งดูยิ่งอินยิ่งลุ้นยิ่งเจ็บหัวใจคุณผู้ชมเพราะอะไรเส้นทางความรักอ่ะโอ้โหคู่นี้เนาะพบทีกับธินกรคือมีทั้งชนชั้นแล้วก็อุดมการณ์เข้ามาขวางจนมันไกลเกินเอื้อมคือยากจะมาจบด้วยกันได้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอินกับองศาเขาก็เลยมีข้อความบางอย่างฝากถึงแฟนๆด้วยค่ะ
5: ถ้าพูดตามความจริงง่ายๆคือมันแทบจะเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้เลยแหละเนาะด้วยทุกอย่างตัวละครสองตัวมันมีความจะบอกว่ามีความกล้าหาญทางความคิดที่สูงมากจริงๆเพื่อหาทางที่จะได้รักกันและสุดท้ายผมเชื่อนะความรักที่เขามีต่อกันมันจะนำพาไปซึ่งอะไรก็แล้วแต
6: ่ไม่เป็นไรนะก็มาอยู่นี่แล้ว
7: คือยังไงพบคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องกลับมาเพื่อที่จะอยู่กับธินกรให้ได้แล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะยากแค่ไหนแต่พอกลับมาแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องอุดมการณ์มันมีอีกหลายอย่างที่ทำให้แบบมันไปกันสุดทางไม่ได้
8: ไม่ว่าจะด้วยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่อง

0: มการณ์คนอย่างมันกับคนอย่างพ่อไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันได้
1: ความรักมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีอุปสรรคก็เหนือกว่าความรักก็มีต้องลุ้นไปด้วยกันว่าความรักจะชนะอุปสรรคหรือเปล่าหรือว่าอุปสรรคมันใหญ่โตเกินกว่าความรักจะรับไหว
2: เอาใจช่วยจนถึงวินาทีสุดท้ายกับตอนจบนะคะพรุ่งนี้ค่ะซีรีส์อรุณรุ่งนะคะ20:30 น.ดูทางทีวีช่องวัน31และเวอร์ชั่นอันคัตทางแอปวันดีค่ะส่วนพรุ่งนี้ที่เขามีงานดูตอนจบอ่ะคุณผู้ชมค่ะในงานเนี่ยนะคะก่อนที่งานจะเริ่มต้นวันบันเทิงจะมีการไลฟ์พูดคุยแบบสดๆกับอินแล้วก็องศาด้วยปักหมุดได้เลยใน TikTok วันบันเทิงตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปค่ะตอนนี้สลับกันมาที่โครงการดีๆนะคะที่ทางดัชมิลเนี่ยเขาชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันได้ง่ายๆไปติดตามค่ะ
3: กลุ่มบริษัทดัชมิลตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มและโยเกิร์ตประกาศเปิดตัวแคมเปญตรวจตราให้มั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพจากดัชมิลโดยมีหนุ่มกัญชัยมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของแคมเปญพร้อมชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพเริ่มง่ายๆจากการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพโดยแคมเปญนี้มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราทางเลือกสุขภาพและสนับสนุนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพอีกด้วย
4: พี่หนุ่มเป็นตัวแทนของคนที่อยากรู้อะไรต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับอยู่กับข้อมูลจริงๆตลอดเวลาด้วยสิ่งนี้แหละครับที่พี่หนุ่มมีอยู่เรามองว่าเหมาะสมกับจุดขายของแคมเปญนี้มากๆที่ผู้บริโภคควรจะใส่ใจตรวจตาให้มั่นใจก่อนซื้อแบบพี่หนุ่มนะครับแล้วจะได้สินค้าที่ดีมีสุขภาพดีไปกับดัชมิลด้วยครับ
5: หาผลิตภัณฑ์ที่มันมั่นใจได้อย่างเช่นดัชมิลเนี่ยในการที่คุณจะเลือกบริโภคเพราะอย่างน้อยเนี่ยทางภาครัฐเอ่ยหรือว่าทางภาคเอกชนเอ่ยเขาการันตีอยู่แล้วว่ามั่นใจได้เพราะมีตราสัญลักษณ์ในเรื่องสุขภาพ
2: ไปค่ะส่วนตอนนี้ขอเตรียมตัวไปดูซีรีส์อรุณรุ่งตั้งแต่ตอนนี้เลยขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
6: คุณผู้ชมครับเราเกาะไม่ปล่อยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับนายกไปตรวจความพร้อมกองทัพอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูครับแสนยานุภาพกองทัพทั้งกำลังพลอาวุธและยุทโธปกรณ์พร้อมแค่ไหนขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวนะเติมกำลังและขนเสบียงอย่างต่อเนื่องครับ
7: สวัสดีครับผมบูมสหรัฐนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569นะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะมีโชว์สุดพิเศษจากดาราศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถมาชิมมาช็อปมาใช้ภายในงานได้อย่างจุใจสุดๆไปเลยครับงานจะจัดตั้งแต่วันที่27-30 สิงหาคมนี้นะครับมาเจอกันที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาเจอกันนะครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: นมเจนไอเทปานอลสารเพชร
3: นมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ตอบเด็กเจนไอคุ้ม10บาทตอบแม่เจนมัม
4: Want that glass skin PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: ไว้อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
1: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
2: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โอ้นี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม
3: ่สว่างเหมือนดีดนิ้วด้วยข้าวไฟ0บาทแต่มีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนไอเทมยุคใหม่ซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างที่สุดเท่าที่ซีเล็กมีมาด้วยกำลังไฟ 2,500 วัตต์มาพร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์มั่นใจสว่างสวยทั้งคืนอุ่นใจคลายกังวลแม้ในยามวิกาลทนทานทนแดดทนฝนด้วยมาตรฐาน IP67 มั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟในยามกลางวันให้แสงสว่างในยามค่ำคืนได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงควบคุมเปิดปิดด้วยรีโมทแสงสว่างครอบคลุมพื้นที่200ตารางเมตรไม่ว่าจะในรั้วบ้านร้านค้าสวนหรือไร่นาก็ส่องสว่างเห็นชัดช่วยระวังภัยแม้ในยามวิกาลมั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย1252
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: จะ

0: มเจนไอเทพานอล3เพชร
1: นมเจนไอโอเมก้า369ประโยชน์ตอบเด็กเจนไอคุ้ม10บาทตอบแม่เจนมัม
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
3: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
2: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
5: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เดลิทไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944ออก
7: ดวลเพลงชิงทุนพบกับพนักงานเวรเปรย์หนุ่มสุดขยันที่ขอมาคว้าทุนไปซ่อมแซมบ้านเพื่อแม่และยาย
8: เป้าหมายที่มารายการดนเพลงชิงทุนในวันนี้นอกจากจะสานฝันให้คุณยายแล้วผมอยากได้เงินสักก้อนเพื่อที่จะไปซ่อมแซมบ้านให้แม่กับยายครับ
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทรเอ็นแฟนคอนคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร
11: ์
10: ต
11: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
12: เราก็ไม่ปล่อยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับปรากฏว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชานายกอนุทินไปที่ช่องอานม้าอุบลราชธานีใช่ไหมครับเป็นดินแดนของไทยแต่กัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจับออกหมายจับนายกนะลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาวันนี้เราจะมาอ่านเกมนะครับว่าทำไมกัมพูชาต้องทำแบบนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีไปดูแสนยานุภาพของกองทัพนะเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าแสนยานุภาพไม่ว่าจะเป็นกองทัพอาวุธต่างๆมีความพร้อมมากเลยนะครับไปหลายที่เลยนี่นายกอนุทินแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของกองทัพเรือในการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับแล้วก็สนามฝึกกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบชลบุรีก็มีการขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับดูศักยภาพกำลังรบของกองทัพมีเรือฟิกเกตเทคโนโลยีโดรนไร้คนขับซึ่งก็มีการฝึกก็จะเน้นพัฒนาควบคู่ระบบไร้คนขับเพิ่มประสิทธิภาพลาดตระเวนชี้เป้านะครับไฮไลท์สำคัญก็คือนี่คุณผู้ชมครับดูสัญญาณุภาพของไทยนะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลายอย่างเลยครับ
13: ก็ยอมรับนะคะว่ามีเรือรบยุทโธปกรณ์บางส่วนใกล้ปลดระวางแล้วแต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมทยอยจัดหาใหม่เพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพโดยเฉพาะเรือฟริเกตและเทคโนโลยีไร้คนขับแต่ขออุบรายละเอียดอาวุธที่จะจัดหาใหม่นะคะโดยนายกบอกว่าก็เราไม่ต้องบอกทุกอย่างหรอกว่ามีอะไรนะให้เขาแบบว่ามาถึงแล้วอุ๊ยมีอย่างนี้ด้วยหรอ
12: ครับ
13: แต่ว่าก็ต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่แค่กองทัพเรือที่มีศักยภาพพร้อมรบทางกองทัพบกเองก็เช่นกันนะมีความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยรับภัยสงครามรูปแบบใหม่แต่จะไม่เปิดให้ฝั่งตรงข้ามรู้ว่ามีอะไรบ้างเมื่อแสนยานุภาพต่างๆพร้อมแล้วกำลังใจทหารที่คอยปกป้องชายแดนก็สำคัญก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกนายกก็เลยต้องลงพื้นที่ชายแดนไปให้กำลังใจพี่น้องทหารด้วยตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ไปช่องอันมาที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยเพิ่งเหยียบทุ่นระเบิดเสียขาที่15ไปแล้วก็ย้ำมานะว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนะคะ
12: ทีนี้คุณผู้ชมครับเห็นภาพไปครับนายกลงพื้นที่แบบนี้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานะครับนั่งไม่ติดออกมากล่าวหาว่านายกอนุทินลุกล้ำช่องอานมาจุดนี้เป็นดินแดนของกัมพูชาครับเขาบอกเขายึดแผนที่มาตรา1ต่อ 200,000 และก็กล่าวหาว่าการมาเยือนของผู้นำไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนได้และก็ขู่ว่าจะออกหมายจับนายกอนุทินข้อหาก็คือลุกล้ำดินแดนแต่คุณผู้ชมดูภาพนี่เราไปฮะธงชาติไทยสะบัดแบบนี้นายกอนุทินพอรู้เรื่องนะครับอุทานบอกเหรอแล้วก็หลุดขำเล็กน้อยนะครับแล้วนายกบอกว่าจริงๆเนี่ยเราทำตาม joint statement ทุกอย่างนะครับตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้และยังบอกไปถึงฝั่งกัมพูชาด้วยว่าให้ทำตาม joint statement ด้วยนะครับ
13: เรื่องนี้ทำให้ศาสตราจารย์ชิตวรรณชนกุลอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยออกมาตั้งคำถามด้วยความแปลกใจนะคะว่ากัมพูชาจะไปฟ้องร้องช่องทางไหนเพราะหากจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศศาลนี้รับพิจารณาเพียง4ประเด็นหลักนะคะข้อหาสำคัญคือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรสงครามรุกรานและละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งการที่นายกอนุทินไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ช่องอันมาอยู่ในเขตอธิปไตยไทยแท้ๆเนี่ยมันไม่เข้าข่าย4ข้อหานี้เลยนะคะการพิสูจน์อธิปไตยก็ต้องยึดตามหลักสันปันน้ำซึ่งแนวสันปันน้ำก็คือการเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่เป็นหน้าผาดังนั้นพื้นที่หน้าผาบริเวณช่องอันมาจึงเป็นผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนกัมพูชาไม่สามารถจะมามีดินแดนยื่นออกมาเป็นจะงอยเหนือหน้าผาของไทยได้ค่ะนอกจากต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาค่ะ
14: จริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร์ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
12: หรือสอดคล้องกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอาจารย์ทรงฤทธิ์วิเคราะห์นะครับว่าการออกมาขู่บอกว่าจะจับนายกอนุทินเป็นการกล่อมแล้วก็ปลุกเร้าคนในประเทศกัมพูชาเท่านั้นนะครับคือฮุนเซนเนี่ยอยากจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ช่องอานมายังเป็นของกัมพูชาและเป็นการพยายามดิสเครดิตเอาไปขยายความว่าผู้นำของไทยยังทำผิดกฎหมายซะเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างกระแสดึงเอาชาติพันธมิตรหรือเวทีสากลเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อพิพาทเขตแดนนี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยก็ควรจะคุยกันในเวทีทวิภาคีหรือว่าคุยกับไทยโดยตรงก็ได้นะครับความพยายามของกัมพูชาที่ลากเอาคนอื่นมาเอี่ยวเนี่ยคุณผู้ชมดูได้จากกรณีที่ฮุนเซนไปกล่าวบนเวทีการประชุมสภาระหว่างประเทศครั้งที่2ที่กรุงพนมเปญกล่าวหาว่าไทยเนี่ยใช้ปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาและนี่ก็เป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยที่นำปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเหตุผลในการดำเนินการทางทหารนะครับ
13: และเรื่องนี้นะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาออกมาฟาดกัมพูชาต้องแยกให้ออกระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารอันนี้คนละประเด็นหากจะพูดถึงสงครามต้องย้อนดูจากนัดแรกที่กัมพูชาเริ่มไม่ใช่เริ่มเล่าเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้นะคะส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการยึดครองดินแดนท่านย้ำว่าการคงกำลังเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นการยึดครองและหากเห็นต่างเรื่องเส้นเขตแดนก็ต้องใช้กลไกเขตแดนที่ทั้งสองประเทศยอมรับเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ทหารมาเป็นคนลากเส้นไม่ใช่แข่งกันสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศส่วนที่มาคูออกหมายจับนายกอนุทินท่านย้ำว่านายกลงพื้นที่ช่องอันมาเพื่อให้กำลังใจทหารไม่ได้ไปขีดเส้นไปเปลี่ยนเขตแดนเลยค่ะเตือนกัมพูชาอย่าโกหกประชาชนของตัวเองหากยังมีข้อพิพาทก็ต้องพิสูจน์ด้วยแผนที่หลักฐานสนธิสัญญาและกลไกทวิภาคีไม่ใช่ตัดสินกันด้วยคำขู่ขอให้ตาสว่างกันได้แล้วท่านว่าแบบนี้เลย
12: แต่ไม่รู้ว่ากัมพูชาเขาจะตาสว่างหรือเปล่านะคุณผู้ชมอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกว่าปัจจุบันตระกูลฮุนกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในประเด็นนี้ฮะก็คือ FBI เนี่ยเขามีการส่งบัญชีรายชื่อคนที่พัวพันกับพวกสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ต่างๆก็บอกเป็นรายใหญ่เลยส่งมา4คนนะครับซึ่ง4คนเนี้ยล้วนเป็นคนใกล้ชิดของฮุนเซนทั้งนั้นเลยโดยทาง FBI ยังขู่ด้วยนะครับว่าถ้าไม่ได้ตัว4คนนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนโดยตรงนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยฝั่งตระกูลฮุนไม่มีใครพูดออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้เลยนะครับแต่คนที่เอาออกมาพูดก็คือฝ่ายค้านกลุ่มของสมรังสีนำไปแปรโจมตีรัฐบาลในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี่จึงทำให้ตระกูลฮุนต้องดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อฟ้องไทยและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศของตนเองครับ
15: FBI เขาบอกว่าอันดับแรกเขาอยากได้4คน
16: ครับ
15: นะครับที่เป็นออกยา นะครับออกยาอะไรล่ะก๊กอัน
16: ครับ
15: ออกยาลียงพัฒน
16: ์โอ้แต่ละคน
15: ออกยาแล้วอีกคนนึงเป็นหลานของฮุนเซนก็คือฮุนโต
16: ครับ
15: นะครับอีกคนนึงก็คื ดีวิเชียและนี่คือเขายกตัวอย่างนะดีวิเชียก็คือลูกเขยของฮุนเซนทุกวันนี้เราจะเห็นสภาพตระกูลฮุนเนี่ยดิ้นรนนะครับเพราะอะไรจีนตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัด
13: ส่วนเรื่องที่นายกอนุทินอนุมัติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่อาจารย์สริตมองว่าเสปูด้วงมีความเหมาะสมนะคะและจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าการปะทะกันใน2รอบที่ผ่านมาเสปูด้วงมีส่วนร่วมในการวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้เจ้าตัวไปดำรงตำแหน่งก็จะรู้ค่ะว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดไหนเป็นจุดแข็งนะคะจุดที่อ่อนก็ยังเสริมให้แข็งแกร่งได้ที่สำคัญการเป็นเลขาธิการสปช.มีหัวหน้าใหญ่สุดคือนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอะไรไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีกลาโหมให้เสียเวลาไม่ต้องมีขั้นตอนคือโทรหากันได้เลยเพื่อรับฟังแล้วสั่งการในเรื่องที่สำคัญเลยนะคะโดยสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับตำแหน่งใหม่ค
12: ่ะขณะเดียวกันเรื่องของการเยียวยาคุณผู้ชมครับการเยียวยาเนี่ยถ้าจำกันได้นะปั๊มน้ำมันที่พังเสียหายจากจรวด BM 21ของกัมพูชายิงมาตกตั้งแต่การปะทะกันรอบที่2คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยและน่าสนใจแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับนางกบลรัตน์เจ้าของปั๊มเดินหน้าเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมปี68เธอเคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาหลังประเมินความเสียหายตอนนั้นตัวเลขน่าจะอยู่ที่20ล้านบาทนะครับกิจการเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูหลายเดือนมีการยื่นหนังสือ4หน่วยงานที่กระทรวงพลังงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงเดือนกันยายนปี68เธอไปร้องผ่านกรรมาธิการกฎหมายลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกษและทางกรรมาธิการเนี่ยรับว่าจะนำปัญหาเหล่านี้ไปติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกระทั่งช่วงเดือนกรกฎาคม2569ก็คือครบ1ปีเธอเดินทางมายังอาคารรัฐสภามีการยื่นหนังสือทวงถามเงินเยียวยาครั้งที่1และวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเธอไปที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามเรื่องนี้นะครับ
13: นางกมลรัตน์ยืนยันนะคะว่าแม้จะเป็นเจ้าของกิจการเอกชนแต่เธอก็คือประชาชนคนไทยนะคะแล้วได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความมั่นคงโดยตรงอีกทั้งประกันภัยไม่ครอบคลุมความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวสิ่งที่เรียกร้องคืออยากให้รัฐบาลตัดสินใจให้ชัดเจนมาเลยว่าจะเยียวยาหรือไม่และฝากไปถึงทุกรัฐบาลให้ดูแลประชาชนคนชายแดนจริงๆจังๆและพิจารณาระบบประกันภัยเพื่อรองรับความเสียหายจากเหตุสงครามในอนาคตด้วยค่ะ
16: ฉันก็ไม่ได้นำระเบิดลงมาที่ปั๊มของตัวเองและมันก็เป็นความผิดพลาดจากการบริหารงานของรัฐที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะไปดูแลในส่วนของประกันสงครามหรือประกันใดๆก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยากให้ยกเคสดิฉันเป็นกรณีตัวอย่างที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
13: ในฐานะที่เราอ่ะเป็นคนไทยด้วยกันเป็นประชาชนเหมือนกันเนี่ยขอส่งกำลังใจให้คุณกมลรัตน์นะคะกฎหมายที่มีหรือข้อกำหนดที่รัฐบาลช่วยตอนนี้คือช่วยกรณีชีวิตคน
12: ค
13: ือประชาชนเสียชีวิตเนี่ยมีเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลหรือเป็นกิจการห้างร้านที่มันตายในทางธุรกิจแบบนี้มีอะไรเยียวยาเขาไหม
12: เอาอย่างนี้ละกันลองฟังคุณไอรัชนกศรีนอกในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรมีการเชิญปภ.ศรีสะเกษและสำนักนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงนะครับเบื้องต้นปภ.ศรีสะเกษบอกว่าระเบียบกระทรวงการคลังรองรับการเยียวยาหลักๆเฉพาะอย่างที่คุณแจ็คบอกเลยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่ความเสียหายของภาคเอกชนยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางคุณไอซ์มองนะครับว่ากรณีนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษควรจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องตกอยู่ในช่องว่างของกฎหมายเสนอให้หน่วยงานรัฐนะครับเร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้วยนะครับ
13: อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยโกงสอบท้องถิ่นนะคะตำรวจปปป.เนี่ยบุกไปจับอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษนายกเฮงกับเจ้าหน้าที่อบต.ที่ศรีสะเกษแล้วก็ล่าสุดทั้งคู่ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังตำรวจควบคุมตัวนายกเฮงหรือนายประวิตรอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.กับนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.ที่ศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมาสอบปากคำ ผู้ต้องหาทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหายื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทที่สุดก็ได้ประกันตัวไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้งคู่เนี่ยมีพฤติการตระเวนหาผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยมีนานวพรทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาผู้สมัครสอบแต่การจัดหาผู้สมัครสอบมีจำนวนเกินกว่าโควต้าตำแหน่งที่สามารถจัดหาให้ได้ส่งผลให้มีผู้สมัครสอบจำนวนมากเลยสอบไม่ผ่านคือจ่ายเงินไปแล้วแล้วไม่มีชื่อปรากฏว่าสอบได้เนี่ยมากกว่า40คนแต่กลายเป็นกลุ่มในหน้ากลับปฏิเสธการคืนเงินสินบนอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างให้พื้นที่อื่นเพื่อทดแทนให้นะคะตำรวจยังเจอเบาะแสว่าเครือข่ายนี้อาจขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัครสอบก่อนจะเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขและเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนานวพรเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายนี้ค่ะ
12: อีกข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับมาจากนายอัศพลประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสภาผู้แทนราษฎรบอกนะครับว่าเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษพบว่ามีนายกเฮงเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดแต่จากเบอร์หนึ่งจะโยงไปถึงส่วนกลางเป็นใครต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานเป็นแชทไลน์นะครับที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ส่วนกลางเชื่อมโยงกับนายกเฮงมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษด้วยมียศด้วยนะเป็นยศพันตำรวจโทนะครับซึ่งอธิบดี DSI ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วในส่วนของคณะกรรมการปปช.จะมีการเซ็น MOU ทำงานร่วมกันกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในวันที่11กันยายนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เสียหายมาร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้นะครับและจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้กับปปช.และตำรวจดำเนินการขยายผลต่อไปด้วยนะครับ
13: ซึ่งเรื่องนี้นะคะดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยบอกว่าการจ่ายเงินบรรจุข้าราชการจะเริ่มในตำแหน่ง C2 ถึง C3 ก่อนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ซะก่อนหลังจากนั้นค่ะก็ต้องจ่ายเงินอีกนะคะเมื่อเข้าสู่การประเมินผลเพื่อยกระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นจากเดิมจาก C3 ขยับไปเป็น C4 อันนี้ก็ต้องจ่ายหรือมีการทำเรื่องโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองต้องการก็ต้องจ่ายเงินอีกราคานึงด้วย
12: เครือข่ายการโกงเนี่ยมันเกิดขึ้นคือคนจ่ายก็ต้องมั่นใจว่ามันมีผู้ใหญ่บงการและคุ้มครอง

0: ปฏิบัติการเท่านั้นนะครับส่วนระดับอธิบดีอาจจะรอดก็ได้ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่ทำคดีอย่างปปช.ทำสำนวนให้แน่นหนาให้ดิ้นไม่หลุดด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะดราม่าวัดป่าอดุญญารามยังไม่จบนะคะล่าสุดทายาทออกมาชี้แจงว่าจะยกที่ดินให้กับวัดตามเจตนารมณ์เดิมของตาเฮียงแต่จะยกให้เฉพาะที่ดินเมื่อปี2541เท่านั้นส่วนที่เพิ่มเติมมาหลังจากนั้นก็ต้องคืนกลับมาให้ทายาทค่ะ
0: ก่อนจะไปดูเรื่องของประเด็นนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะเรามีเคล็ดลับในการใส่ใจตัวเองมาแนะนำติดตามจากคุณจอยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะชวนคุณผู้ชมมาฟังวิธีการใส่ใจดูแลตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านกันต้อนรับคุณอู๋เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะฮะมองอะไรก็เห็นเป็นมัวมัวเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดได้กับการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตเลยทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือนะฮะเจอทั้งแดดแรงจนเรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยจะพบมากในผู้สูงอายุนะฮะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเสื่อมลงทุกวินาทีถ้าปล่อยไว้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ดูแลนะฮะมันจะมีผลเสียตามมาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยผมเองเป็นเจ้าของโรงงานครับคุณจอยเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะผมลงตั้งแต่งานวิจัยนะลงวิจัยด้วยตัวเองกับทีมงานนะฮะคัดสรรวัตถุดิบนะฮะเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศโรงงานมีมาตรฐานสากลนะครับผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลจนได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณจอยวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนประกอบที่ช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมครับซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าท่านได้ทานตัวนี้สุขภาพดวงตาของพวกท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายไม่เคืองตาไม่แสบตามองอะไรก็ชัดไม่เบลอเห็นหน้าลูกหลานได้แบบชัดไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮะขับรถตอนกลางคืนก็ขับได้สบายสบายนะฮะผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะฮะเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ผมตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ผมให้แค่วันนี้วันเดียวตั้งใจฟังดีๆนะฮะวิตามินเอตราดิฟเนเจอร์2กล่องเนี่ยปกติราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดพิเศษนะฮะลดพิเศษเลยเหลือเพียง 1,299 บาทครับเฉพาะ99ท่านแรกโทรให้ทันนะครับผมจะแถมเพิ่มเติมให้ครับ1กล่องครับคุณจอย
2: ค่ะ
3: 2กล่อง3กล่อง4กล่องไปเลย2แถม4นะครับแต่อย่างที่บอกผมเป็นเจ้าของมาเองและช่วงนี้อยากให้ดูแลดวงตากันหน่อยนะครับผมเข้าใจดีว่าทุกคนเวลาจะซื้ออะไรอ่ะมันต้องเอาให้คุ้มนะครับเอาให้ดีที่สุดงั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้นะรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยผมจะลดพิเศษให้อีก300บาทนะครับลดอีก300บาทแปลว่าคุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทนะครับยังไม่พอคุณจอยผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องนะฮะรบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมให้ผมทีนะฮะนี่ครับผมจะวางให้ดูกันชัดๆนะครับผมจะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5นะครับและกล่องที่6ครับเป็น2แถม6นะ
2: ค่ะ
3: แต่พิเศษสุดๆวันนี้นานๆมาทีสำหรับรายการนี้ผมจะแถมเพิ่มให้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าตัวนี้นะครับขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นได้สูงมากนะฮะเห็นไหมครับงอได้สูงมากและไม่หักแน่นอนสังเกตไหมครับไม่หักแน่นอนผมทำให้ดูนะฮะ
2: ค่ะ
3: หรือนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พัง
2: ไม่ต้องกังวลเลย
3: ไม่ต้องกังวลเลยผมแถมให้อีก1ชิ้นครับวันนี้ซื้อ2แถม7ครับ2แถม7รับไปเลย9ชิ้น999บาทพิเศษจริงๆถ้าใครติดตามมารายการอื่นหรือแม้กระทั่งรายการนี้มาครั้งก่อนไม่มีนี่แน่นอนนะครับรีบโทรมาที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE @skyu88 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องบอกว่าที่นี่ที่เดียวช่องนี้ช่องเดียวหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะครับ

0: มาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบมารีบโทรเลยนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมครับมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับปกติ2กล่องเนี่ยเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายโอ้โหสายไปไวมากเหลือไม่ถึง9สายแล้วครับ
1: ค่ะ
0: 9สายสุดท้ายรีบโทรมาถ้าโทรทันเอาไปเลยอีก6กล่องและแว่นตากรองแสงสีฟ้าตัวนี้นะครับตรงขาแว่นสังเกตนะยืดหยุ่นสูงมากงอได้นะฮะไม่หักแน่นอนงอได้ไม่หักแน่นอนใครเผลอนั่งทับหรือทำหล่นทำร่วงนะครับไม่พังแน่นอนผมให้อีก1ชิ้น2แถม7ไปเลย9ชิ้น999บาทครับ2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้เลยที่เบอร์02113นะครับ0829 02113 0829 LINE @sai SKU 88 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เยอะแบบนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรถูกและดีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดนะครับหรือกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตาดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะครับตอนนี้คุณจอยสายหมดแล้ว
1: อุ๊ยแต่เวลายังเหลือ
0: เวลาเหลือใช่ไหมเอางี้ผมขอต่อให้ต่อให้รีบโทรให้ทันก่อนหมดเวลาก่อนหมดเวลาไม่จำกัดจำนวนสายนะไหนๆมาทีนะผมตัดสินใจเองรับผิดชอบเอง2แถม7ไม่จำกัดจำนวนสายโทรให้ทันนะครับ9ชิ้น999บาท2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับ2แถม7 9ชิ้นเลย999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกผมไม่ให้แล้วนะรีบโทรให้ทันตอนนี้021130829 2แถม7ทั้งหมดนี้เลยครับ9ชิ้นเซตใหญ่มากๆ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะครับ9ชิ้น999บาท021130829 021130829 LINE SISKU88 นะฮะ9ชิ้น999บาทเท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมวันนี้โปรดีจริงๆนะเนี่ยโปรนี้ยังช็อกอยู่เลยมีให้เพิ่มด้วยเซตใหญ่แบบนี้รีบโทรให้ทันและอย่าลืมนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอรีบโทรมาสั่งใส่ใจตัวเองและคนในบ้านวันนี้ขอบคุณพี่อุ่นนะคะคุณผู้ชมยังโทรได้และติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: คุณผู้ชมคะวันนี้ป้าดาตัวแทนของทายาทวัดป่าอรุณยารามที่มีประเด็นพิพาทเรื่องที่ดินกันอยู่เนี่ยนะคะออกหมายเรียกเป็นรอบที่2แล้วนะตำรวจเนี่ยเรียกให้ไปพบในข้อหาบุกรุกหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกแล้วไม่ไป
6: แต่ป้าเขาก็มีเหตุผลนะความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ป้าอยากรู้นะครับ
5: แล้วก็ตอนนี้มีที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่แล้วด้วยนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายป้าดาจะเจอหมายจับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าได้ออกหมายเรียกป้าดาตัวแทนทายาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามให้มาพบพนักงานสอบสวนรอบแรกก็คือเมื่อวานแต่เจ้าตัวไม่ไปนะคะวันนี้ก็จะออกหมายเรียกรอบที่2แล้วให้ระยะเวลาเท่าเดิมคือ15วันครบ2ครั้งไม่มาแล้วไม่ติดต่อหรือแจ้งเหตุจำเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขออนุมัติหมายจับนะคะในข้อหาร่วมกันบุกรุกนอกจากป้าดาแล้วคดีนี้ยังมีชายชะกัน9คนที่ร่วมก่อเหตุรวมถึงทหารนอกราชการอีก1คนนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนแม้จะยังไม่มีหมายเรียกออกมาก็ตามนะคะ
6: คำถามคือป้าดาไปไหนนะครับถ้าจำกันได้เมื่อวานเนี่ยมาแถลงข่าวเปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่เจ้าตัวเลยไม่ได้ไปพบตำรวจวันนี้ป้าดาก็ไม่ว่างนะเพราะว่ามีคิวมาออกรายการโหนกระแสนะครับแต่ปรากฏว่าป้าดาไปถึงรายการจริงๆไม่ยอมไปนั่งพูดคุยนะ ปล่อยให้นายวรเดชที่ปรึกษาที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นั่งแทนนะครับป้าดาบอกว่าเรื่องหมายเรียกค่อยว่ากันที่หลังที่ต้องการตอนนี้ก็คือความจริงมีเรื่องเดียวคือการตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงว่าเอกสารต่างๆถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเรื่องนี้มาถึงซับซ้อนและมันมีหลายประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบว่าเอกสารมันมีไส้ในหรือเปล่านะครับป้าดาระบุนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเหตุใดเรื่องดังกล่าวมันจึงมีความซับซ้อนและมันมีหลายประเด็นที่รอให้ตรวจสอบอยู่นะครับเช่นเอ้าทำไมมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดก่อนที่จะมีการจัดตั้งวัดอีกอยากขอให้นำหลักฐานจริงเนี่ยมาตรวจสอบไม่ใช่ว่าทายาทไม่เชื่อเอกสารนะแต่เอกสารที่ถูกนำมาแสดงนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากต้นฉบับซะก่อนนะครับ
7: ต้องร้องให้ตรวจสอบถ้าถูกต้องนะคุณเอาไปเลยทายาทไม่ติดใจแต่ถ้าไม่ถูกล่ะทำไมคุณกลัวอะไรนักหนาทำไมปกปิดดำมืดกันไปหมดก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเราอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เจ้าอาวาสตั้งปี35แต่วัดได้ปี41แล้วก็เจ้าอาวาสไปตั้งก่อนวัดได้ไงกติกามติของสงฆ์เขาก็มีชัดเจนอยู่ว่ามันเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ถ้ายังไม่มีวัดเท่ากับว่าโมฆะไม่ใครไปตั้ง
5: ทีนี้เนี่ยนายวรเดชช่างบุตรที่ปรึกษาทายาทของตาเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยนะคะซึ่งไปนั่งในรายการแทนป้าดาปรากฏเจ้าตัวก็ไปโต้เถียงกับทนายอนันชัยหลายประเด็นเลยหลังตั้งคำถามถึงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผังแปลนการสร้างวัดแผนผังมีภาพประกอบหรือไม่กุฏิศาลาหรือโบสถ์ต่างๆจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าที่เถียงกันเนี่ยเพราะอยากให้ไปดูในเรื่องของแผนผังที่ตั้งของวัดก็ไม่ไปดูทายาทสถานที่ไม่ได้เป็นวัดเพราะเกะกะรกร้างจะเป็นวัดได้อย่างไรแอบยัดไส้หรือไม่ทายาทบอกว่าถ้าไปดูแล้วถูกก็จะโอนให้ทำไมไม่ฟังกันหาว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องอาศัยความเป็นทนายไปฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยไม่กลัวและบอกนะถ้าอีกฝ่ายลงพื้นที่จริงพบว่าพื้นที่สะอาดจริงเป็นวัดจริงแค่นี้ทายาทเขาก็ยอมแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นฝั่งทายาทยังคงยินดีทำตามเจตนารมณ์ของตาเฮียงโดยพร้อมโอนที่ดินให้ตามเนื้อที่เมื่อปี41ที่มีการใช้ในการก่อสร้างวัดนะคะก็คือสร้างถึงไหนเนี่ยโอนให้ถึงแค่นั้นโอ้ทีนี้ปี41เนี่ยถึงไหนล่ะก็ต้องไปพิสูจน์กันก็จะไม่เยอะอ่ะถูกไหมคะแล้วถ้าหลังจากนั้นแล้วนะคะที่เหลือที่มันเป็นป่ารกร้างหัวไร่ปลายนาไม่ได้ใช้เพื่อการสร้างวัดเนี่ยเขาขอไม่โอนให้นะ
8: ติดใจว่ามันเป็นวัดจริงไหมถามว่ามันเป็นวัดเพราะเอกสารถูกก็มึงยัดไส้มันมีอะไรบ้างปะปี41อ่ะเอาหลักฐานมาดูหลักฐานอยู่กระทรวงศึกษาไปเอาหลักฐานมาพอหลักฐานมาแล้วเอาไปดูกันไปดูกันไปดูกันมันมีโอเคทายาทโอนให้แต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่ใช่วัดนี่ไปเอาใบตาตั้งมาเป็นเจ้าวัดมันก็คือเจ้าวาดปลอมเพราะไม่มีวัดแล้วเจ้าวาดองค์นี้ต่อมาได้เป็นพระครูมันจะเป็นได้ไงก็เจ้าวาดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้แล้ว
6: นอกจากแหวนทุกนิ้วแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้แขวนพระอีกหลายองค์มากๆเลยที่คอนะครับคุณผู้ชมทีนี้อีกฝั่งหนึ่งทนายกระดูกเหล็กนะครับทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับประธานมูลนิธิกองทัพธรรมบอกเสียดายนะที่ฝั่งที่ปรึกษาทายาทเจ้าของที่ดินเคยทำงานเกี่ยวกับสำนักพุทธน่าจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายสงฆ์มากกว่าตนเองแต่กลับอ้างเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนการตั้งวัดพออธิบายไปก็ไม่ฟังพูดเรื่องผังวัดกับรูปภาพพอให้ดูก็ไม่รับฟังอีกจริงๆอยากจะฝากป้าดาคืออยากให้ป้าดาเนี่ยมานั่งด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าแกหายไปไหนไม่ยอมมานั่งปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาคุยแทนนอกจากนี้เนี่ยจะฟ้องกลับคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์และหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็เลยบอกว่าเขาจะสมความปรารถนานี่ทนายขู่ไปแบบนี้นะครับ
9: ถ้าป้าดาอยู่นะสนุกกว่านี้สนุกกว่านี้นี่แกไม่กล้ามาไงแกไม่อยากปะทะกับทนายอนันชัยไงมันเสียเวลาแล้วผมก็เลยบอกเลยตัดบทไปว่าไงต่อให้คุณร้องแลกแหกกระเชอน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่ได้วัดอดุลเนี่ยจบแล้วครับแต่ว่าเรื่องของป้าดากับทายาทป้าดาแล้วก็เรื่องของคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยยังไม่จบแล้วก็เริ่มต้นต่อไปนี้มีแต่คดี
6: นี่ทนายกระดูกเหล็กบอกแล้วนะครับว่าต่อไปนี้ฟังนะ จะมีแต่คดีนะครับ
5: ก็ต้องดูว่าจะมีคดีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ป้าดาจะสู้ต่อยังไงด้วยนะคะ
6: ครับ

0: ันนี้น่าสงสารคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ32ปีถูกสามีอยู่กินกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วนะครับใช้น้ำสารเคมีสาดใส่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการขู่ฆ่าด้วยนะคุณผู้ชมดูฮะพันเกือบทั้งตัวเลยอ
1: ่ะ
0: ญาติมาขอความเป็นธรรมกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะตามมาทำร้ายซ้ำอีกคุณน้ำฝนอายุ32ปีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเธอถูกสามีใช้สารเคมีไม่ทราบชนิดสาดใส่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าศีรษะและผิวหนังมีบาดแผลประมาณ 10% ของร่างกายนะครับก็คือส่วนหน้าหมดเลยอ่ะนางสาวน้ำฝนเล่าให้ฟังว่าอยู่กับสามีคนนี้มา10ปีมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ11ปีแล้วนะครับยอมรับว่าฝ่ายชายเนี่ยเขามีครอบครัวก็คือมีบ้านอีกหลังนึงแหละมีอีกครอบครัวนึงก่อนเกิดเหตุเธอตัดสินใจบอกเอาอย่างนี้ขอเลิกราดีกว่าไม่อยากอยู่แบบนี้อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมพูดข่มขู่บอกว่าถ้าจะออกไปก็ออกไปแต่ร่างที่ไร้วิญญาณครับกระทั่งเช้ามืดเมื่อวานสามีชวนเธอออกจากบ้านไปซื้อของระหว่างทางก็เกิดทะเลาะกันจากนั้นสามีเนี่ยก็เรียกเพื่อนที่เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันมารุมทำร้ายแล้วก็ใช้น้ำกรดสาดใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับกระทั่งรถเสียหลักไปชนกับแบรีเออร์ข้างทางทำให้เธอหนีลงมาจากรถได้โชคดีมีรถของโรงพยาบาลขับผ่านมาพอดีได้รับการช่วยเหลือนะครับ
1: เธอบอกว่าตอนนี้รู้สึกกลัวมากๆนะคะกลัวสามีจะตามมาทำร้ายซ้ำเนื่องจากรู้จักคนเยอะและกลัวว่าฝ่ายชายจะไม่ถูกดำเนินคดีอะไรตัวเธอก็จะไม่ปลอดภัยจึงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยากได้รับความเป็นธรรมและอยากให้ดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองกับลูกสาวอายุ11ขวบด้วยส่วนญาติเนี่ยบอกว่าฝ่ายชายจริงๆก็บาดเจ็บและต้องรักษาตัวเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลไปญาติของผู้บาดเจ็บเกรงเขาว่าน้องจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องคดีและกลัวจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะ
2: ช่องทำเดือนที่แล้วเคยบีบคอเขาลบมูลทีไปรับมาต้องท้องเครื่องเข้าก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาพวกพิทักษ์อะไรที่นี่แบบรู้จักคนนู้นคนนี้เยอะเคยแบบดูแลความปลอดภัยให้เขาส่วนที่โดนกระทำครับเข้าคู่แบบไปเอาชีวิตเลยแบบจะฆ่าอย่างเงี้ยเลยครับก้อนโดนเข้าไปให้ใครไม่รู้ซื้อโค้กกับกระเพรามาแล้วบอกให้กินก้อนให้กินก้อนก้อนจะตายอะไรประมาณนี้
1: ขณะที่นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะบอกว่าได้ประสานผู้กำกับการสภ.เมืองกาญจนบุรีให้ติดตามคดีแล้วส่วนเรื่องความปลอดภัยของผู้เสียหายซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวกันอยู่แค่2คนแม่ลูกด้วยเนี่ยนะกำชับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ไปดูแลด้วยค่ะยืนยันนะคะว่าจะดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่นะคะมีเสียงนายอำเภอค่ะ
3: อำเภอเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องก็ได้พาทีมงานในส่วนของอำเภอเองแล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าเขามีลูกเล็กด้วยก็ทางเราก็จะให้การดูแลโดยที่ญาติมีความกังวลว่าอาจจะโดนข่มขู่หรือว่าอะไรเนี่ยทางเราได้ประสานทางกำนันตำบลปากแพรกซึ่งกำนันก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจฮะแล้วก็ได้ประสานทาง
0: มาดูความคืบหน้าของคดีคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับรถเก๋งสีขาวของผู้ก่อเหตุเปิดไฟฉุกเฉินขับออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้วก็กลับรถเพื่อมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลก่อนรถจะไปประสบอุบัติเหตุนางสาวน้ำฝนเนี่ยหนีออกมาได้นะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะหลักฐานนี้ยืนยันได้ว่าในวันเกิดเหตุนางสาวน้ำฝนอยู่ในรถคันนั้นจริงๆล่าสุดเองคุณผู้ชมครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีเชิญตัวนายเทพสามีของนางสาวน้ำฝนพร้อมกับเพื่อนชื่อว่านายดำที่ผู้เสียหายระบุว่าร่วมกันก่อเหตุมาสอบปากคำนายดำให้การปฏิเสธยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับ
1: อ้าวส่วนนายเทพนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะและที่มือแต่อ้างว่าเป็นอุบัติเหตุทะเลาะกับนางสาวน้ำฝนในรถแล้วถูกฝ่ายหญิงใช้ขวดเหล้าตีหัวแตกก่อนเกิดเหตุชุลมุนคว้าขวดบรรจุน้ำยาล้างแอร์จากเบาะหลังทำให้น้ำยาหกใส่นางสาวน้ำฝนแหมหกเข้าที่ใบหน้าเลยนะคะเนี่ยอ่ะแต่เขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยไม่มีเจตนาทำร้ายขอโทษนางสาวน้ำฝนและบอกว่ายังรักฝ่ายหญิงอยู่ค่ะ
4: น้ำยาพวกนี้ผมจะพกไว้เวลาไปทำรถลูกค้ามันอยู่ในรถตอนนั้นตีกันก็เลยชุลมุนก็คว้าก็เลยรู้ว่าเป็นน้ำยาก็อยากขอโทษครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจ
5: เพื่อนเราสรุปได้เพื่อนเราได้ทำด้วยไหม
4: เพื่อนไม่ได้ทำครับ
5: ทำคนเดียว
4: ใช่
0: โอ้ยังรักอยู่แต่ว่าน้ำฝนเขาไม่รักด้วยเหรอครับแล้วหน้าเขาก็ ข้าใจใช่ไหมครับ
1: สิ่งที่คุณทำไม่ได้เรียกว่ารักค่ะ
0: ถูกต้องตำรวจเก็บหลักฐานภายในรถนะครับก็มีขวดพลาสติกบรรจุสารเคมีส่งไปตรวจว่าเป็นสารชนิดไหนกันแน่นะครับเก็บตัวอย่างสารเคมีสารเคมีเนี่ยคุณผู้ชมมันกัดผิวหนังของนางสาวน้ำฝนคือหน้าเขาก็พันเป็นมัมมี่ไปเลยนะครับส่วนในเทพแล้วก็เพื่อนถูกแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่านำตัวไปฝากขังศาลกาญจนบุรีและพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะไปต่อที่จังหวัดปราจีนบุ
0: ร
1: ีนะคะมีหญิงอายุ27ปีเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปอย่างเป็นปริศนาและเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยต้องเรียกว่าระดมกำลังกันมานับร้อยชีวิตเลยออกปูพรมติดตามค้นหาค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก
0: ็
1: ตามหากันอย่างสุดความสามารถพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ทำทุกอย่างจริงๆนะคะปรากฏว่านางบุญรวมมาทราบข่าวว่านางสาวชุติมนอายุ27ปีลูกสาวหายตัวจากบ้านในพื้นที่ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีไปก็รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองและกู้ภัยแล้วก็ที่เห็นก็คือเจ้าตัวก็จุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทีมค้นหานำพาไปเจอลูกสาวในสภาพปลอดภัยด้วยนะคะกระดมกำลังกันออกติดตามหาอย่างเต็มที่เลยนะคะแบ่งกำลังปูพรมค้นหาในรัศมี5กิโลเมตรรอบที่พักอีกส่วนนึงก็คือใช้โดรนขึ้นบินสำรวจทางอากาศควบคู่ไปด้วยนะคะ
0: ปฏิบัติการครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆเนื่องจากรอบๆ บ้านพักของผู้สูญหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่ารกทึบเลยคุณผู้ชมดูตามภาพนะแล้วมันจะมีสัตว์ที่มีพิษพวกงูเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดท้ายการค้นหาใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงปฏิหาริย์มีจริงนะครับทีมค้นหาไปเจอร่างของนางสาวชุติมนนอนหมดสติอยู่กลางป่าแต่สภาพเนี่ยก็คือตอนที่เจอก็คืออยู่ในสภาพเปื่อยกายอยู่ห่างจากที่พักประมาณ500เมตรรีบนำเสื้อผ้ามาให้ใส่นะครับก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้กำกับการสภ.ประจันตคามให้ข้อมูลว่าสอบปากคำครอบครัวนางสาวชุติมนไม่ได้ติดใจที่เจอลูกสาวในสภาพที่อาจจะไม่มีเสื้อผ้านะเนื่องจากตอนที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยน้องก็มีอาการป่วยจิตเวชนะคะก็คือเหมือนว่าไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวประสานให้คุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็ทำไมถึงถูกนำมาทิ้งไว้ในป่าแบบนี้นะ
0: อีกเรื่องนึงกำลังถูกพูดถึงกับกระแสดราม่านี้คุณผู้ชมครับศึกชิงสูตรข้าวมันไก่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วมันลุกลามบานปลายจนเกิดเหตุการณ์นี้ครับ
5: เอ้าอย่าทำค่ะเฮียเฮียเฮีย
0: เฮียพอแล้วนี่ฮะกลายเป็นความรุนแรงซึ่งเราไม่สนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้นะครับคุณผู้ชมเหตุชุลมุนนี้เกิดขึ้นหน้าร้านข้าวมันไก่ในตลาดบางใหญ่นนทบุรีวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาลูกจ้างเนี่ยนำคลิปไปโพสต์บอกอยากจะขอความเป็นธรรมแล้วเขาอ้างว่าถูกนายจ้างทำร้ายเพราะไม่พอใจที่ลาออกจากงานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนื่องจากสูตรและขั้นตอนการทำทั้งหมดอยู่กับลูกจ้างแต่นายจ้างทำไม่เป็นนะครับเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนายจ้างโทรเรียกให้กลับไปที่ร้านเพื่อพูดคุยปัญหากันแต่เมื่อไปถึงที่ร้านปรากฏว่ากลับถูกเจ้าของร้านกับญาติๆเนี่ยทำร้ายร่างกายตามคลิปที่เห็นอ้างว่าถูกนายจ้างข่มขู่เอาชีวิตด้วยก็เลยนำคลิปไปเปิดเผยและขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยครับ
6: แต่ว่าก็ร่วมช่วยกันนั่นแหละญาติพี่น้องเขาแต่คนเสียลำนะครับเป็นพี่น้องเขาเขาคู่ขาผมทุกวันทุกวันแล้วหูสถานที่ที่ผมอยู่แล้วก็เลขห้องที่ผมอยู่อยู่ไปเดี๋ยวกว่าจะมาตายเปล่าๆกลับบ้านดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมอยากดำเนินคดีเขาให้มันถึงที่สุดเลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเขาด้วย
1: ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะปรากฏร้านปิดนะคะก็เลยโทรถามนายจ้างแทนปรากฏนายจ้างเขาให้ข้อมูลกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลย
0: คนละม้วนเหรอ
1: คนละม้วนเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกจ้างสองสามีภรรยาสปป.ลาวคู่นี้ยังไม่มีงานทำก็สงสารแล้วก็รับเข้ามาทำงานนะคะลงทุนเปิดร้านข้าวมันไก่ให้จ่ายค่าแรงวันละ400บาทมีค่าเดินทางให้ไปเรียนสูตรทำข้าวมันไก่แถมมีอาหารให้วันละ2มื้อนะคะนอกจากนี้ยังสำรองค่าทำเอกสารให้ทั้งคู่คนละ 15,000 บาทก็รวมอีก 30,000 แล้วนะคะและตกลงว่าให้ทั้งคู่เนี่ยผ่อนคืนงวดละ 5,000 บาททุก15วันแต่หลังจากนั้นลูกจ้างกลับหยุดงานบ่อยว่าเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวปวดหัวบางทีหยุดติดต่อกันหลายวันเลยร้านก็ต้องปิดนะคะเพราะว่าสูตรขั้นตอนการทำข้าวมันไก่เนี่ยมันอยู่กับลูกจ้างทั้งหมดถ้าลาแบบนี้เนี่ยเขาก็ ขายไม่ได้เพราะว่านายจ้างเองเนี่ยไม่ทราบสูตรทำเองไม่เป็น
0: คนทำสูตร

0: จริงๆคือลูกจ้าง
1: แต่คนลงทุนคือในจ้าง
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมต่อมาลูกจ้างก็มีการส่งข้อความทางไลน์บอกขอลาออกครับนายจ้างก็เลยเรียกมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายที่ติดค้างกันอยู่แต่ระหว่างพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันก่อนเหตุการณ์มันจะลุกลามบานปลายหลังเกิดเหตุฝ่ายลูกจ้างจดสูตรข้าวมันไก่ทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็หนีไปหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยครับ
2: เราให้ไปเรียนสูตรข้าวมันไก่นะแล้วก็จ่ายค่าแรงให้ค่าต่ำก็คือคนละ400ทุกวันพอทำ MOU เริ่มทำ MOU แล้วก็เริ่มหยุดงานละไม่ค่อยสบายปวดหัวแล้วก็โอเคงั้นก็สลับกันหยุดนะเพราะมีกัน2คนใจนี่คือให้ใจน้องก็เต็มที่เลยให้ทุกอย่างแล้วไม่โอเคน้องไม่ทำงานใช่ไหมน้องหยุดก็แฟนก็ลงงานปกติแล้วกันแต่พอถึงเวลาเปิดร้านมาแฟนบอกทำไม่ไหวหยุดพอตอนเช้าไลน์มาผมลาออกเพราะว่าทำไมถึงไปให้ว่าเจ๊ถึงไปข่มขู่จะเอาสูตรเอาอะไรสูตรเนี่ยเจ๊ให้เขาไปเรียนโดยตรงเจ๊ไม่เคยถ้าเจ๊จะเอาเจ๊ก็ไปเอาสูตรตั้งแต่ที่โรงเรียนเดิมอยู่แล้ว
0: ประเด็นสำคัญคือว่าต่อไปเนี่ยใครเป็นเจ้าของผู้ประกอบการก็คงจะต้องเรียนด้วยนะจะได้มีสูตรมีอะไรเป็นของตนเองนะคุณผู้ชมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาแบบนี้หลายๆร้านเอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ตำรวจว่ายังไงตำรวจที่บางใหญ่อยู่ระหว่างประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าไปสอบปากคำนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อลูกจ้างได้เลยนะครับและยืนยันว่ายังไม่มีใครเข้าแจ้งความด้วยคาดว่าฝ่ายลูกจ้างน่าจะเดินทางกลับประเทศไปแล้วนะครับ
1: ค่ะทีเนี้ยในเรื่องของการไปทำร้ายร่างกายกันมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่นี้ก็ไม่ได้นะคะ
0: แยกกันนะ
1: คุณผู้ชมมาเตือนภัยหน่อยนะทำบัตรประชาชนหายเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีกรณีหนุ่มอายุ37ปีบัตรหายปรากฏมีคนเก็บได้และมิจฉาชีพเอาไปใช้มัดจำจ่ายค่าน้ำมันนะคะแล้วก็หลบหนีไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันหน้าสภ.บางบัวทองที่นนทบุรีเลยนะคะผู้ก่อเหตุขับรถคันสีขาวไปเติมน้ำมัน500บาทเติมน้ำมันเสร็จอ้างพนักงานปั๊มนะคะซึ่งน้องก็เป็นแค่นักเรียนชั้นม.6 เองก็ไปหลอกเด็กบอกว่าเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์ไว้แต่ เพื่อให้สบายใจเดี๋ยวพี่เนี่ยทิ้งบัตรประชาชนพี่ไว้ให้เป็นหลักฐานเลยละกัน
0: เอาทีเนี้ยคุณผู้ชม
1: ก็หนีไปเลยค่ะ
0: พอทิ้งบัตรประชาชนไว้ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุพนักงานปั๊มก็เอาบัตรประชาชนที่คนร้ายทิ้งไว้ให้เนี่ยไปแจ้งความนะครับและพอไปแจ้งความเนี่ยก็ไปค้นหาชื่อถูกไหมฮะเอาเซิร์ชค้นหาชื่อเจ้าของบัตรปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไปเจอเจ้าของบัตรติดต่อไปชื่อว่านายจิตติสารอายุ37ปีโดยนายจิตติสารยืนยันว่าทำบัตรหายเมื่อ 4-5 ปีก่อนแล้วเขาก็ไปทำบัตรใหม่แล้วนะครับเมื่อทราบเรื่องก็เลยติดต่อขอเข้าพบตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับจ่ายเงิน500บาทชดใช้ให้กับพนักงานปั๊มที่ต้องมารับผิดชอบค่าน้ำมันแทนคนร้ายที่ตอนนี้ก็ยังหลบหนีไปอยู่เลยครับ
3: เขาเอาไปค้ำประกันอย่างเงี้ยครับคือบางที่อ่ะเขาก็ความบางที่ด้วยความเป็นเด็กด้วยนะครับบางที่ด้วยแบบหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างที่แบบเอาเอกสารราชการเราไปค้ำประกันอย่างเงี้ยคือมันก็คือก็ป้องกันยากอยู่นะครับคอยเตือนภัยกันดีกว่านะครับ
1: เบื้องต้นนะคะตำรวจเนี่ยพบว่าคนขับรถคันดังกล่าวมีพฤติการก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วในพื้นที่นนทบุรีผู้ก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นชายอายุประมาณ30ปีตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
0: ครับเรื่องนี้ใกล้ตัวคุณผู้ชมนะภัยใกล้ตัวเราก็ย้ำกันทุกๆครั้งเลยนะครับคอลเซ็นเตอร์มาอีกแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเป้าหมายยังเป็นเดิมๆก็คือนิสิตนักศึกษาล่าสุดเนี่ยเป็นถึงระดับเขาบอกเลยนะนักศึกษาแพทย์นะครับสูญเงินไป11ล้านด้วยกันเป็นนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกด้วยครับเอาหลักฐานมาขอความช่วยเหลือตกเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์พฤติกรรมเนี่ยเดิมๆเลยนะครับก็คือคนร้ายอ้างว่าเป็นพนักงานเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นตำรวจปลอมแปลงเอกสารหมายจับปลอมๆมาอ้างว่ามีคนนำชื่อไปเปิดเบอร์โทรศัพท์หลอกลวงคนอื่นนะจากนั้นก็มีการควบคุมเหยื่อผ่านวิดีโอคอลห้ามวางสายห้ามบอกใครแล้วให้โอนเงินมาตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ยังส่งคนมาที่ห้องพักเพื่อขอรับเงินสดโดยปกติเนี่ยโอนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตัดสายแล้วไม่เอาเดี๋ยวกลัวตรวจสอบได้มารับเงินสดแทนครับคมขู่บอกว่าหากไม่ทำตามเนี่ยจะถูกจับคดีฟอกเงินพ่อแม่ก็จะถูกจับด้วยก่อนจะออกอุบายให้ไปกุเรื่องโกหกพ่อแม่ว่าต้องการเงินไปเรียนต่อต่างประเทศผู้เสียหายคนนี้บอกว่าตอนนั้นเขาทำงานและเรียนหนักก็เลยหลงเชื่อสูญเงินไป10,995,000 บาทในระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นครับ
4: พอผมทำงานแล้วในหัวมันคิดว่าเออมันต้องเป็นสเต็ปนี้แล้วในหัวมันคิดว่าเป็นเรื่องจริงไปหมดแล้วพอมันบอกมาผมก็คิดว่าเออผมไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีจริงๆแล้วมันอ่ะก็เหมือนมีวิธีคือมันก็พยายามเร่งเราไม่ให้เรามีโอกาสได้คิดอย่างเวลามันส่งเอกสารอะไรมาให้ครับมันก็ให้อ่านออกเสียงเออคือมันไม่ให้เราอ่านในใจมันให้อ่านออกเสียงเลย
5: พยายามสะกด
4: ใช่ครับมันก็เหมือนพยายามทำให้เราจดจ่อกับสิ่งที่มันต้องการ
1: แต่ทีเนี้ยที่น่ากังวล นะคะคือต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีกลุ่มน้องๆ นักเรียนนักศึกษาถูกหลอกแบบนี้กันหลายพื้นที่เลย มาอีกแล้วนะเนี่ยล่าสุดตำรวจไซเบอร์นะคะจับเครือข่ายแก๊ง call center ที่ใช้ฐานปฏิบัติการที่สมุทรปราการและสมุทรสาครได้ในเครือข่ายนี้นะมีชาวจีนมีชาวเวียดนามแล้วเจ็บใจจริงๆเลยมีคนไทยอีกแล้วเนี่ยไปร่วมมาหลอกคนไทยนะคะแบ่งหน้าที่ทำกันเป็นระบบเลยตั้งแต่คนรับกดเงินสดบัญชีม้าและบอสสั่งการเครือข่ายนี้ก็ยังคงเป็นชาวจีนเหมือนเดิม
0: เอาแต่เอาจริงๆนะไม่ได้มุกใหม่ไม่ได้ประเด็นใหม่นะครับยังไงน้องๆช่วยดูข่าวนะนิดนึงเราจะได้
1: ช่วยกันแชร์ข่าวนี้หน่อยนะคะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนครับน้องๆ นิสิตนักศึกษาระวังโดนหลอกลวงออนไลน์มันระบาดมากพวกนักศึกษาเจนซีต่างๆเจนแซดเจนอะไรก็แล้วแต่นะฟังข่าวดูข่าวหน่อยเถอะครับย้ำว่าตำรวจจริงไม่สอบสวนคดีผ่านวิดีโอคอลตำรวจจริงไม่โทรหาหนูพนักงานเครือข่ายจริงๆเขาไม่โทรหาหนูหนูก็เชื่อหมดเลย
1: นะ
0: ฮะคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นนะถ้าเจอปัญหาลักษณะแบบนี้จำไว้นะครับ1441นะปรึกษาได้อย่าเชื่อคอเซ็นอย่าเชื่อพวกคอเซ็นเตอร
1: ์
0: เชื่อ1441ดีกว่า
1: เบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะแล้วจริงอยากให้ทุกๆโรงเรียนทุกๆสถาบันการศึกษาเนี่ยบรรจุเป็นหลักสูตรไปเลยคือเรียนรู้บางทีหลักวิชาการเยอะเนี่ยไอ้วิชาชีวิตที่ต้องมาป้องกันภัยสังคมเนี่ยต้องมีแล้วนะคะอ่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยศิษย์เก่าโรงเรียนดังรวมตัวกันค่ะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแจ้งความเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะไปพบพฤติกรรมว่าไปตัดต้นไม้ที่คาดว่ามีอายุเกือบ100ปีแล้วก็พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการทุจริตหรือไม่เพราะไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องค่ะ
6: ต้นไม้เอาต้นไม้ของเราคืนมา
1: โอ้ดูสิเด็กเรารักต้นไม
0: ้เอาต้นไม้เราคืนมา
1: ตัดไปแล้วอ่ะเนี่ยค่ะคือความเจ็บปวดนะคะที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งครูนักเรียนโรงเรียนชื่อดังที่กาฬสินธุ์แล้วก็จะมีศิษย์เก่าด้วยผู้ปกครองด้วยมารวมตัวกันนับร้อยคนเลยนะคะชูป้ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยนะถูกตัดไป23ต้นในจำนวนนี้นะคะไม้บางชนิดน่ะเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะบางต้นเนี่ยอายุคาดว่าเก่าแก่ถึง100ปีแล้วต้นไม้หลายต้นน่ะโอ้โหเคยผ่านพิธีบวชต้นไม้มาตัดลงได้ยังไง
0: อุดิต้น
1: เนี่ยดูเราดูโคนเหลือแต่ตออย่างเงี้ยมันคือต้นใหญ่เบ้อเร่อเลยบวชมาแล้วด้วยก็มีก็ยังถูกตัดนะสะเทือนใจมากตัวแทนศิษย์เก่าบอกว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการอนุญาตให้มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก่อนแต่จู่ๆมีกลุ่มชายชะกันเนี่ยเข้ามาตัดต้นไม้ไปเลยในช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ทยอยขนไม้ออกไปแล้วบังเอิญศิษย์เก่าเขามาเห็นเข้าก็เลยทักท้วงทำให้อีกฝ่ายเนี่ยหยุดตัดที่ถ้าพี่ศิษย์เก่าไม่มาเห็นนะจะตัดเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ทางโรงเรียนเขาอ้างว่าที่เขาตัดเนี่ยเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ค่ะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่กลุ่มศิษย์เก่าสังเกตนะครับว่าเอ๊ะตัดต้นไม้เนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในการดูแลของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานการขออนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนอนุญาตครับ
7: สะเทือนใจพวกเรามากคุณค่าตรงนี้ซื้อไม่ได้หาไม่ได้อีกแล้ว
8: คือหนูก็ไม่รู้ได้ซ้ำค่ะว่าแบบโรงเรียนมีการแบบตัดต้นไม้ค่ะหนูก็เพิ่งจะมารู้ค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ลงเฟซค่ะ
9: ครับ
8: ไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าไม่มีใครทราบเลยถ้าไม่มีคนเข้ามาเห็นค่ะ
0: เอาล่าสุดตัวแทนศิษย์เก่าครับเข้าไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับและก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดนะครับ
1: ค่ะทีนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต้นไม้เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจึงขอยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้บริหารระดับสูงค่ะ
0: ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับเขาบอกอ่างเก็บน้ำเนี่ยหรือฝายกั้นน้ำเนี่ยมันพังเสียหายมันเก็บน้ำไม่ได้เลยทีนี้เป็นมานาน2ปีแล้วนะครับกังวลมากมันกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรชาวบ้านตำบล แม่คำมีรัตนปัญญานะครับ

0: ยู่ที่อำเภอหนองม่วงไข่พานักข่าวของเราไปดูนะครับโครงการนี้เป็นโครงการของฝ่ายกั้นน้ำแม่คำมีมันพังเสียหายครับแล้วทรุดตัวลงเป็นแบบนี้มานานเกือบ2ปีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเอาไว้ได้ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยน้ำในบ่อน้ำบาดาลของชาวบ้านมันแห้งขอดไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่มีน้ำส่งไปสู่ระบบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้านำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรพืชผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไร่ข้าวโพดประมาณ 1,500 ไร่ก็ได้รับความเสียหายหมดเลยนะครับ
1: ชาวบ้านบอกว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การแก้ไขล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะตัวฝ่ายตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอำเภอหนองม่วงไข่กับอำเภอเมืองแพร่นะคะทำให้เกิดข้อจำกัดทางกฎหมายและงบประมาณของท้องถิ่นที่ไม่สามารถนำงบฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาซ่อมแซมกันข้ามเขตได้ก่อนหน้านี้ก็ยื่นเรื่องร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะล่าสุดยื่นเรื่องไปยังโครงการชลประทานขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฝายแห่งใหม่แต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะ
2: จะขอฝายบริซ่อมแซมตัวนี้ครับอยากขอฝายไปอยู่ตีจุดใหม่ของหลุมวัดแม่คำมีครับเหนือวัดแม่คำมีน้อยเพราะมันจะได้กักเก็บน้ำ
3: ตัวนี้มันซ่อมบ่ได้เลยเหรอครับ
2: บ่ได้เพราะมันล่าหมดแล้วครับโครงสร้างมันพังหมดแล้วครับ
3: อ๋อถ้าซ่อมจะเสียงหนัก
2: ครับคือบ่คุ้มในการซ่อม
0: เอาล่าสุดชาวบ้านประสานงานไปยังนางสิริวัลปราศจากศัตรูสสแพร่ครับช่วยติดตามและผลักดันโครงการอย่างเร่งด่วนเร่งช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าก็เป็นแบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวถ้าหน้าแล้งมันมาถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนเดิมก็คือพืชผลทางการเกษตรเสียหายนะครับ
1: ค่ะเอาไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะมีพ่อค้านะคะเขาขายของอยู่ดีๆกลับถูกแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ
0: ่
1: เรียกเงินเนี่ยจำนวนหลายแสนบาทเลยนะคะเคราะห์ดีที่รอดชีวิตมาได้หอบร่างกายสะบักสะบอมไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะคะผู้เสียหายเป็นพ่อค้าร้านขายเนื้ออยู่ที่เชียงใหม่นะคะได้รับบาดเจ็บหนักโดยเฉพาะตรงนี้นะที่หูที่ศีรษะนะคะให้ข้อมูลกับตำรวจว่าถูกคนร้าย6คนอุ้มซ้อมเรียกค่าไถ่ 600,000 บาทเหตุเกิด 03:00 ของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเดี๋ยวบอกว่ามีชายชะกัน4คนใช้รถเก๋งสีดำมาลักพาตัวไปจากถนนเจริญประเทศอำเภอเมืองเชียงใหม่นำไปกักขังและรุมทำร้ายนะคะจากนั้นคนร้ายก็ติดต่อไปหาน้องชายของผู้เสียหายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทน้องชายก็เจรจาต่อรองขอลดเหลือ 120,000 บาทแล้วก็นัดนะว่าให้เอาเงินเนี่ยไปวางไว้ริมแม่น้ำปิงใกล้กับท่าเรือหางแมวป่องนะคะ
0: จากนั้นน้องชายกับผู้เสียหายได้แจ้งขอความช่วยเหลือกับตำรวจนะครับตำรวจก็เลยมีการซ้อนแผนให้น้องชายผู้เสียหายนำเงินไปวางตามจุดนัดหมายก่อนจะมีการไปซุ่มเฝ้าสังเกตการเอาไว้กระทั่งหนึ่งในผู้ต้องหาอายุ29ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาครับหยิบกล่องเงินตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมแล้วจากการสอบสวนขยายผลทราบว่าผู้เสียหายถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้างเผือกแล้วก็พบผู้เสียหายอยู่ภายในรถนะครับมีร่องรอยถูกทำร้ายที่ใบหน้าใบหูซ้ายฉีกขาดเป็นแผลครับก่อนควบคุมตัวแก๊งผู้ต้องหาได้6คนด้วยกันเป็นผู้ชาย5ผู้หญิง1ในจำนวนนี้คุณผู้ชมครับยังเป็นเยาวชนอายุ14ปีร่วมก่อเหตุอยู่ด้วยนะครับ
1: ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยโอ้โหมาอุ้มเรียกค่าไถ่แล้วเอ้าเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าร่วมกันก่อเหตุจริงรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนแล้วก็มีปัญหาบาดหมางกันตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันเรียกค่าไถ่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะส่วนเยาวชนอายุ14ปีอันนี้ก็ส่งดำเนินคดีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กไปนะคะ
0: ครับเอาเรื่องนึงเอามาเตือนกันไว้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักเลยนะครับเลยเอามาเตือนกันไว้เอาเริ่มต้นนะเราขอไปที่ภาคตะวันออกนะครับนี่น้ำตกคลองแก้วจังหวัดตราดครับเกิดน้ำป่าไหลทะลักอย่างรุนแรงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนี่ฮะเทือกเขาบรรทัดฝนตกลงมาน้ำมันก็ไหลลงมาปริมาณน้ำในน้ำตกเพิ่มขึ้นครับกระแสน้ำแรงและมีสีแดงขุ่นจากตะกอนดินที่ถูกชะมาจากด้านบนของเขานะครับล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศงดเข้าท่องเที่ยวชั่วคราวกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวมีการแจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงน้ำตกแล้วก็ลำธารช่วงฝนตกหนักนะครับเพราะว่าระดับน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการติดตามประกาศของอุทยานจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุระทึกน้ำป่าไหลหลากท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้และหมู่บ้านแม่สเปใต้อำเภอขุนยวมอย่างรวดเร็วเลยนะคะน้ำเนี่ยท่วมสน

0: ามหญ้าทางเดินอาคารบางส่วนของโรงเรียนนี่บางจุดท่วมเกือบถึงเอวแล้วนะคะและคุณครูบุคลากรก็ช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนไปไว้ที่สูงไม่มีทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนในหมู่บ้านนะน้ำเนี่ยไหลท่วมใต้ถุนก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งช่วยสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วจนล่าสุดนะคะระดับน้ำลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติค่ะก็จะเหลือน้ำขังที่สนามที่โรงเรียนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้โรงเรียนเตรียมกลับมาเปิดเรียนกันได้ตามปกติค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านส่งกำลังใจเยอะๆนะทานน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยชาวปัวกันเยอะครับล่าสุดวันนี้โครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มดะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันมีการส่งมอบชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นให้กับเทศบาลตำบลปัวนะครับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพักนะครับคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้พังเสียหายก็เอาพวกเนี่ยชุดเครื่องนอนนี้ไปใช้ชั่วคราวก่อนนะครับสิ่งของจำเป็นที่ไปช่วยนะคุณผู้ชมมีที่นอนปิกนิกพร้อมกับหมอน200ชุดมุ้งสปริงและก็มุ้งสายประมาณ100หลังนะครับโดยความช่วยเหลือนี้จะถูกส่งต่อให้กับครอบครัวที่เครื่องนอนภายในบ้านได้รับความเสียหายนี่เป็นอีกหนึ่งทานน้ำใจที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับคุณผู้ชมครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะที่ให้ช่องวัน31นะครับวันสร้างสุขของเราเป็นสะพานบุญนำของไปแจกให้นะครับสำหรับภาพรวมของฝนฟ้าอากาศกันบ้างคุณผู้ชมครับทั่วไทยเขาบอกจะมีฝนถล่มหนักเลยตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนคุณผู้ชมดูที่หน้าจอนิดนึงนะภาคเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ต้องเตือนให้เฝ้าระวังกันไว้นะครับไล่เลียงไปนะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางนะครับมาจนถึงพื้นที่จังหวัดตากไล่ไปจนถึงเพชรบูรณ์ด้วยนะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนกันตราดเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังตราดจันทบุรีก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะโจรผู้ร้าย
1: เยอะมาก
0: เยอะมากคุณผู้ชมเอาไปที่บางกรวยนนทบุรีชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในโครงการเอื้ออาทรตอนนี้ผวาเลยค่ะเจอคนร้ายเนี่ยบุกงัดห้องพักไม่ต่ำกว่า10ห้องนะคะได้ทรัพย์สินไปเยอะมากนางสาวแคทอายุ36ปีส่งหลักฐานชิ้นนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวช่วยแจ้งตำรวจประสานคนร้ายจับคนร้ายหน่อยชายคนนี้อายุประมาณสัก40ปีนะคะอาศัยจังหวะไม่มีคนอยู่ห้องงัดห้องพักโครงการเอื้ออาทรอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินมีค่าปรากฏว่าได้เงินสดพระเครื่องทองรูปพรรณรวมมูลค่าเกือบ 100,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปนี่เปิดไฟได้ของเสร็จสับปิดไฟปิดประตูให้เขาด้วยนะเนียน
1: ๆ
0: ออกไปล็อกที่
1: เหมือน
0: เป็นเจ้าของห้องเอาเป็นโจรที่เรียบร้อยนะคะเอาผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่แค่เธอที่ตกเป็นเหยื่อนะน้องแคทบอกว่าผู้ชายคนนี้ยังก่อเหตุตระเวนงัดห้องพักอื่นๆอีกกว่า10ห้อง
1: โอ้โ
0: หสนุกเลยเลือกช้อปปิ้งเลยได้ทรัพย์สินไปตั้งหลายรายการนะคะมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทตอนนี้ทั้งตัวน้องเองชาวบ้านที่อยู่ที่เนี่ยอยู่กันอย่างหวาดผวาเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้แต่ว่ากล้องจับภาพใบหน้าชัดเจนมากๆเลยนะคะ
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมก็เลยเตือนกันไว้นะครับเอาพร้อมบอกเลยครับการแข่งชาติผู้ดูแลโครงการเร่งมาจัดการเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งกล้องรอบๆหน่อยได้ไหมและที่สำคัญวางกำลังรปภ.หน่อยป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ครับ
2: มีพวกพระเครื่องมีทองรูปพรรณที่ได้ไปเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าค่าส่วนกลางอ่ะเดือนละ600คือมันเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากสำหรับผู้มีรายได้น้อยใช่ไหมคะแต่คือกล้องวงจรปิดไม่มีรปภ.มีแค่2คนทั้งหมด12ตึก
0: โอ้แล้วมีกัน12ตึกอ่ะใช่ไหมก็ต้องช่วยกันป้องกันนะ
1: ต้อง
0: แปะภาพนี้ทุกตึกเลยไว้ก่อนแล้วอ่ะ
1: เอารปภ.ต้องเยอะขึ้น
0: ด้วยละค่ะทีนี้ท่านผู้กำกับสภ.บางกรวยให้ข้อมูลว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็หน้าชัดเนี่ยนะแล้วเจ้าตัวเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่เป็นพื้นที่อื่นตอนนี้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนนะดูข่าวสารอะไรผ่านหลายแพลตฟอร์มมากนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าโจทย์ของทีวีก็เลยไม่ใช่แค่การแข่งว่าใครเปิดช่องไหนที่สำคัญก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คอนเทนต์ของเราไปถึงคนดูในทุกแพลตฟอร์มนะครับบนเวทีทีวีดีมานด์เจเนเรเตอร์ลีดเดอร์ชิพฟอรัม2026คุณชลากรปัญญาโฉมนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเขามองนะครับว่าจุดแข็งของทีวีที่ไม่มีแพลตฟอร์มไหนเรียนแบบได้ง่ายๆนั่นก็คือความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองแบบเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนคุยที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับแต่จังหวะนี้ต้องเปลี่ยนนิยามทีวีจากหน้าจอสู่คอนเทนต์ที่เริ่มจากทีวีและมีการต่อยอดสู่โซเชียลมีเดียหรือ OTT

0: เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าถึงได้กว้างขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องเดินคู่กันก็คือความน่าเชื่อถือจุดแข็งที่ต่อยอดสู่คอมมูนิตี้และก็สร้างมูลค่าให้คอนเทนต์ได้มากกว่ารายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะครับ
1: มี attention เราได้ reach เรามี trust สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ advertising ต่อไปนะรวมถึงนักการตลาดก็มองหาสิ่งนี้สิ่งที่คอนเทนต์ทีวีมันสร้างเนี่ยมันสร้าง commercial value นะเมื่อกี้ที่พี่บอยมาเล่าเนี่ยละครที่พี่บอยทำสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่มีนักแสดงและแบรนด์ไปทำการตลาดต่อมันเกิด marketing value ไม่ commercial value ใหญ่ๆมันอยู่ที่ว่านักการตลาดจะหยิบจับอะไรไปใช้จาก trust และ content ที่มันเกิดขึ้นในสถานีรวมถึง engagement ที่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่นๆ
2: ขณะที่คุณวิบูลลีรัตนขจรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนเห็นว่าตลอดเกือบ57ปีทีวีผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ขาวดำมาเป็นทีวีสีวิดีโอเคเบิลดาวเทียมจนมาถึงทีวีดิจิตอลนะคะเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมจึงต้องปรับวิธีผลิตและกระจายคอนเทนต์ให้ทันผู้ชมจุดแข็งของสถานีโทรทัศน์คือการเป็นต้นน้ำของคอนเทนต
0: ์
2: มีทีมผลิตกระบวนการตรวจสอบและมาตรฐานการทำงานที่สร้างความน่าเชื่อถือค่ะ
3: รถเครื่องรับของคุณจะมีพัฒนาการเยอะมากๆวันนี้คุณเปิดทีวีไปคุณลองนึกดูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเจอ connecting TV คุณกำลังไปสู่ในยุคของ fast channel สิ่งที่คุณกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทีวีอีกหลายๆพันช่องจะอยู่ในนี้แต่หลายๆประเทศยังเห็นคุณค่าของสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือยังคงมีฟรีทีวีและฟรีทีวีจะไม่ใช่ฟรีทีวีแค่ประเทศนั้นแล้วเอาแค่เรื่องนี้ก่อนหนึ่งเครื่องรับโทรทัศน์จะกลายเป็น AI จะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในบ้านคุณเขาจะจดจำคุณการจัดผังรายการที่จะเกิดขึ้นตามอัลกอริทึมความชอบของคุณในอนาคต
0: การปรับตัวของทีวีจึงไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ต้องผลิตคอนเทนต์คุณภาพน่าเชื่อถือและมีการต่อยอดให้หลายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงคุณผู้ชมได้ทั้งหน้าจอและก้าวเข้าสู่ระดับโลกด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะที่ย่านอ่อนนุช17เขตสวนหลวงนะเป็นนาทีระทึกรถเก๋งพุ่งชนรถชาวบ้านแล้วก็ขับหลบหนีไปมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยค่ะเอาเนี่ย
0: ครับ
2: ชนแล้วก็ไปดื้อๆแบบนี้แล้วเนี่ยเอานี่ค่ะ
0: จริงๆชนมาหลายที่แล้วด้วยนะฮะ
2: ซึ่งอันนี้คือร้องเรียนเข้ามาผ่านทางพี่หนุ่มอนุวัฒน์ด้วยนะคะ
0: หลายช่องทางเลย
2: ค่ะเนี่ยปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้พุ่งชนรถชาวบ้านที่ซอยอ่อนนุช17เขตสวนหลวงนะคะมีผู้บาดเจ็บหลายรายชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันแล้วทีเนี้ยทิศทางการหลบหนีเนี่ยไปที่ซอยอ่อนนุช32ทีมข่าวเราก็ประสานผู้กำกับการสน.พระโขนงให้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะปรากฏว่าจับได้แล้วค่ะท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุ 20-30 ปีไปจอดรถทิ้งไว้ใกล้ระแวกที่เกิดเหตุแล้วกำลังจะวิ่งหนีพอดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักแล้วปรากฏว่ารถที่ใช้อ่ะสรุปนะเป็นรถที่คนร้ายขโมยมาจากท้องที่สน.วังทองหลาง
0: อ้าว
2: แล้วก็เอามาชนดะแบบนี้เลยทีนี้ตำรวจก็จะต้องนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะคะแล้วก็โหแจ้งข้อหาสารพัดเลยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไปช่วยกันหน่อยนะกับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ตายายพิการติดเตียงนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมตายายบอกว่าถูกนายทุนนำสัญญาเงินกู้ 280,000 บาทที่พวกเขายืนยันว่าชำระหมดแล้วแล้วไปฟ้องซ้ำครับทีนี้พอฟ้องซ้ำเสร็จก็กลัวว่าจะถูกยึดบ้านบ้านหลังนี้คือบ้านที่ตากับยายอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้กำลังจะถูกยึดและนี่นะเขาบอกมีหมายมาแล้วดูผู้ชมน่าสงสารมากๆนางสมพรวันนะครับอายุ64เล่าให้ฟังสามีก็คือนางเลื่อนอายุ64ปีป่วยพิการติดเตียงมา3ปีทั้งคู่มีรายได้แค่เบี้ยผู้สูงอายุและก็เงินที่ลูกส่งมากังวลอย่างมากหากต้องถูกยึดบ้านนะครับปมเนี่ยมันมาจากปี2555ยายเคยกู้เงินจากนายทุนในพื้นที่ประมาณ3สัญญาก็คือรวมเงินแล้วประมาณ 280,000 ยายยืนยันว่าได้ชำระหนี้ทั้งหมดแล้วเมื่อปี58แต่พอตอนหลังๆเนี่ยกลับถูกนำสัญญาเงินกู้ดังกล่าวไปฟ้องฮะแล้วกล่าวหาว่ายังชำระหนี้ไม่เต็มจำนวนยายจึงยอมทำสัญญาประนอมหนี้อีกจ่ายเงินก้อนแรก 80,000

0: ส่วนที่เหลืออีก 200,000 ทำสัญญาผ่อนอีกเดือนละ 3,000 ผ่อนไปได้แค่7เดือนกลับมีหมายบังคับคดีเตรียมที่จะยึดเนื้อที่ที่นากับบ้านเนี่ยประมาณ5ไร่ล่าสุดมีหมายบังคับคดีมาถึงบ้านแล้วนะครับ
1: ค่ะทีนี้พอรับเรื่องร้องเรียนนะคะชมรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมพร้อมทนายความก็ไปตรวจสอบเอกสารเลยมีหลักฐานคุณยายชำระเงิน 280,000 บาทให้นายทุนครบถ้วนแล้วเดี๋ยวจะไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดบุรีรัมย์เรียกเงินคืนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะมีการเอาสัญญาเงินกู้เก่าที่คุณยายเขาปิดหนี้ไปแล้วมาฟ้องเรียกหนี้กันใหม่นะคะแล้วส่วนเรื่องที่กระบวนการมันเข้าสู่การบังคับคดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะในคดีเดิมคุณยายไม่ได้เอาหลักฐานไปแสดงกับศาลว่าชำระหนี้ครบแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไปขอกรมบังคับคดีชะลอการขายทอดตลาดบ้านหลังนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวพอสู้คดีเจรจาไกล่เกลี่ยได้เรียบร้อยยืนยันว่าคุณยายจ่ายหนี้แล้วเนี่ยสามารถถอนการบังคับคดีได้ค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้กับคุณตาคุณยายนะดูข่าวหลากหลายคุณผู้ชมดูผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ส์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องเจอกับแนนนี่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากระยองแต่ก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้รองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่6พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 90,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับเวนเปรย์หนุ่มสุดขยันที่ขอสู้หาทุนดูแลหญิงที่รักให้ได้สุขสบายแม้อยู่ห่างไกลกัน
2: วันนี้นะครับได้ทั้งความสุขในการสื่อสารแล้วก็สำเนียงอีสานก็เป๊ะคือมืออาชีพเลยนะ
3: หากจะลาเจ้าอย่าพาเขามาให้หนึ่ง
4: ป้าเอ๋
1: นี
4: ่ได้วันนี้ได้ออกทีวีแล้วนะรอชมได้เลย
1: สวัสดีครับผมไบรท์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทจ้ากรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พรชิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับเช่นเคยฮะวันนี้เราไปดูกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีเชิญพี่บ่าวน้องนุ้ยมาแค่หน้าทีวีครับกับแคมเปญสูตรยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสางแล้ววันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคใต้

0: แม่สวัสดีครับสติ๊กเกอร์บนกล่องกะทิอร่อยดีรุ่นไหนบ้างที่ส่งร่วมแคมเปญนี้ได้ครับผม
1: ทุกรุ่นทุกขนาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นฝาแคป250มิลลิลิตรนะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นอกพันเทียนหรือออริจินัลค่ะลูกค้าสามารถส่งได้ทุกขนาดเลยค่ะ
0: ครับและร่วมรุ่นไปพร้อมกันแบบนี้ทั่วประเทศครับส่วนวันนี้โชครายวันห้าทองคำแท่งมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้คุณพ่อคุณแม่นะที่ชอบแกงส้มให้ลูกกินที่บ้านนะลูกเบื่อแกงส้มแล้วก็แกงกี้บ้างได้นะเรียบร้อยนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันห้าทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้จะอยู่ที่ไหนขอให้มีชื่อคุณเท่านั้นฮะเราไปแจกโชคถึงที่เรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีชาวใต้ทุกท่านด้วยครับวันพรุ่งนี้เตรียมลุ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศกับโชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาท5ภาค5รางวัลเตรียมรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีสาม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่จอยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะปกติรังนกปกติซื้อกันนะขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยจะซื้อทีหลายคนก็ตัดสินใจทีแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพนักงานกลางขออนุญาตกล้องจับนะครับปกติรังนกขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยแต่วันนี้โรงงานมาเองครับและเป็นโรงงานระดับมหาชนเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมครับวันนี้ผมทำเป็นครับ12ขวด1โหลปกติขวดละ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี
2: 1,200 ค่ะ
3: เย็นวันนี้ง่ายๆครับจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือแค่720บาทย้ำว่า720บาทในงบ720บาทถ้าผมว่าผมมีรังนกเพิ่มอีกเอามา
2: เอาสิคะ
3: เบิกรังนกเข้ามารายการครับอันนี้คือเพิ่มให้ครับอันนี้คือเพิ่มให้ครับรวมรังนกนะ6ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวดปกติถ้าขวดละ100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี
2: 2,400
3: ยืนยันที่720บาทเอา720บาทตั้งเอา24หารเฉลี่ยต่อขวดแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 ml และทุกออเดอร์เย็นวันนี้นะผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินไปทางใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านล่างจอเนา
2: ะ
3: ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับไม่ใช่ว่าใครอยู่ดีก็มาลดราคาได้นะผมมาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานระดับมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดเราบริการทุกขวดเราใส่ใจครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังนกแท้ครับใส่ทั้งนานะและไคลเจนแดดเปปไทด์ขออินเสิร์ตนิดนึงนะปกติขวดหนึ่งร้อยครับ24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทอันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทและในงบ720บาทที่บอกว่ามีของแถมอีกเอามา
2: เอาสิคะ
3: เบิกของแถมเข้ามาในรายการนะครับและขอญาติกล้องจับหน่อยท่านผู้ชมคือบอกท่านผู้ชมว่าหลายคนอาจทำงานบนหน้าจอบ่อยเนาะดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือชอบอ่านหนังสืออยากให้พักสายตากันบ้างวันนี้ผมมี CL ตาโดนัทครับตัวนี้มีส่วนผสมทั้งสารสกัดบิวเวอรี่โกจิบิวเวอรี่และลูทีนเนาะให้ไฟ3กล่องครับ1กล่องกินได้เดือน3กล่องกินได้3เดือนแต่เวลาส่งให้ขอญาติเก็บกล่องไว้ที่โรงงานเนา
2: ะ
3: ไว้เวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
2: ทิ้งขยะค่ะ
3: ให้ไป3กระปุกแทนเนาะขอกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอยืนยันที่720บาทครับ02 06 5888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวดนึง100นะครับ24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทและผมให้ CL ตอนนั้นฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทก็02 06 5888ครับปกติรังนกขวดนึง100ครับ24ขวดอย่างต่ำมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาท CL ตอนนั้นฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทก็02 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะรังนกปกติขวดนึง100ครับ24ขวดอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาท CL ตอนนั้นฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ720บาทก็02 06 5888ครับให้ดูส่วนประกอบของ CL 1รอบตัวนี้มีทั้งลูทีนโกจิบิลลี่และเบลโบลี่แถมฟรีเนาะขอโปรรอบที่2ด้วยครับชุดยำครับหมดหน้าจอรังนก24ขวดคิดแค่720บาท CL ตอนนั้นฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทก็02 06 5888ยังก็02 06 5888และวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับชุดยำครับปกติรังนกขวดเดิม100ครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทปรับราคาเหลือ720บาท CL ฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทก็02 06 5888เบิ้ล2ชุดมีของแถม02 06 5888ครับ
4: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
5: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
6: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
7: จริยาครบไหมเนี่ย
8: เทมเพร่าคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

0: ไม่ต้องเขย่าย
1: าน้ำเชื่อมใส่รับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
0: ฉลากก่อนใช้ยา

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
3: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลยขอเพียงแค่ฝัน
7: ให้ไกลแล้วไปหน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
9: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดวงเพลงชิงทุนฮะวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยจากศิลปินหญิงแนวโฟล์คป๊อปที่มีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตยุคใหม่แพรชนาครับวันนี้นำเพลงนี้มาฝากทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เอาเพลงของพี่ๆวงฟูมาฝากเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเลือกเพลงนี้มาคะ
1: ก็มีโอกาสได้ทำไลฟ์เซสชั่นเวอร์ชันพิเศษค่ะพี่ๆวงฟูก็ชวนแพรชนาไปค่ะแล้วทีนี้แฟนๆก็ขอมาว่าอยากฟังเต็ม

0: เต้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจัดให้แฟนๆฟัง
1: จัดซะหน่อยนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ตามคำเรียกร้องเพลงตามคำขอก็มาครับผมล่าสุดได้ข่าวว่าไปถึงประเทศเมียนมาเป็นกรรมการในการแข่งขันรายการหนึ่ง
0: ช
1: ื่อรายการว่าร
0: ายการ T-POP Star Challenge
1: T-POP Star Challenge
0: ใช่ค่ะ
1: คนแข่งเป็นคน
0: พม่าค่ะ
1: โอ้เขาเป็นแข่งอะไรอ่ะ
0: ร้องเพลงไทยค่ะ
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แข่งร้องเพลงไทยแหละแล้วผู้ชนะจะได้อะไร
0: ก็จะได้เงินรางวัลประมาณ 100,000 ค่ะ 100,000 บาทแล้วก็ได้ออกซิงเกิลด้วยค่ะ
1: ว้าวนี่คือแบบเวทีล่าฝันเลยล่ะเวทีตามความฝันของวัยรุ่นพม่าเลย
0: ใช่
1: แสดงว่าเพลงป๊อปไทยเป็นที่นิยมของชาวเมียนมาเป็นอย่างมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เขาร้องได้กันได้เลยเหรอ
0: ร้องกันได้ทุกเพลงเลยค่ะไม่ว่าพี่ๆศิลปินหรือหนูเองร้องเพลงอะไรเขาร้องตามได้หมดทุกเพลงเลยค่ะ
1: เฮ้ยแสดงว่าธุรกิจบันเทิงของเราก็ได้รับการตอบรับจากรอบๆประเทศเราอย่างมากเลยทีเดียวนะกรรมการมีใครบ้างวันนั้น
0: มีหนูค่ะแล้วก็มีพี่ไอซ์สรัญญูค่ะแล้วก็พี่กั้งก่อนค่ะ
1: พี่กั้งก่อนเอาผู้นำผู้บริหารไปเลยรู้สึกไงบ้างได้เป็นส่วนหนึ่งที่เอาความเป็นป๊อปแบบไทยความมีบทเพลงไทยต่างๆไปให้ชาวต่างชาติได้สัมผัส
0: หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆค่ะที่ได้เป็นกรรมการด้วยเพราะว่าหนูไม่เคยแบบนั่งฟังแบบละเอียดแล้วก็ตัดสินใครอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ฟังคนเมียนมาร้องเพลงไทยอะค่ะเขาก็ตั้งใจมากๆเราเห็นความตั้งใจของเขาอะค่ะคือเขาทำเหมือนเขาเป็นศิลปินคนนึง
1: เขาเป็นป๊อปคนนึงเป็นป๊อปไอดอลคนนึงเลยขอบคุณมากที่ตั้งใจทำงานในวงการนี้แล้วก็ยังคงมีความสุขกับมันต่อไปแพรชนะครับผม
0: ค่ะ
1: เจอพี่ได้เลยค่ะ
2: นอกจากงานโรงพยาบาลแล้วหลังเลิกงาน5โมงผมจะไปขับรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันและในช่วงวันหยุดของผมจะรับออเดอร์ส้มตำจากเพื่อนๆพี่ๆในโรงพยาบาลทำขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างครับผมเป็นพ่อค้าส้มตำได้3เดือนแล้วและจะเปิดรับออเดอร์เพียงสัปดาห์ละ1ครั้ง
3: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยเต็มปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
4: ทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองบางคนเก่งเรื่องการลงมือทำบางคนเก่งเรื่องการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเจองานยากแค่ไหนกระทิงแดงขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยทุกคนที่ไม่หยุดพัฒนาด้วยราคาใหม่ทุกสูตร10บาททั่วประเทศก่อนเริ่มภารกิจในวันนี้ให้รับกระทิงแดงไปเติมพลังใจกันก่อนเลยพลังใจมาแล้วงั้นไปทำภารกิจทดสอบความไวกันเลยจ้าหาเลข10ทั้งหมด10ตัวให้เจอโดยมีเวลาให้10วินาทีเท่านั้นเริ่มเร็วเร็วเร็วเออเออเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยหาเจอไวแล้วครบถ้วนแบบนี้เก่งมากๆเลยย้ำกันอีกครั้งนะฮะตอนนี้กระทิงแดงทุกสูตรราคาเดียว10บาททั่วประเทศเติมพลังใจแล้วไปลุยกันต่อเลย
5: ช็อปถึงโลกแรงจัดรับสิ้นเดือนที่บิ๊ก4มรกตน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง48บาทและกระสอยนุ่มถั่วเหลืองแพ็ค6ถึง56บาทไหนกระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊ก4
6: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
7: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
8: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
9: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
10: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
11: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
12: จัดเต็ม
13: ว้าว
12: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
11: ผลผลิตดี
14: เต็มไป
12: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
18: ้แค่ครบ10บาท
19: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
0: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮ้อ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬา

0: รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
2: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
10: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
9: โอเค
11: กิ๊กสุวัจนีเผยถึงความประทับใจในตัวก้อยอรัชพรหลังได้มาร่วมงานกันครั้งแรกในซีรีส์แดงใบเล่
12: ก้อยก็ตั้งใจทำงานเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีสมาธิในการทำงานแล้วก็เล่นด้วยก็สบายใจอ่ะคือเขาก็เป็นคนง่ายๆทำการบ้านมาดีเวลาร่วมงานกันก็โอเค
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ Yamaha PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล
15: ์วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
16: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
17: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
18: ข้าวเกรียบกุ้งฟูชิกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเจลกันแดดทางตะวันจุฬาเหอเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์กลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์หกสมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับพนักงานเวรเปรย์หนุ่มสุดขยันขอมาสู้เพื่อแม่และยายเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
19: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์หกสมัยสะสมเงินทุนอยู่ 90,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเอ๊สวัสดีค่ะยินเชิญค่ะคุณหนูโอ้คุณหนูเชิญค่ะ
12: ดูตัวเล็กตัวน้อย
19: โอ้ยวันนี้คุณหนูก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีเงินแสนนะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี
9: ้ตอนนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกโล่งไปแล้วค่ะ
19: โล่งไปเปราะหนึ่ง
9: ใช่ค่ะ
19: อ้าวลุยกันต่อเลยฮะด่านนี้พบกับเวรเปรย์หนุ่มสุดขยันที่ขอสู้หาทุนดูแลหญิงที่รักให้ได้สุขสบายแม้อยู่ห่างไกลกันคุณโยโย่จากศรีสะเกษจ้าเย้โยโย่ดีครับสวัสดีเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ครับสวัสดีครับผมทรงศักดิ์ตอนศรีนะครับชื่อเล่นชื่อโยโย่ครับอายุ31ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับ
19: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้เป็นเวนเปลครับ
19: อยู่ที่ไหน
4: อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท3ที่กรุงเทพมหานครครับผม
6: ผมจะประจำอยู่จุดหน้าทางเข้าโรงพยาบาลครับผมหน้าที่หลักของผมคือคอยรับส่งผู้ป่วยและผู้ที่มาใช้บริการทางโรงพยาบาลครับและเป็นด้านหน้าสอบถามอาการและประเมินคร่าวๆให้กับผู้ที่มาใช้บริการหลังจากนั้นผมก็จะส่งคนไข้ให้กับพยาบาลเพื่อที่จะได้ดูแลต่อเวลาทำงานของผมนะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นของทุกวันบางครั้งก็มี OT บ้าง 7:00 นถึง 2:00 นสลับสับเปลี่ยนกันไป

ับ1สัปดาห์ก็จะมีหยุด1วันครับผมทำอาชีพนี้ได้เกือบ10ปีแล้วครับซึ่งไม่ได้อยู่ตามแผนที่ผมกำหนดเลยที่ผมทำงานอยู่ตรงนี้สนุกและเพื่อนร่วมงานดีแล้วยังได้วิชาชีพที่คิดว่าช่วยคนได้หรือแม้แต่อุบัติเหตุข้างทางถ้าเราเห็นเราก็สามารถช่วยได้ครับผมการที่ผมได้มาทำงานตรงนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าผมรักการบริการอีกอย่างก็ได้รู้เรื่องการแพทย์เบื้องต้นและการปฐมพยาบาลสามารถนำเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในครอบครัวได้ครับนอกจากงานโรงพยาบาลแล้วหลังเลิกงาน5โมงผมจะไปขับรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันก็จะวิ่งยาวๆตั้งแต่เลิกงานจนถึงเที่ยงคืนเลยครับหรือบางครั้งก็จะวิ่งไปถึงตีหนึ่งบ้างแล้วแต่ช่วงไหนจะมีลูกค้ามากหรือน้อยครับผมและในช่วงวันหยุดของผมผมจะรับออเดอร์ส้มตำจากเพื่อนๆพี่ๆในโรงพยาบาลทำขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างครับผมเป็นพ่อค้าส้มตำได้3เดือนแล้วและจะเปิดรับออเดอร์เพียงสัปดาห์ละ1ครั้งจุดเริ่มต้นของผมก็คือชอบตำส้มตำไปให้เพื่อนที่ร่วมงานกินแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยเลยแนะนำให้ผมมาทำขายแบบจริงจังพอผมได้ลองขายดูมันก็ทำให้เป็นรายได้อีกทางนึงจากแต่ก่อนมีไม่กี่ออเดอร์แต่ทุกวันนี้เพิ่มเป็น50ออเดอร์แล้วครับเมนูที่ขายดีที่สุดเลยก็คือตำป่าครับราคา70บาทและมีตำถั่วตำปูปลา50บาทตำหมูยอตำไทย60บาทครับสูตรเด็ดของผมก็คือน้ำปลาที่ผมปรุงขึ้นเองปรุงไปปรุงมาจนได้ปลาที่ลงตัวแล้วก็ทำขายมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับสาเหตุที่ต้องทำงานหลายๆอย่างเพราะผมมีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่าขนรถมอเตอร์ไซค์กับค่าเช่าบ้านกับพี่ชายบ้านจะค่อนข้างราคาสูงเพราะว่าเป็นโกดังเก็บของผมก็เลยช่วยพี่ชายในส่วนค่าเช่าตรงนี้และอีกอย่างผมเองก็อยากมีเงินเก็บเยอะๆอยากกลับบ้านไปปรับปรุงบ้านใหม่ให้แม่กับยายครับบ้านที่แม่และยายอยู่ปัจจุบันค่อนข้างสุดโสมมากแล้วครับเป็นบ้านที่ผมอยู่กับยายตั้งแต่เด็กเลยผูกพันกับยายมากยายเป็นคนสนับสนุนผมทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรโดยเฉพาะการร้องเพลงครับผมชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็จะมีคุณยายนี่แหละครับช่วยเชียร์ผมอยู่หน้าเวทีตลอดยื่นติป10บาทบ้าง20บาทบ้างครับแล้วจะพูดกับคนอื่นว่าหลานฉันอะร้องเพลงเพราะมากคุณยายอยากให้ผมไปประกวดร้องเพลงในทีวีบ้างแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมไม่สามารถไปตรงนั้นได้ครับวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วแล้วผมก็อยากสานฝันให้คุณยายด้วยครับให้ยายได้เห็นผมร้องเพลงออกทีวีสักครั้งอย่างที่ยายอยากเห็นมาโดยตลอดเป้าหมายที่มารายการดนตรีเพลงชิงทุนในวันนี้นอกจากจะสานฝันให้คุณยายแล้วผมอยากได้เงินสักก้อนเพื่อที่จะไปซ่อมแซมบ้านให้แม่กับยายครับบ้านของผมเป็นบ้าน2ชั้นซึ่งบ้านข้างบนเป็นบ้านไม้บ้านข้างล่างเป็นปูนส่วนข้างบนจะผุพังมีปลวกกินแล้วครับโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงหลังคาก็รั่วครับยายของผมอายุค่อนข้างมากแล้วครับอายุ86ปีแล้วครับผมอยากให้ท่านได้อยู่อย่างสบายครับโยโย่ได้ออกทีวีแล้วนะยายรอหน้าทีวีได้เลยยายคงจะดีใจที่หลานได้ออกทีวีสักครั้งโยขอกำลังใจจากยายด้วยนะ

0: กับเพลงนี้มันลงตัวกับน้ำผึ้งมากนะลูกและหนูก็สอบผ่านมาตรฐานที่เพลงนี้อยากได้ส่วนจุดอ่อนเริ่มส่งสัญญาณว่ามีการสำรวจเนื้อรอบแรกแล้วหลังโซโล่ค่อยมาดี
1: ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก่โยโย่ครับผมโยโย่ครับผมโอ้ยผู้ท้าดวลออกน้ำหมดแล้วครับเศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและยังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกเทียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเป็นกดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องเปิดกล้องสแกน QR code กดลิงก์แล้วกดส่งรหัส14หลักได้เลยสำหรับร้านค้าที่ขายส่งคูปองในลางหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองแจกโชครายวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเศรษฐีคนต่อไปเพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
4: ทารก6เดือนแรกให้นมแม่อย่างเดียวไม่ต้องให้น้ำเพิ่มเพราะกระเพาะทารกเล็กนิดเดียวถ้าป้อนน้ำหรืออาหารอื่นเข้าไปจะแย่งพื้นที่ทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอไม่ต้องกลัวว่าลูกจะหิวน้ำเพราะในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักที่สมดุลอยู่แล้วแถมยังมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตรวมกว่า200ชนิดนมแม่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองลดโอกาสเกิดภูมิแพ้และยังช่วยเชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูกได้อย่างดีสสส.ชวนคนรอบข้างมาร่วมเป็นทีมเดียวกับคุณแม่ให้กำลังใจสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ให้นมลูกได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลูกน้อยเติบโตแข็งแรงให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: โหพี่ท่าอย่างเป๊ะ
6: โหพี่เจ๋งอ่ะ
7: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
8: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอEnjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
9: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
10: แบ๊ก
11: แบ๊กเหรอ
12: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: อร่อยดีดีดี
14: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
15: เนสกาแฟกระป๋อง
16: หอมกลมกล่อม
17: อร่อยเปิดเลย
18: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
18: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
20: ลองเลยวันนี้
21: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
22: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
18: ของคุณป้าครับ
23: ป้าเหรอ
24: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
27: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
28: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
29: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
30: เดี๋ยวซีนต่อไป
31: กลิ่นปากมา
32: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
0: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยัน DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าชี้แจงกรณีถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับนอมินีต่างชาติในวันที่31สิงหาคมนี้เพราะมีหลักฐานชัดเจนไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองส่วนคดีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีฟอเร็กซ์อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
3: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้อนุทินงานเข้ากัมพูชาจ่อออกหมายจับไทยฝ่ายกลับเข้าพื้นที่ถูกต้อง
7: ประชาบอกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
8: เหรอใครบอก
9: ผมทำตามจอยสเตทเมนต์นะ
5: บิ๊กโกเตือนอย่าใช้คำขู่แทนการเจรจาจับตาคลื่นใต้น้ำสัญญาณปะทะรอบใหม่ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี
10: ้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
23: เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
29: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของโยโย่พนักงานเวรเปรย์หนุ่มสุดขยันที่วันนี้ขอมาสู้คว้าทุนนำไปซ่อมแซมบ้านเพื่อแม่และยายเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยโยโย่กันครับ
31: มาจ้าบอกเมื่อกี้บอกว่าชีวิตไม่ได้อยู่ในโผนี้เลยในการเป็น
33: ไม่เออไม่เลยครับ
31: ตอนแรกชีวิตกะจะไปทางไหน
33: ตั้งแต่เรียนจบม.6 มาก็คือติดทหารเรียนไม่จบขึ้นมหาลัยปี2
31: ขึ้นมหาลัยปี2ไปเรียนทางด้านไหน
33: ครูพละครับ
31: ครูพละเออเป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้ว
33: ใช่ครับ
31: ก็เลยไปทางด้านพละศึกษา
33: ใช่ครับ
31: เรียนไปได้2ปี
33: ก็ติดทหาร
31: ติดทหาร
33: 2ปีเลยครับ
31: 2ปีเลยเต็ม
33: ๆเต็มๆเลย
31: ออกจากทหารมาเรียนต่อมั้ย
33: ไม่ครับไม่ได้เรียนต่อเพราะว่ามันเสียเวลาไปแล้วคิดว่าช่วงเวลานี้มันต้องหาเงินแล้วมันต้องหาเงินแล้วเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ข้างบ้าน
31: เท่ากับตอนนั้นมีวุฒิเพียงแค่ม
33: .6 ม .6 ใช่ครับ
31: แล้วหางานในกรุงเทพเนี่ยนะ
33: วุฒิม .6 คือตรงไหนเปิดก็คืออาวุธม .6 สมัครเลยอะไรที่ทำได้ผมทำหมดเลยใช่ตอนอยู่
31: สัมภาษณ์อยู่หลายที่ไหมฮะ
33: ก็ตรงนี้ที่แรกเลยที่รับผม
31: ล่ะ
33: ใช่
31: ที่แรกที่สัมภาษณ์ด้วยไหม
33: ที่แรกสัมภาษณ์แล้วก็รับเลยครับ
31: โชคดีได้ไง
33: โชคดีครับ
31: ตอนนี้ถือว่า
33: ก็ถือว่า
31: ชอบงานนี้แล้ว
33: ชอบก็อยู่กับเนี่ยครับกับผู้ป่วยกับทั่วไปแล้วก็มีการบริการงานบริการที่เราแบบสามารถวิ่งเข้าไปหาได้เลยอย่าง
31: เราได้ผ่อนคลายความเจ็บปวดความทุกข์ใจของบรรดาคนไข้เราก
33: ็
31: มีความสุขใน
33: มีความสุข
31: ในรายวัน
33: ใช่ครับผมมีความสุข
31: ขยันด้วยนะโยโย่ขยันด้วยนะ
33: มันก็ต้องที่สุดครับพี่แฟง
31: เออตอนนี้ห่วงที่หนักที่สุดก็คือห่วงสองสาว
33: ใช่
31: กับแม่เพราะบ้านตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
33: ไม่ไหวถ้าฝนมาก็คือไปหมดละ
31: อุ้ยอย่างนี้ฟังข่าวฝนตกอีสานทีนึงนี่ก็อยู่ไม่ไหว
33: คิดอยู่เหมือนกันใช่ครับสักวันนึงต้องเก็บเงินแล้วก็ไปสร้างให้เสร็จแล้วก็ไปทำอาชีพที่บ้านครับ
31: มันเป็นไปได
33: ้มันเป็นไปได้ใช่ไหม
31: มันเป็นไปได้ใช่มันเป็นไปได้
33: แค่เราสู้ก็พอครับ
31: เยี่ยมมากเก่งมากโยเก่งมากเก่งมากเป็นไงน้องแพรครับเรื่องราวพี่โยโย่
34: โหพี่โยโย่แบบทำหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาที่มีได้คุ้มมากๆเลยหนูรู้สึกว่าไม่นานหรอกค่ะที่จะได้บ้านหลังใหม่อะไรเงี้ยค่ะหนูอยากเป็นกำลังใจให้พี่โยโย่นะคะทั้งการแข่งขันวันนี้แล้วก็การได้สร้างบ้านใหม่ด้วยนะคะ
33: ขอบคุณครับ
31: ขอบคุณครับได้ข่าวว่ายายเป็นแฟนคลับรายการแล้ว
33: เปิดทุกวันเลย
31: เปิดทุกวัน
33: 6 โมงเย็นนั่งอยู่หน้าทีวีอย่างเงี้ยทุกวัน
31: เออ
33: แม่บอกว่ายังไม่มาแม่
31: คุยอะไรกับยายผ่านจอทั้งวันเลยหรือ
33: ป้าเอ
31: ๋เออนี่
33: ยายวันนี้ได้ออกทีวีแล้วนะตามที่ยายบอกนะออกแล้วรอชมได้เลยขอบคุณครับ
6: หลานยายนี่เอง
31: อ้าวพร้อมลุยนะ
33: พร้อมครับพี่แฟง
31: หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
33: บอกลาโทรมาก็ได้ครับ
31: เชิญมา

0: ยอะเป็นไงล่ะน้องแพรครับ
1: วันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่โยโย่รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาฟังพี่โยโย่ร้องเพลงค่ะเพราะว่าคือฟังเรื่องราวหนูรู้สึกว่าพี่โยโย่แบบทั้งให้ความสุขคนข้างนอกคนที่ไม่รู้จักก็ตามหรือทั้งในครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็มาให้ความสุขกับพวกเราอีกอะค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ฟังเพลงวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณพี่ครับ
3: การร้องเพลงนี่โหไม่ห่วงเลยคือมืออาชีพเลยนะนะครับวันนี้นะครับได้ทั้งความสุขในการสื่อสารแล้วก็สำเนียงอีสานก็เป๊ะก็คือเหมือนเขาเข้าใจในสำเนียงอีสานจริงแล้วก็สั้นยาวทุกอย่างฟังแล้วก็คือมันสนุกสนานแล้วก็ตอบโจทย์ในวันนี้สิ่งที่ได้คือวันนี้ก็คือทำให้พวกเราสนุกสนานได้แต่ในนี้มันก็มีอยู่บางอย่างที่ไม่รู้ว่าเกิดจากความตื่นเต้นไหมตั้งแต่เกริ่นมาเกริ่นได้จังหวะได้แต่เหมือนมีอาการที่เกรงนิดนึงเพราะว่ามันมีคำที่มันสั่นๆแต่เรื่องอื่นดีหมดครับ
0: ขอบคุณครับสีเบนค่ะ
4: การร้องเพลงวันนี้คือจะบอกว่าคือเปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ร้องแล้วเขาก็สนุกอ่ะแต่เป็นเชื่อว่าเขาตื่นเต้นมีความตื่นเต้นมีความเกรงบางอย่างแต่เมื่อกี้เนี่ยคือประทับใจพวกเรามากคือวันนี้ได้รับการเอนเตอร์เทนจากเพลงของเขาเต็มที่เราก็สนุกไปกับเขาด้วยเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับ
2: ขอบค
4: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับครูครับ
5: วันนี้ข้อดีคือภาพรวมนี่ถ้าคะแนนเต็มร้อยผ่าน 80% หมดทั้งการออกเสียงทั้งความสนุกแล้วก็การเข้าถึงสังวาสข้อเสียคือ 20% มันหายไปไหนมันหายไปเพราะว่า1การเก็บรายละเอียดลูกคอเนี่ยลูกตอนเกิดมันเป็นเกินยากที่สุดแต่กับโยโย่นี่ทำได้ประมาณ 80% ของเกินลูกแต่พอเดินจังหวะนี่โยโย่ทำได้ในระดับ90เลยลูกแต่มาโดนหารลงโดยคำว่าสั่น มันมีอาการสั่นไปตลอดทางเลยลูกทั้งที่เสียงก็เพราะลำก็เป็นแต่มันแทนที่มันจะได้ 90% มันมีอาการสั่นมันก็เลยภาพรวมมันก็เลยเป็นลำดีแต่มีแค่80ครับรอเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณได้เลย
6: ถึงหน้าที่ของแชมป์6สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างโยโย่เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
0: ตอนนี้ที่บ้านก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องน้อยอีกคน
7: น้องสาวค่ะ
0: น้องสาว
7: ใช่ค่ะ
0: กี่ขวบนะคะ
7: 4ขวบค่ะ
0: สี่ขวบชื่อน้อง
7: น้องมิลลิค่ะ
0: น้องมิลลิมิลลิแรปเปอร์นั่นนะ
7: ใช่ค่ะ
0: แม่จ๋าทำไมแม่ตั้งชื่อน้องว่ามิลลิอะจ๊ะ
8: ตอนแม่ตั้งท้องแม่ชอบมิลลิค่ะ
0: พอมีลูกสาวเกิดมาเป็นผู้หญิงพอดีก
7: ็
0: เลยชื่อมิลลิ
7: ค่ะ
0: มิลลิน่ารักไหมถามจริงเมาหน่อย
7: น่ารักมากค
0: ่
7: ะ
0: เขาบอกว่าเลี้ยงง่ายแม่เคยคุยไปแล้วว่าเลี้ยงง่าย
7: ใช่ค่ะก็หลงน้องเลยค่ะ
0: หลงมากเลย
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาอยู่ใกล้ก็มีอ้อนน้องไหม
7: อ้อนค่ะ
0: โอ้ยังไง
7: ชอบกอดชอบบอกว่ามิลลิรักพี่พึ่งนะ
0: โอ้เหรอ
7: หนูรักแม่นะ
0: เกาะอยู่ดีก็บอกรักขึ้นมาเลย
8: ชอบบอกรักในครอบครัวบอกพ่อบอกแม่บอกพี
0: ่โอ้อย่างนี้หลง
8: กันทั้งบ้านเขาจะบอกรักเองเขาค่ะ
0: หลงกันทั้งบ้านเลย
8: ค่ะ
0: นี่คือรอยยิ้มของที่บ้าน
7: ใช่ค่ะ
0: ความสุขของที่บ้าน
7: ความสุขค่ะ
0: บอกอะไรกับน้องผ่านช่องวันไปหน่อย
7: ก็วันนี้พี่มาหาตังค์ให้น้องไว้เรียนหนังสือค่ะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะสู้เพื่อน้องให้ได้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยวันนี้มีโอกาสเป็นเศรษฐีเงินแสนผ่านหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลง
7: เลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวค่ะ
0: โอ้

0: น้ำผึ้งครับเป็นไงครับน้ำแพร
1: เสียงพี่น้ำผึ้งนี่คมบาดใจเลยค่ะ
0: บาดใจ
1: วันนี้คือรู้สึกว่ายิ่งร้องเพลงที่แบบมีเนื้อหาเศร้าๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเข้ากับพี่น้ำผึ้งมากเลยค่ะวันนี้ดีใจที่ได้ฟังเสียงพี่น้ำผึ้งนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่ทีครับ
2: สิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือความเป็นมาตรฐานของน้ำผึ้งที่มีแก้วเสียงที่ดีแล้วก็สามารถคุมเสียงตัวเองได้ดีมาตลอดนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจับผิดนะว่าโน้ตตัวสูงหรือท่อนยากๆในเพลงนี้มันจะฉลับไหมแต่เขาก็หลบไปได้แล้วก็ทำมันออกมาได้ดีครับผม
0: ขอบคุณครับพี่เบญชา
3: เมื่อกี้หันไปมองแม่แม่แอบร้องให้เขาใช่ไหมเมื่อกี
0: ้ไม่ใช่ครับอยู่บ้านร้องคู่กับนิวจิ๋วครับผม
3: พอหันไปนี่แม่ร้องตลอดเลยต้องเป็นคู่ซ้อมกันตลอดแน่เลยคือเรารู้สึกว่าคือพอเห็นลูกร้องแล้วเห็นแม่ร้องอ่ะมันปลื้มใจเนาะคือในมุมของเราที่เป็นแม่นั่งมองลูกร้องอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเห็นแม่เขามองแล้วเราก็ปลื้มใจแทนอ่ะคือเรื่องร้องเพลงก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่พี่แค่รู้สึกว่าในมุมของความที่พี่เป็นแม่เนาะแล้วเวลามองหนูร้องเพลงอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดสูงสุดในสิ่งที่คาดหวังอ่ะแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนก้าวมาแบบ
0: ความสุขรายทาง
3: ใช่คือมันแล้วมันก็เกินกว่าที่เราคาดหวังในบางครั้งที่เราคาดหวังไว้ด้วยอ่ะคืออันเนี้ยมันมาเราได้ดีแล้วก็ยิ่งได้แม้ทั้งสองท่านคอยบอกคอยไกด์เนาะมันก็จะพาไปในสิ่งที่แบบดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้หนูเอาสิ่งเหล่านี้นะลูกน้องไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงครับคุณสลาครับ
4: กับเพลงนี้มันลงตัวกับน้ำผึ้งมากนะลูกแล้วหนูก็สอบผ่านมาตรฐานที่เพลงนี้อยากได้อันนี้คือด้านบวกนะลูกส่วนจุดอ่อนเริ่มส่งสัญญาณว่ามีการสำรวจเนื้อรอบแรกแล้วหลังโซโล่ค่อยมาดีอาการนี้จะเกิดขึ้นกับแชมป์ทุกคนลูกเพราะว่ามันเห็นได้ชัดตอนท่อนบีอ่ะส่วนจุดอ่อนที่อยากให้แก้จริงเป็นยอยักษ์ลูกเป็นตัวยอยักษ์ซึ่งเวลายอยักษ์ทีไรจะออกเป็นยอนะขอคำถามกำหยาดน้ำตาเห็นไหมมันคำว่าหยาดมันจะเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งจะบอกว่าเป็นตัวยอก็ไม่ใช่จะเป็นตัวยอก็ไม่ใช
0: ่
4: ประมาณนี้ลูกรอบแรก80รอบ2 90กว่าครับรอบเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับโยโย่เอาล่ะแชมป์จะเป็นใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้ฮะคู่ท้าดวลส่งสัญญาณมาดีฮะแชมป์ของเราก็มีอาการเจ็บเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่ขอเอาความเจ็บเก็บเอาไว้ก่อนสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันผลจะเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์และคะแนนแรกขอดูจากพี่เบนครับ คุยทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะทำไมเครียดขนาดนั้นถ้าแน่นอนสิใครได้เป็นกรรมการก็ต้องเครียดธรรมดารายการนี้มีแต่คนดูที่สนุก เอาล่ะมาดูกันครับว่าใครจะออกนำก่อนพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่โยโย่ครับผมโยโย่ครับผมโยโย่ครับผมโอ้ยผู้ท้าดวลออกนำหมดแล้วครับอุ้ยยังไงแล้วคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ครับชี้ดีนักชี้ดีนักชี้ดีนักชี้ทำไม
3: ชี้หลอก
0: ผมเป็นคนบ้าอำนาจซะด้วยสิเอาล่ะถ้าเป็นชื่อของโยโย่ฮะเขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้โดยการมีแชมป์ใหม่หรือว่าได้ลุ้นกันต่อไปพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมเห็นไหมเห เห็นไหมคนดูสนุกเกือบตายถึงดีกาคะแนนตัดสินจากครูสลาครับนี่คือจุดพีคที่สุดเท่าที่ดวลเพลงชิงทุนจะพาคุณมาถึงได้และวันนี้สถานการณ์ลากมาถึงตรงนี้จุดที่เสมอกัน1ต่อ1หมายความว่าคะแนนของครูสลาจะเป็นตัวตัดสินว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนและแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งครับผมแชมป์7สมัยจ้าถึงไงครับคุณสลาครับแบบนี้
4: คือคู่นี้มันมีสถานการณ์ที่แปลกจากคู่อื่นก็คือว่าจริงๆถ้าเอาเทคนิคการร้องเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าน้ำผึ้งเขาเหลื่อมเห็นได้ชัดแต่ถ้ามองไปที่รสชาติหรือว่าเสน่ห์สมมติว่าสองคนอยู่บนเวทีและสามคนนี้เป็นคนดูมีพวงมาลัยอยากจะคล้องใครสักคนโยโย่เขาได้เสน่ห์เนี่ยเขาได้อะไรหลายอย่างบางอย่างที่อาจจะทำให้ผู้ชมลืมคำว่าร้องเพราะไม่เพราะนะแต่อยากจะคล้องคอให้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นดูโยโย่มีเสน่ห์มากนะเสน่ห์ตรงความน่ารักความเป็นกันเองแล้วก็พื้นฐานการร้องก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสียงเพราะลำเป็นจุดอ่อนมันนี้คือมันไม่สุดเท่านั้นเองมันไม่สุดอยากให้ไปฝึกต่อแต่โยโย่ลำได้ดีลูกแต่อยากได้สุดมากกว่านี้นะครับให้กำลังใจครับ
5: ครับ
0: แล้ววันนี้ทางการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
5: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์7สมัยฮะกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์7สมัยไปเท่าไรดีไปยกไปดีเก่งมากวันนี้นะถ้า 5,000 ยังไม่รู้จักอีกก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีเงินแสนเอา 50,000 ไปเลยแสนสี่ไปเลยสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทเยี่ยมไปเลยฮะทุนเดิมอยู่ 90,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาไฟฟ้า Lucky Frame อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 110,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณน้องแพรชนาครับสวัสดีครับย้ำกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์สุดท้ายของเดือนห้ามพลาดกับการลุ้นเป็นเศรษฐีรายเดือนนะฮะกับคติ 100% ตราอร่อยดีพบกันพรุ่งนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงเธอ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีซีรีส์วายระดับตำนาน SOTUS Anniversary Concert
4: สวัสดีครับข่าววันศุกร์ครับผมจัดทีมอาการจันทร์ไพรินทร์นะฮะเจอกัน1ครั้ง1สัปดาห์สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครับที่สำนักข่าววันนิวส์ของเรานะฮะเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะฮะก็ขอสรุปกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกาะไม่ปล่อยตลอด1ปีกว่าๆที่ผ่านมานั่นคือชายแดนไทยกัมพูชายังคงร้อนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ช่องอานม้าแต่กลับถูกกัมพูชาขู่ออกหมายจับก็กลายเป็นเรื่องที่สำหรับประเทศเรากลายเป็นเรื่องตลกไปนะซึ่งก็เป็นเรื่องตลกจริงๆอ่ะแต่ว่าทางโน้นเขาจริงจังมากนะฮะเอาการที่นายกอนุทินนั้นลงพื้นที่ไปให้กำลังใจทหารที่บริเวณชายแดนที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีฝั่งกัมพูชาก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเลยนะฮะแล้วนั่งกันไม่ติดออกมากล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นลุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชาคือช่องอานม้าก็ยึดถือแผนที่มาตราส่วนเดิมของเขาคือ1ต่อ2แสนซึ่งการไปเยือนของผู้นำไทยนั้นจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนได้นะฮะแถมยังขู่ว่าจะออกหมายจับท่านนายกอนุทินด้วยข้อหาที่ว่ารุกล้ำเขตแดนของกัมพูชามันก็เป็นเรื่องที่หลอกคนกัมพูชากันเองได้แต่ว่านานาชาติน่าจะมีความรู้กันอยู่ดีแล้วว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีชาติใดที่จะสามารถออกหมายจับคนอีกชาตินึงได้นะครับแล้วก็เขายืนอยู่บนที่ที่เป็น joint statement เป็นข้อตกลงที่เราเซ็นกับกัมพูชาแล้วเหมือนซีร็อกเลยนะฮะทั้ง2ฉบับเนี่ยมีข้อความเหมือนกันเป๊ะๆทุกตัวอักษรยกเว้นลายเซ็นเท่านั้นลายเซ็นนึงเป็นของท่านนายกอนุทินอีกลายเซ็นนึงเป็นของท่านฮุนมาเนตนะฮะท่านนายกอนุทินพอรู้ถึงกับอุทานบอกว่าเหรอแค่นี้สั้นๆ1พยางค์นะแล้วก็หลุดคำออกมาเล็กน้อยเพราะว่าเราทำตาม joint statement ที่ได้ตกลงไว้ร่วมกับกัมพูชาทุกประการแล้วยังบอกไปถึงฝั่งกัมพูชาว่าให้ทำตาม joint statement ด้วยนะใครอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นกัมพูชาต้องทำตามบ้างมันจะได้ขึ้นไปสู่โต๊ะเจรจากันได้สักทีไงแต่เนี่ยไม่เหมือนใน joint statement ก็เลยขึ้นไปเจรจาไม่ได้สักทีเรื่องนี้ครับทำเอารองศาสตราจารย์ชิตตะวันชนะกุลอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาตั้งคำถามด้วยความแปลกใจบอกว่ากัมพูชานั้นจะฟ้องร้องช่องทางไหนเนี่ยจะใช้ช่องทางไหนในการฟ้องร้องช่องอานม้าไม่ได้นะครับอันนี้ตลกตายเลยช่องทางฟ้องร้องมันไม่ใช่ทางกายภาพนะหากจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ

0: เนี่ยศาลนี้รับพิจารณาเพียงแค่4ข้อกล่าวหาหลักเท่านั้น1คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์2คืออาชญากรรมสงคราม3คือรุกรานและ4คือละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งการที่ท่านนายกอนุทินของเรานั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ช่องอานม้าเนี่ยอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยมันก็ไม่เข้าข่ายอะไรเลยทั้ง4ข้อที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นศาลไม่รับไว้แน่นอนอยากส่งก็เชิญส่งได้เลยนะฮะการพิสูจน์อธิปไตยนั้นต้องยึดหลักสันปันน้ำแนวสันปันน้ำคือการเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดซึ่งเป็นหน้าผาดังนั้นพื้นที่หน้าผาที่บริเวณช่องอานม้านั้นจึงเป็นผืนแผ่นดินของไทยอย่างแน่นอนกัมพูชาก็ไม่สามารถที่จะมีดินแดนที่ยื่นเข้ามาเป็นจางอยเหนือหน้าผาของประเทศไทยได้นอกจากต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาลองฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ครับ
1: จริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร์ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดที่ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
0: นะสอดคล้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะนักวิชาการเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขงก็ออกมาวิเคราะห์ครับบอกว่าการออกมาขู่จับนายกอนุทินนั้นเป็นการกล่อมแล้วก็ปลุกเร้าคนในประเทศตัวเองเท่านั้นล่ะอยากจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ช่องอานม้านั้นเป็นของกัมพูชาแล้วก็พยายามดิสเครดิตเอาไปขยายความว่าผู้นำของไทยเนี่ยยังทำผิดกฎหมายซะเองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างกระแสดึงเอาชาติพันธมิตรหรือว่าเวทีสากลให้เข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทเขตแดนนี้ทั้งที่ทั้งหมดนั้นควรจะคุยกันแบบทวิภาคีนั่นคือระหว่างเรากับกัมพูชาเท่านั้นไม่มีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศอะไรทั้งสิ้นนะฮะต้องคุยกับไทยโดยตรงครับความพยายามของกัมพูชาที่จะลากเอาคนอื่นมาเกี่ยวให้ได้เนี่ยดูได้จากที่คุณเซนนั้นกล่าวบนเวทีการประชุมสภาระหว่างประเทศครั้งที่2ที่พนมเปญก็กล่าวหาว่าไทยนั้นใช้ปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์เนี่ยเป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของสงครามยุคใหม่ของไทยที่นำเอาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาเป็นเหตุผลในการดำเนินการทางทหารนี่คือคำพูดของสมเด็จฮุนเซนนะฮะเรื่องนี้ครับทางบิ๊กโก้ฮะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะออกมาฟาดกลับกัมพูชาบอกว่าต้องแยกออกนะแยกให้ออกระหว่างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์กับสถานที่ที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารอันนี้คือคนละประเด็นหากจะพูดถึงสงครามต้องย้อนดูจากนัดแรกนะสงครามครั้งแรกนัดแรกที่กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนไม่ใช่เริ่มเล่าเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้เท่านั้นส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการยึดครองดินแดนบิ๊กโก้ย้ำว่าการคงกำลังเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงไม่ควรถูกเรียกว่าการยึดครองเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงที่เราเรียกว่า joint statement ตอนแรกนั่นน่ะแล้วหากเห็นต่างเรื่องเส้นเขตแดนต้องใช้กลไกเขตแดนที่ทั้งสองประเทศยอมรับแล้วก็เป็นผู้ตัดสินเดี๋ยววันนี้พี่โก๋ออกมาย้ำอีกครั้งนะฮะว่าจุดยืนควรจะวางอย่างไรไม่ใช่ใช้ทหารมาเป็นคนเดินลากเส้นไม่ใช่แข่งกันสร้างเรื่องเล่าผ่านเวทีระหว่างประเทศส่วนที่ออกมาขู่ออกหมายจับนายกรัฐมนตรีของไทยพี่โก๋ย้ำว่าท่านนายกนั้นลงพื้นที่ช่องอานม้าเพื่อให้กำลังใจทหารไม่ได้ไปขีดเส้นหรือเปลี่ยนเขตแดนเตือนกัมพูชาว่าอย่าโกหกประชาชนตัวเองหากยังมีข้อพิพาทน่ะต้องพิสูจน์กันด้วยแผนที่หลักฐานสนธิสัญญากลไกทวิภาคีไม่ใช่ตัดสินด้วยคำขู่ให้ตาสว่างกันได้แล้วก็ส่งคำพูดนี้กระจายออกไปดังๆหวังว่าจะถึงกัมพูชาคือคงจะเปลี่ยนใจเขายากนะฮะแต่ณวินาทีนี้ทำอะไรได้ก็ต้องทำอย่าให้เขาเล่นเกมในประเทศของเขาอย่างเดียวแล้วสะท้อนสะเทือนไปถึงทั่วโลกด้วยทางอาจารย์ทรงฤทธิ์นั้นบอกว่าปัจจุบันตระกูลฮุนกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างมหาศาลกับการปราบปรามสแกมเมอร์นะฮะล่าสุดครับมีข่าวมาว่าทาง FBI ของสหรัฐอเมริกานะครับได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่พัวพันกับสแกมเมอร์แล้วก็ call center ระดับโลกมา4คนล้วนแล้วเป็นคนใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนทั้งสิ้นเลยมีระดับออกยาใน2คน

ออกยาคุณรู้จักออกยานะถ้าแต่ก่อนออกยาก็จะมีสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีออกยากลาโหมคือสบู่หากลาโหมเนี่ยดูทหารแล้วก็สบู่หานายกออกยาจากกรี

0: แล้วก็ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุนเซนถึงขั้นว่าเป็นหลานชายเป็นลูกเขยแบบนี้คือคนในตระกูลเลยล่ะนี่คือ FBI ต้องการตัวครับข้อมูลเหล่านี้ฝั่งตระกูลฮุนไม่มีใครแปลออกมาให้ชาวกัมพูชาได้รู้เลยไม่มีใครออกมาบอกชาวกัมพูชาเลยว่าฮัลโหลชาวกัมพูชาทุกท่านตอนนี้มี4คนที่ FBI ต้องการตัวไม่มีข่าวแบบนี้เลยในกัมพูชานะคนที่เอามาแปลคือฝ่ายค้านครับคือกลุ่มของคุณสมรังสีซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านหลักของกัมพูชานำมาแปลเพื่อโจมตีรัฐบาลในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทำให้ตระกูลฮุนนั้นต้องดิ้นรนสร้างเวทีเพื่อฟ้องไทยแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศของตนเองแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับว่าตระกูลฮุนเซนนั้นตระกูลฮุนนะไม่ใช่ฮุนเซนตระกูลฮุนอย่างเดียวเพราะฮุนนี่มีหลายฮุนเหลือเกินตระกูลฮุนเนี่ยกำลังดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดในทุกรูปแบบตอนนี้กัมพูชาครับเริ่มจะเปิดศึกเป็นครั้งที่3กับไทยก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าไทยนั้นจะมีอำนาจในการโต้กลับโดยชอบธรรมตามกฎหมายจะหันไปพึ่งมหาอำนาจอย่างจีนตอนนี้ลดความช่วยเหลือลงมากแล้วเสมือนจีนนั้นตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดน่ะตัดหางแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่อย่างไร้หางไปนะครับแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะส่วนอเมริกานั้นเขาไม่ช่วยและไม่เหลียวแลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าการแต่งตั้งทูตคนใหม่ประจำกัมพูชาผมรายงานไปแล้วครับนั่นคือมือปราบสแกมเมอร์ส่งไปอยู่ในใจกลางของกัมพูชาคือหย่อนลงไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงพนมเปญน่ะคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดเนี่ยคือมือปราบสแกมเมอร์ถูกส่งลงไปแล้วฮะสิ่งที่เราทำได้นอกจากการเจรจาบนโต๊ะก็คือเราต้องการสื่อสารไปยังนานาชาติทั่วโลกเลยถึงปัญหาสแกมเมอร์ของกัมพูชาแล้วก็เรื่องของการลักลอบวางทุ่นระเบิดที่กัมพูชานั้นก็ละเมิดสนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือสนธิสัญญาออตตาวาซึ่งร่างมาที่แคนาดาออตตาวาเป็นเมืองหนึ่งของแคนาดาเป็นเมืองเอกนะฮะ เรามีข้อมูลเยอะมากต้องเร่งนำออกไปสู่สายตาชาวโลกเพื่อปิดเกมอำนาจตระกูลฮุนส่วนเรื่องที่ท่านนายกอนุทินนั้นแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการฐานบกขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะฮะวันนี้มีการประชุมสมช.เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในทางการต้องรอมติครม.ในวันอังคารหน้าซึ่งมาแน่นอนยืนยัน 100% เพราะว่าการประชุมเมื่อเช้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแต่งตั้งเรียบร้อยเสปูด้วงมีความเหมาะสมแล้วก็จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าการปะทะ2รอบที่ผ่านมาระหว่างไทยกัมพูชานั้นเสปูด้วงอยู่ด้วยในการวางยุทธศาสตร์การรบว่าจะป้องกันอย่างไรแล้วก็จะโจมตีอย่างไรดังนั้นครับหลังจากนี้เสปูด้วงเนี่ยคงได้เข้าไปดำรงตำแหน่งแล้วแน่นอนว่ารู้ว่าจุดใดอ่อนจุดใดแข็งจุดที่ยังอ่อนก็สามารถที่จะเสริมให้แข็งแกร่งได้ด้วยลองฟังความเห็นของอาจารย์ครับ
1: สิ่งที่เราได้เปิดศึกกับเขมรมาเปิดศึกกับเราสองรอบเนี่ยเสปูด้วงก็มีส่วนร่วมในการวางแผนวางยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการที่จะสู้อยู่แล้วเพราะเป็นเสใช่ไหมครับก็เพราะนั้นถ้ามองในแง่ไปอยู่ในหน่วยที่ต้องวางแผนคุมนโยบายมุ่งไปสู่การปฏิบัติมันก็คือความต่อเนื่องอยู่แล้วคนในฐานะที่คนปฏิบัติมาก่อนแล้วพอไปอยู่ในส่วนของนโยบายก็จะรู้ว่าอันไหนที่มันยังอ่อนก็เสริมให้มันแข็งซะ
0: ที่สำคัญการเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยครับผู้ชมครับขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีก็จะไม่เหมือนจะต่างกับผู้บัญชาการกองทัพนะฮะเพราะว่าเสปูด้วงเนี่ยเป็นเสนาธิการฐานบกเสนาธิการฐานบกคือ5เสือทบนะจริงๆมีสิทธิ์ขึ้นไลน์แล้วก็เป็นถึงผู้บัญชาการฐานบกแต่คราวนี้ข้ามห้วยมานั่งสมช.คือเลขาธิการสมช.อันนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีดังนั้นจะรายงานอะไรก็ไม่ต้องผ่านคือมองในแง่ดีนะฮะไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนผู้บัญชาการเหล่าทัพนะฮะก็โทรหาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ท่านนายกท่านนายกมีเบอร์โทรศัพท์เสปูด้วงแบบนี้สื่อสารกันได้โดยตรงสัปดาห์หน้าครับจะมีการนำเสนอชื่อเสปูด้วงแน่นอนในวันอังคารในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะอนุมัติการย้ายโอนจากกองทัพบกมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับตำแหน่งใหม่ข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวที่ทำให้กัมพูชาต้องดิ้นอีกเพราะว่าทางการกัมพูชาต้องรู้อยู่แล้วว่าเสปูด้วงคือใครเอาละฮะนี่คือเรื่องของการเกาะไม่ปล่อยไทยกัมพูชาดูว่าพอเปลี่ยนหัวเลขาสมช.แล้วเนี่ยเป็นเสปูด้วงแล้วถือได้ว่าเป็นสายบูนะไม่ใช่บุญแล้วคราวนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับท่าทีหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะฮะเราไปว่ากันด้วยอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นคือเรื่องของป้าดากรณีพิพาทที่วัดป่า

0: ญารามจังหวัดขอนแก่นป้าดากับทายาทก็เปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่ปรากฏว่าป้าดานั้นไม่ยอมไปพบตำรวจตามหมายเรียกนะฮะครั้งแรกนะในคดีที่บุกรุกที่ป่าเนี่ยที่วัดเนี่ยนะฮะตำรวจเมืองขอนแก่นนั้นเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่2เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกครับเอาละฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับบอกว่าออกหมายเรียกนางสาวชมมณีหรือว่าป้าดาตัวแทนทายาทที่ดินวัดป่าอนุญญารามให้ไปพบพนักงานสอบสวนรอบแรกเมื่อวานนี้แล้วแต่เจ้าตัวไม่ไปนะฮะแล้ววันนี้จะออกหมายเรียกรอบที่2ให้เวลาเท่าเดิมคือ15วันหากครบ2ครั้งแล้วยังไม่มาไม่ติดต่อไม่แจ้งเหตุจำเป็นขั้นตอนต่อไปแน่นอนครับขอออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกนอกจากป้าดาแล้วครับคดีนี้ยังมีชายชะกัน9คนที่ร่วมกันก่อเหตุรวมถึงทหารนอกราชการอีก1คนที่ตำรวจเนี่ยขอให้มาพบพนักงานสอบสวนด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีหมายเรียกก็ตามนะฮะถามว่าป้าดาไปไหนเมื่อวานนี้ป้าดาก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็ปรากฏตัวกับสื่อมวลชนแล้วเปิดตัวที่ปรึกษาคนใหม่เจ้าตัวก็เลยไม่ได้ไปพบตำรวจครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีคิวไปออกรายการโหนกระแสด้วยแต่ปรากฏว่าป้าดาก็ไม่ยอมไปนั่งพูดคุยปล่อยให้นายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้มานั่งแทนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตคนที่ทำงานให้กับสำนักพุทธมาก่อนนะฮะป้าดาบอกว่าเรื่องหมายเรียกว่ากันทีหลังที่ต้องการในตอนนี้มีเพียงเรื่องเดียวคือการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ข้อเท็จจริงว่าเอกสารต่างๆนั้นถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเรื่องนี้ถึงซับซ้อนแล้วก็มีหลายประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบว่ามีเอกสารมีไส้ในหรือว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าป้าดาก็ระบุบอกว่าหากตรวจสอบทุกอย่างแล้วถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเรื่องนี้ถึงมีความซับซ้อนมีหลายประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบนะครับเอาละฮะยืนยันว่าไม่ใช่ว่าทายาทจะไม่เชื่อเอกสารที่มีแต่เอกสารที่ถูกนำมาแสดงนั้นต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากต้นฉบับซะก่อนลองฟังป้าดาครับ
1: ก็บอกเราให้ตรวจสอบถ้าถูกต้องนะคุณเอาไปเลยทายาทไม่ติดใจแต่ถ้าไม่ถูกล่ะทำไมคุณกลัวอะไรนักหนาทำไมปกปิดดำมืดกันไปหมดก็บอกว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเราอยากรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เจ้าอาวาสตั้งปี35แต่วัดได้ปี41แล้วก็เจ้าอาวาสไปตั้งก่อนวัดได้ไงกติกามติของสงฆ์เขาก็มีชัดเจนอยู่ว่ามันเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ถ้ายังไม่มีวัดเท่ากับว่าโมฆะไม่ใครไปตั้ง
0: ถ้าคิดว่าตัวเองมีหลักฐานที่มัดแน่นแล้วเป็นหลักฐานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาไว้แล้วก็ไปตั้งต้นฟ้องใหม่ได้นะครับนะไปตั้งต้นฟ้องใหม่ได้นะฮะย้ำนะครับว่าอะไรก็ตามที่ศาลนั้นได้มีคำพิพากษาไปแล้วนะครับก็คือมีคำพิพากษาไปแล้วแต่ถ้ามีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของสถานะความเป็นเจ้าอาวาสของท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าอรุณยารามอยากจะร้องเรื่องนี้ก็ลองดูนะฮะว่าศาลจะรับหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าศาลนั้นจะรับทั้งหมดนะฮะต้องดูหลักฐานด้วยว่ามีน้ำหนักหรือไม่อย่างไรด้านนายวรเดชช่างบุครับที่ปรึกษาทายาทของตาเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่วัดเนี่ยนะฮะที่ไปนั่งในรายการแทนป้าดาเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าตัวโต้เถียงกับทนายอนันชัยหลายประเด็นหลังจากตั้งคำถามถึงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผังแปลนของการสร้างวัดครับแล้วก็แผนผังยังมีภาพประกอบหรือไม่ว่าจะเป็นกุฏิศาลาหรือว่าโบสถ์ต่างๆก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่เถียงกันเนี่ยอยากให้ไปดูในเรื่องของแผนผังที่ตั้งของวัดก็ไม่ไปดูทายาทสถานที่ไม่ได้เป็นวัดเพราะว่าเกะกะรกร้างจะเป็นวัดได้อย่างไรแอบยัดไส้หรือไม่ทายาทบอกว่าถ้าไปดูแล้วถูกก็จะทำการโอนให้ทำไมไม่ฟังกันหาว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องอาศัยความเป็นทนายไปฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยไม่กลัวถ้าคุณลงพื้นที่จริงพบว่าพื้นที่สะอาดจริงเป็นวัดจริงแค่นี้ทายาทก็ยอมแล้วแต่ถึงอย่างนั้นฝั่งทายาทเนี่ยยังคงยินดีทำตามเจตนารมณ์ของตาเฮียงโดยยินดีโอนที่ดินให้ตามเนื้อที่ที่มีการก่อสร้างวัดในปี41เท่านั้นปี41สร้างถึงไหนก็โอนแค่นั้นส่วนที่เหลือเป็นป่ารกร้างเป็นหัวไร่ปลายนาไม่ได้ใช้เพื่อการสร้างวัดนั้นจะไม่โอนให้ลองฟังที่ปรึกษาของทายาทครับ
2: มันติดใจว่ามันเป็นวัดจริงไหม
3: เออ
2: ถามว่ามันเป็นวัดเพราะเอกสารถูกก็มึงยัดไส้มันมีอะไรบ้างปะปี41อ่ะเอาหลักฐานมาดูหลักฐานอยู่กระทรวงศึกษาไปเอาหลักฐานมาพอหลักฐานมาแล้วเอาไปดูกันมันมีโอเคทายาทโอนให้แต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่ใช่วัดนี่ไปเอาใบตาตั้งมาเป็นเจ้าวาดมันก็คือเจ้าวาดปลอมเพราะไม่มีวัดแล้วเจ้าวาดองค์นี้ต่อมาได้เป็นพระครู มันจะเป็นได้ไงก็เจ้าวาดมันไม่ชอบด้วยกฎหมายประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้แล้ว
0: อือหืออ่ะไม่รู้ทำไงเนาะอ่ะมาด้านทนายอนันชัยชัยเดชครับประธานมูลนิธิกองทัพธรรมก็บอกว่าเสียดายนะที่ฝั่งที่ปรึกษาทายาทเจ้าของที่ดินเนี่ยเคยทำงานเกี่ยวกับสำนักพุทธก็น่าจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายสงฆ์มากกว่าตัวเองแต่ว่ากลับอ้างเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนการตั้งวัดพออธิบายไปก็ไม่รับฟังพูดเรื่องผังวัดกับรูปถ่ายพอให้ดูก็ไม่รับฟังอีกจริงๆเนี่ยอยากให้ป้าดามานั่งด้วยแต่ว่าไม่รู้แกหายไปไหนนะไม่ยอมมานั่งปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาคุยแทนน่ะหลังจากนี้จะฟ้องกลับคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์แล้วก็หมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็บอกเลยว่าเขาจะสมความปรารถนาลองฟังทนายอนันชัยครับ
3: เอาเด็ดอะไรผมถามเด็ดอะไรหมัดเด็ดอะไรมีแต่หมัดเห็บถ้าป้าดาอยู่นะสนุกกว่านี้นะสนุกกว่านี้นี่แกแกไม่กล้ามาไงแกไม่อยากปะทะกับทนายอนันชัยไงมันเสียเวลาแล้วผมก็เลยบอกเลยตัดบทไปว่าไงต่อให้คุณร้องแลกแหกกระเชอน้ำตาเป็นสายเลือดคุณก็ไม่ได้วัดอดุลเนี่ยจบแล้วครับแต่ว่าเรื่องของป้าดากับทายาทป้าดาแล้วก็เรื่องของคนที่ดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยยังไม่จบแล้วก็เริ่มต้นต่อไปนี้มีแต่คดี
0: เนี่ยแหละครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ป้าดาเนี่ยจะไปเจอตำรวจตามหมายเรียกรอบที่2หรือเปล่าแล้วฝั่งทนายอนันชัยนั้นจะฟ้องกลับฝั่งป้าดาอย่างไรบ้างนะฮะคือถ้าเนื้อเน้นนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้ถ้าจะเอาให้ถึงแก่นแกนของมันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องว่ากันอย่างเรื่องที่ทนายอนันชัยพูดประเด็นหลังเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของคดีเรื่องวัดนะฮะก็ต้องไปดูคำพิพากษาของศาลที่ผมบอกไปแล้วว่าได้พิพากษาถึงชั้นสูงสุดไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องที่จบไปแล้วนะฮะแต่ถ้าถกเถียงกันเรื่องอื่นนะครับอย่างเรื่องคุณสมบัติของการเป็นเจ้าอาวาสของท่านเจ้าอาวาสก็ลองฟ้องเจ้าพนักงานดูเป็นอีกเรื่องนึงครับตั้งไปอีกคดีนึงนะตั้งไปอีกคดีนึงทางฝั่งทนายอนันชัยเขาก็จะไปตั้งอีกไม่ทราบกี่คดีนะฮะเรื่องของการดูหมิ่นเรื่องของการทำให้สงฆ์แตกแยกนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทส่วนตัวหรือเปล่าจะหมิ่นประมาทเฉยๆหรือว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาว่ากันต่อไปคราวนี้คดีต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยไปว่ากันอีกเด้งหนึ่งในเด้งที่3ว่าคดีในก๊อกที่2เนี่ยมันจะสามารถที่จะมีผลต่อเรื่องของที่ดินของวัดได้หรือไม่เพราะที่ดินของวัดนั้นจบไปแล้วในก๊อกแรกเราตัดทิ้งก๊อกที่2ว่ากันต่อว่าจะสู้กันอย่างไรว่ากันต่อไปเชิญว่ากันไปนะฮะแล้วก็ก๊อกที่3จะส่งผลอย่างไรกับคำพิพากษาของก๊อกที่2ว่าจะไปมีผลไหมเปลี่ยนไอ้คำพิพากษาชุดที่1เนี่ยได้ไหมจะมีผลกระทบไปถึงได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าก๊อกที่2เรายังไม่ทราบเลยว่าจะมีคดีหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีส่วนเรื่องประกอบต่างๆคุณก็แล้วแต่ท่านนะฮะก็ว่ากันไปโอ้ยมีเรื่องราวมากมายคุณผู้ชมครับในประเทศนี้ที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมเอาละฮะได้เวลาที่เราพักสักครู่ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาข่าววันศุกร์นั้นขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องที่เป็นประโยชน์โพดผลนั่นคือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าจับตัวใหญ่ได้เพิ่มช่วงหน้าว่ากันครับ
4: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
5: พ่อพ่อจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: ช็อปจุดโลกแรงจัดรอบสิ้นเดือนที่บิ๊กซีวีอาร์เฟสกระเช้าสดที่กิโลละ659บาทเมลอนซื้อ1แถม1บิ๊กซีไก่ทอดเพียงแพ็คละ109บาทถึง6กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
14: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
15: คำแนะนำจากกรมอนามัย
16: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
17: เด็กบีบนิดเดียวได้
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
19: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
20: และแปรงวันละ2ครั้ง
21: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
22: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222
23: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
24: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาเช

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอกพรอมิส
4: ปากเหม็นแน่ๆ
5: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
8: เดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดนแฟนคอนแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: ข่าวไม่สุขครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องคดีโกงสอบท้องถิ่นฮะตำรวจปปปล่าสุดนั้นเขาบุกไปจับอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษนะฮะกับเจ้าหน้าที่อบจ.ขอไปอบต.นะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วก็ขอสู้คดีนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานหลังจากตำรวจปปป.ควบคุมตัวนายประวิตรหรือว่านายกเฮงนายกเฮงนี่เป็นอดีตนายกอบต.แล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ที่จังหวัดศรีสะเกษจับกุมได้ที่แถวๆบางซื่อบางโพนี่แหละกรุงเทพมหานครนะฮะกับจับกุมนางนวพรเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษก็ไปจับกุมที่ศรีสะเกษนะครับนี่คือเวลาวินาทีตอนจับกุมนะฮะเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็มาสอบปากคำนะฮะผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนะครับได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ต้องนอนห้องขังกลับไปนอนบ้านตัวเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องสู้คดีต่อนะแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นมีพฤติกรรมตระเวนหาผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนมีนางนวพรทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยจัดหาผู้สมัครสอบแต่ว่าการจัดหาผู้สมัครสอบนั้นมีจำนวนเกินกว่าโควต้าในตำแหน่งฮะเขาได้โควต้าไปเท่าไหร่ไปหาก็ควรไม่ใช่ควรน่ะคือจริงๆแล้วทั้งหมดน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะฮะแต่ถ้าโควต้าไปเท่าไหร่ก็ตามปกติแล้วก็จะไปจัดให้ตรงกับโควต้าใช่มั้ยครับอันนี้คือมีผู้สมัครสอบจำนวนมากคือสอบไม่ผ่านคือจ่ายเงินแล้วก็หวังว่าจะสอบผ่านทั้งหมดเนี่ยแต่นี่รับเงินเข้ามาเกินโควต้าที่ตัวเองมีอยู่ในมือนะครับเบื้องต้นพบมากกว่า40คนกลุ่มในหน้านั้นปฏิเสธการคืนเงินสินบนอ้างว่าอยู่ระหว่างการวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้นะครับตำรวจยังพบเบาะแสครับเครือข่ายนี้นั้นจะขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าไปถึงสุพรรณบุรีได้อย่างไรนะฮะไปถึงสุพรรณบุรีได้อย่างไรไกลพอควรนะศรีสะเกษข้ามไปอีกประมาณสัก3จังหวัดกว่าจะพ้นอีสานนะฮะแล้วก็ทะลุไปภาคกลางไปสุพรรณบุรีซึ่งสุพรรณบุรีนี่คือภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วนะครับเอาละฮะมีลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัครสอบก่อนจะเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายว่าไปถึงใครบ้างอีกข้อมูลที่น่าสนใจครับอันนี้มาจากคุณอาสพลสันไตรภพเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะออกมาเปิดเผยบอกว่าเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษมีนายกเฮงเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดแต่จากเบอร์หนึ่งนั้นจะโยงไปที่ส่วนกลางเป็นใครเดี๋ยวต้องสอบเพิ่มนะฮะตอนนี้ได้ตัวนายกเฮงแล้วนะครับแต่ให้ประกันตัวไปแต่ว่าตามนายกเฮงตลอดล่ะนะครับต้องตามนายกเฮงว่าจะโยงไปถึงเหนือกว่าหรือเปล่า จะมีคนในสภาหรือเปล่าว่าง่ายๆเบื้องต้นมีหลักฐานเป็นแชทไลน์ครับระบุบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ที่ส่วนกลางที่เชื่อมโยงกับนายกเฮงมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษถ้าเทียบเป็นระดับ C แบบแต่ก่อนก็คือ C8 ถึง C9 เป็นข้าราชการระดับสูงนะฮะมียศพันตำรวจโทซึ่งอธิบดี DSI นั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วในส่วนของคณะกรรมการปปช.นั้นจะมีการเซ็น MOU ทำงานร่วมกันกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจะเซ็นกันนะครับลงนามเนี่ยในวันที่11 กันยายนเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นไปร้องเรียนผ่านทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยแล้วจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากนั้นเดี๋ยวจะส่งปปช.แล้วก็ตำรวจให้ดำเนินการขยายผลต่อไปนะฮะพอพูดถึงเรื่องขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับก็ต้องไปคุยกับอาจารย์มานะนิมิตมงคลครับเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ที่เขาจัดงานกันทุกปีผนึกกำลังกันต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยบอกว่าการจ่ายเงินบรรจุข้าราชการจะเริ่มในตำแหน่งตั้งแต่ C2 C3 เพื่อให้ตัวเองนั้นได้เข้าไปทำงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นมีจ่ายอีกนะฮะมีจ่ายอีกเพื่อเข้าสู่การประเมินผลยกระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นจาก3ขึ้นเป็น4มีการทำเรื่องโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองต้องการตอนเป็น C2 กับ C3 อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ต้องการโดยตรงนะแต่พอยกขึ้นเป็น4ปั๊บเนี่ยจ่ายเงินอีกก้อนนึงเพื่อให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองประสงค์อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีเจ้านายของตัวเองอยู่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านของตัวเองแบบนี้นะฮะก็ต้องจ่ายเงินอีกราคานึงนะครับจ่ายเงินอีกราคานึงนี่เบื้องต้นนะ C2 นี่ 500,000 C3 นี่คือ 800,000 นะฮะผู้ที่เป็นข้าราชการท่านก็ลองเทียบกันดูนะครับ C ไหนตอนนี้ถ้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นแล้วเขาเรียกตำแหน่งว่าอะไรผมเองก็เทียบไม่ได้การเทียบเป็น C เนี่ยมันง่ายกับความเข้าใจ C2 C3 เลื่อนขึ้นไปถึงสูงที่สุดของข้าราชการประจำคือ C11 เทียบกันแบบนี้นะฮะซึ่งเครือข่ายการโกงสอบแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคนจ่ายเงินต้องมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่บงการแล้วก็คุ้มครองเขาได้นะครับส่วนตัวนั้นเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนี่ทะลุ C ขึ้นไปแล้วไม่มี C ครับข้าราชการการเมืองไม่มี C นะฮะ อยู่เหนือ C11 ขึ้นไปอีกถ้าเป็นรัฐมนตรีน่ะเพราะว่า C11 คือปลัดกระทรวงก็ต้องรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีนี่แต่จากที่เห็นการทำงานตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตัดตอนเพียงแค่ระดับอธิบดีเท่านั้นอธิบดีนี่คือระดับ10นะฮะยังไม่ถึง11นะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาวไปให้ถึงหัวขบวนให้ได้ลองฟังอาจารย์มานะครับ
2: คือเครือข่ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับคนจะยอมจ่ายเงินเขาต้องเกิดความมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่วงการและการันตีว่ามันจะประสบความสำเร็จข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครอง

0: พวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
1: ต้องติดตามกันนะฮะอาจารย์มานะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วคดีนี้พอคดีนั้นขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยอาจจะเอาผิดได้แค่ระดับปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับส่วนระดับอธิบดีอาจจะรอดก็ได้อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การทำคดีคือทำสำนวนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปปช.ทำสำนวนให้แน่นหนาให้ดิ้นไม่หลุดนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนนะว่าคดีนี้เนี่ยบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีความยากลำบากพอสมควรเพราะว่าการจะเอาผิดคนระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปอย่างเนี้ยยังไงก็ตามนะมันต้องไปแจ้งเรื่องความผิดลักษณะแบบนี้มันต้องไปปปช.อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ตำรวจปกตินะครับแม้ว่าการจับกุมในชั้นแรกเนี่ยนะครับเป็นการจับกุมโดยปปป.คือบิ๊กเต่านะฮะโดยบิ๊กเต่านะฮะไปจับกุมนะตำรวจปปป.นะฮะซึ่งบิ๊กเต่าเนี่ยบิ๊กเต่าเองก็กำลังจะพ้นจากปปป.แล้วนะครับเนี่ยวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายตำรวจบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วจะติดชั้นยศชั้นพลตำรวจโทแล้วนะฮะแล้วกำลังจะย้ายไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคผมไม่รู้ภาคไหนมี1ถึง9อ่ะนะยังไม่ทราบว่าภาคไหนเดี๋ยวต้องรอข่าวอีกทีนึงนะฮะก็จะออกจากปปป.ไปอยู่ที่ภาคต่างๆแล้วแต่ว่าภาคไหนภาค1ถึงภาค9แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็ต้องรอดูครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพอมีการเซ็น MOU กันนะครับกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจะให้ไปดำเนินคดีไปแจ้งเรื่องต่างๆผ่านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ต้องดูว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนั้นจะรวบรวมสำนวนแล้วไปฟ้องที่ตรงไหนแล้วจะมีองค์กรใดรับไว้อย่างไรหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูถูกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนั้นก็ถือได้ว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐใช้ประมาณนี้นะแต่ว่าเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างแข็งขันจริงๆต้องชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะถูกเอาเข้าไปบรรจุอยู่ในความสนใจของพรรคฝ่ายค้านได้หรือเปล่าผมโยงไปอีกระดับนึงนะว่าถ้าจะเอาผิดกันจริงๆทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศขึ้นมาจริงๆเพราะว่ามันคือต้นตอของปัญหาที่ทำให้การเมืองไทยเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าไปถึงนั่นได้อาจจะไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการตั้งคำถามในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมจัดไว้ในใจซัดทุกความจริงแล้วนะฮะเปิดสภามาตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมารอลุ้นกันวาระที่คนรอกันอยู่นั่นคือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้อย่างแน่นอนแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมก็เชื่อว่ามันต้องอาจจะมาเร็วกว่าตุลาคมเพราะตุลาคมบ้านเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีบ้านเราจะต้องเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นที่ประชุมของผู้ว่าการขออภัยครับเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพอ๋อใช้คำว่าเป็นเจ้าภาพในการประชุมธนาคารโลก World Bank และ IMF ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนกลางเดือนตุลาคมดังนั้นเดือนตุลาคมอาจจะไม่ใช่เดือนที่เหมาะนักกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกันยายนเต็มเดือนเลยเปิดสภาจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะถูกถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีหรือไม่กับเรื่องนี้รอลุ้นกันต่อไปในวาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนี่ก็ไม่ทราบว่าจะเข้าสภาหรือเปล่าด้วยนะเรื่องนี้ตั้งคำถามกันกับเรื่องของการหัวสวกลับมาร้อนอีกครั้งสักครู่ครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
6: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์แครบ มีรถ

0: ไรอีกอ่ะ
1: มีลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
0: โอเค
2: ไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
4: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
5: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
6: เลอาซาบุสมุนไพรเลอาซาวา
7: ประสานพลังสมุนไพรอ
8: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
9: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
10: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
11: เจ้าวรส
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: มิสเตอร์คิวมังงะสักตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
14: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
15: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
14: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
15: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
14: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
16: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
14: แล้วถ้าเกิดผมเข้าน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยคงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
13: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
19: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
20: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
21: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
22: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
23: ถ้าเกิด
22: ฉ
23: ลากก่อนใช้ยา
24: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีซีรีส์วายระดับตำนาน SOTUS Anniversary Concert
25: ขอบคุณครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ครับคุณผู้ชมครับแม้กกต.จะยืนยันว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีการลงมติชี้ขาดว่าจะส่งสำนวนกรณีการหัวเลือกสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือเปล่าคุณผู้ชมครับคือมีการคาดการณ์กันนะครับว่าไม่วันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์วันจันทร์คือ31สิงหาคมว่ากกต.เนี่ยกกต.ชุดใหญ่คือคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่อนุกรรมการ2ชุดที่เพิ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความคิดเห็นต่างกันชุดนึงเห็นว่าไม่มีหัวสว.อีกชุดนึงมีหัวสว.ต้องขึ้นมาที่ชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่นั้นมีสิทธิ์1คือปัดตก2คือส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งประเด็นนี้ครับยังต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดไอลอว์ล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้างว่าพบสว.บุรีรัมย์โทรหาเลขาธิการกกต.ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะรอดพ้นจากคดีคุณสมบัติสว.เดี๋ยวแยกก้อนให้ฟังแต่ว่าเอาเนื้อในของอันนี้ก่อนนะฮะเพจไอลอว์พบว่าข้อมูลเส้นทางการโทรศัพท์ของสว.บุรีรัมย์อดีตคนขับรถของนายชัยชิดชอบเนี่ยโทรหาเลขาธิการกกต.เมื่อวันที่12สิงหาคม

2567นาน39วินาทีสวคนนี้ครับเป็น1ใน14สวจากบุรีรัมย์ได้คะแนนในรอบเลือกไข้54คะแนนถูกร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของการสมัครสวถูกกล่าวหาว่ามีประสบการณ์ในสาขาที่สมัครเนี่ยไม่ถึง10ปีในใบสมัครสว3สว.3เนี่ยระบุบอกว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสปีพุทธศักราช2527ถึง2547แต่หากนับตามเกณฑ์นักกีฬาอาวุโสครับนี่ผมก็เพิ่งทราบความรู้เนี่ยต้องมีอายุ35ปีขึ้นไปมีเกณฑ์นี้ด้วยจะมีประสบการณ์ช่วงดังกล่าวเพียงประมาณ6ปีมันไม่ถึงเกณฑ์10ปีฮะไปถามเจ้าตัวชี้แจงบอกว่าเป็นนักฟุตบอลมานานกว่า10ปีเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ16ปีเล่นอย่างต่อเนื่องถึงปี2547แต่ข้อความคำว่าอาวุโสในใบสมัครเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้เติมให้เนื่องจากวันสมัครนั้นไม่ได้พกแว่นไม่ได้กรอกเอกสารด้วยตัวเองดูฮะดูสิ่งที่เขาอ้างนะดูสิ่งที่เขาอ้างนะต่อมา24ธันวาคมปี67กกต.มีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องเห็นว่าสว.คนนี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลจริงๆแล้วข้อความที่คลาดเคลื่อนนั้นเป็นเพียงการสื่อสารคลาดเคลื่อนอีกทั้งไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายก่อนหน้านี้ครับไอลอว์นั้นยังโพสต์เปิดความคิดเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นความเห็นของนายคันชิตเจริญอินเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวเลือกสว.เห็นควรสั่งฟ้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฐานเรียกผู้สมัครสว.ไปดูตัวที่กระทรวงนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณปัจจุบันนะฮะก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเนื้อหาที่เผยมาระบุว่ามีพยานผู้สมัครสว.ให้การบอกว่ามีทีมงานมาพาไปที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศคุณผู้ชมครับการเลือกสว.ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้นะปี67นะครับไม่ใช่ปี69เขาดำรงตำแหน่งกันมา2ปีแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะปัจจุบันตัวรัฐมนตรีเนี่ยประจำสำนักนายกแต่ตอนนั้นอยู่กระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับทีมงานเนี่ยมีพยานบอกว่าผู้สมัครสว.บอกว่ามีคนมาพาไปให้ไปดูตัวที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศโดยบอกว่าขอดูตัวที่ห้องทำงานของรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ซึ่งเป็นตำแหน่งณขณะนั้นพยานผู้สมัครสว.รายนี้อ้างว่าถูกขอให้ลงชื่อในใบลาออกจากตำแหน่งสว.ทิ้งเอาไว้นะฮะเป็นเหมือนตัวประกันยังไงก็ไม่ทราบนะครับจากนั้นถูกพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อร่วมประชุมแล้วก็จัดคำโพยฝ่ายผู้ถูกร้องยอมรับว่ามีการประชุมจริงๆแต่ชี้แจงว่าเป็นการประชุมเรื่องการแก้ปัญหาไก่งวงล้นตลาดเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์อะไก่งวงมันล้นตลาดน่ะไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.เลยแต่กกต.สงสัยคำชี้แจงเนื่องจากไม่เจอเอกสารเรื่องไก่งวงครับในระบบสารบัญของการประชุมอ้าวแล้วพยานให้การเป็นหนังสือคล้ายกันนอกจากนี้ยังพบข้อมูลโทรศัพท์พบผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์และโรงแรมตามช่วงเวลาที่พยานกล่าวถึงกกต.จึงเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.จึงเสนอให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครพร้อมดำเนินคดีอาญาสำนวนดังกล่าวยังเสนอให้กับให้ดำเนินการกับสว.อีกอย่างน้อย136คนที่มีชื่อในโพยแล้วพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สมัครอีกอย่างน้อยเนี่ย17กรณีทั่วประเทศล่าสุดครับนายคันชิตเจริญอินซึ่งเป็นรองเลขาธิการกกต.ซึ่งถูกไอลอว์เนี่ยเขาชี้แจงบอกว่าดำเนินการตอนนั้นได้เข้าแจ้งความแล้วนะฮะแจ้งความที่กองปราบดำเนินคดีไอลอว์ครับที่เผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตดังกล่าวโดยย้ำว่าเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนพูดง่ายๆว่าทางตัวรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนคุณแสวงบุญมีเกี่ยวกับเรื่องคดีหัวเลือกสว.เนี่ยที่เห็นควรสั่งฟ้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ไอลอว์เอาเอกสารทั้งหมดออกมาเปิดเผยนะฮะพอรองเลขาธิการกกต.ไม่เห็นด้วยกับการที่ไอลอว์ทำแบบนี้วันนี้ก็เลยไปร้องกองปราบบอกว่าไอลอว์เผยแพร่เอกสารเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนนะฮะคราวนี้ครับมาต่อกันที่นี่ล่าสุดรัฐมนตรีที่ผมพูดชื่อไปคือเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็ตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และณปัจจุบันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือคุณณพินทร

0: ศรีสรรพางครับชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันว่าข้อกล่าวหาไม่มีพยานหลักฐานหรือเอกสารยืนยันชัดเจนพร้อมระบุบอกว่าข้าราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชย์9คนเนี่ยให้การสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ชี้แจงกับกกต.คุณณภินทร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการกระทำผิดจริงเนี่ยเหตุใดจึงทำต่อหน้าข้าราชการ 8-9 คนแล้วก็ยืนยันว่าไม่โง่พอที่ตัวเองจะทำผิดกฎหมายต่อหน้าพยานจำนวนมากนะรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับส่วนกรณีการเชื่อมโยงสัญญาณโทรศัพท์ของสว.และนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โรงแรมภูแมนช่วงเวลา 4-5 กรกฎาคมคุณณภินทร์ก็ชี้แจงว่าโรงแรมเป็นพื้นที่สาธารณะและพรรคภูมิใจไทยนั้นใช้เป็นพื้นที่พบปะพูดคุยในช่วงที่สำนักงานยังสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชมครับพอมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยก่อนจะไปจากข่าวนี้ผมแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงว่าตอนนี้เรื่องของการหัวสวก็เรื่องนึงนะเรื่องของการหัวสวตอนนี้กกต.รอดูว่าวันจันทร์นี้กกต.จะยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นี่คือเรื่องหัวสวแต่กับเรื่องคุณสมบัติเมื่อวานนี้กกต.มีการแจ้งข้อกล่าวหา 1,767 คนขาดคุณสมบัติรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติในการสมัครสว.แต่ไปสมัครนี่อีกคดีนึงนะฮะหัวสว.คดีนึงคุณสมบัติอีกคดีนึงตอนนี้มี2คดีสรุปแค่นี้นะครับเอาล่ะสลับมาครับที่คุณผู้ชมท่านไหนก็ตามครับที่กำลังมองหาซีรีส์ดูกันยาวๆช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฮะลองเปิดวันดีแล้วเข้าไปส่องชีวิตคนในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันครับหมู่บ้านที่ทุกบ้านเลยดูสมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วทุกคนกำลังวิ่งแข่งกันเพื่อเป็นที่หนึ่งทั้งเรื่องเรียนเรื่องความสำเร็จแล้วก็อนาคตของลูกจนบางครั้งเนี่ยดูไปเราก็อดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งตลอดเวลามันมีความสุขจริงหรือเปล่าตอนนี้วิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP ที่8นะฮะจากทั้งหมด16 EP เรียกว่าผ่านมาครึ่งเรื่องแล้วแล้วเกมของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกต่างก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีการได้มองชีวิตของคนอื่นนั้นอาจทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตจริงของเราเองก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้ใครก็ตามยังไม่ได้เริ่มดูหรือว่าอยากไล่เก็บให้ทันนะฮะโหลดแอปวันดีแล้วดูกันยาวๆกันได้เลยตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษสุดสัปดาห์แล้วก็สุดท้ายจริงๆประจำเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นลูกค้า AIS ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม149 บาทเหลือ99 บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกถึงวันที่31สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับย้ำว่าโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับได้เวลาพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อกับข่าววันศุกร์นะ
1: ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
3: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
5: ไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ต้องเป็นฉลากก่อนใช้ยา
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
11: ใช้จ่าย

0: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
1: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
2: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: โมทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุ้มผมไว้ก่อน
4: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
3: เล

0: ไว้อุ๊ยน่าจะใส่ปึ้ง
1: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวม
4: ัน
3: ก
4: ็
3: ด
4: ี
3: เด
4: ี๋
3: ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดี
2: แน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10 บาท
2: จริงนะ
6: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
10: Give me more.

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: เรามาเบลนกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: เสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ข่าวสุขครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันที่เรื่องของทีวีกันหน่อยนะฮะผมก็ย้ำในหลายรายการเราต้องย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอนาคตของเราอนาคตของทุกคนด้วยนะครับวันนี้คนดูเลือกคอนเทนต์ได้หลายหน้าจอหลายเวลาโจทย์ของทีวีนั้นจึงไม่ใช่แค่แข่งว่าใครเปิดช่องไหนแต่คือทำอย่างไรให้คอนเทนต์นั้นเดินทางไปถึงคนดูได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับบนเวทีทีวีดีมานด์เจเนอเรเตอร์ลีดเดอร์ชิพฟอรัม2026คุณชลากรปัญญาโฉมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนเนี่ยมองว่าจุดแข็งของทีวีนั้นไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มไหนเรียนแบบได้ง่ายๆนะนั่นคือความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองแบบเพื่อนบ้านหรือเพื่อนคุยที่สะสมมาอย่างยาวนานแต่ว่าจังหวะนี้ครับต้องเปลี่ยนนิยามทีวีจากหน้าจอสู่คอนเทนต์ที่เริ่มจากทีวีแล้วก็ต่อยอดไปสู่โซเชียลมีเดียหรือว่า OTT เพื่อเข้าถึงคุณผู้ชมได้ในวงกว้างขึ้น OTT ก็อย่างเช่นแอป 1D อย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่ต้องเดินคู่กันคือความน่าเชื่อถือจุดแข็งที่ต่อยอดสู่คอมมูนิตี้และสร้างมูลค่าให้คอนเทนต์ได้มากกว่ารายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวลองฟังคุณชลากรปัญญาโฉมครับ
4: ทั้งชาติเราได้ reach เรามี trust สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ advertising ต่อไปนะรวมถึงนักการตลาดก็มองหาสิ่งนี้สิ่งที่คอนเทนต์ทีวีมันสร้างเนี่ยมันสร้าง commercial value นะเมื่อกี้ที่พี่บอยมาเล่าเนี่ยละครที่พี่บอยทำสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่มีนักแสดงและแบรนด์ไปทำการตลาดต่อมันเกิด marketing value ไอ้ commercial value ใหญ่มันอยู่ที่ว่านักการตลาดจะหยิบจับอะไรไปใช้จากทัสและคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นในสถานีรวมถึงengagement ที่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่น
3: นอกจากนี้ครับคุณวิบูลย์ลีรัตนขจรหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนนะฮะก็เห็นว่า

0: ตลอดเกือบ57ปีทีวีนั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เป็นทีวีขาวดำสู่ทีวีสีมีวิดีโอมีเคเบิลมีดาวเทียมจนกระทั่งถึงยุคทีวีดิจิตอลเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนครับพฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมจึงต้องปรับวิธีผลิตและกระจายคอนเทนต์ให้ทันผู้ชมจุดแข็งของสถานีโทรทัศน์คือการเป็นต้นน้ำของคอนเทนต์มีทีมผลิตกระบวนการตรวจสอบและมาตรฐานการทำงานที่สร้างความน่าเชื่อถือลองฟังคุณพิบูลครับ
1: เครื่องรับของคุณจะมีพัฒนาการเยอะมากๆวันนี้คุณเปิดทีวีไปคุณลองนึกดูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเจอ connecting TV คุณกำลังไปสู่ในยุคของ fast channel สิ่งที่คุณกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทีวีอีกหลายๆพันช่องจะอยู่ในนี้แต่หลายๆประเทศยังเห็นคุณค่าของสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือยังคงมีฟรีทีวีและฟรีทีวีจะไม่ใช่ฟรีทีวีแค่ประเทศนั้นแล้วเอาแค่เรื่องนี้ก่อน1เครื่องรับโทรทัศน์จะกลายเป็น AI จะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในบ้านคุณเขาจะจดจำคุณการจัดผังรายการที่จะเกิดขึ้นตามอัลกอริทึมความชอบของคุณในอนาคต
0: การปรับตัวของทีวีนั้นจึงไม่ใช่แค่เพิ่มช่องทางออนไลน์นะฮะแต่ต้องผลิตคอนเทนต์คุณภาพน่าเชื่อถือแล้วก็ต่อยอดได้หลายแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงผู้ชมทุกหน้าจอแล้วก็ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวสารดีๆที่แฟนๆของหนุ่มโฟร์ดณัฐวัฒน์ห้ามพลาดนะครับจะเป็นอะไรไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของโฟร์ดณัฐวัฒน์จิโรจน์ธิกุลศิลปินและนักแสดงจาก GMMTV และ Riser Music คอนเสิร์ตครั้งนี้โฟร์ดตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าสิ่งมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปพร้อมกันในชื่อ Oh My Ford Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ไบเทคไลฟ์รับรองโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อพิสูจน์ศักยภาพในฐานะศิลปินเดี่ยวของโฟร์ดณัฐวัฒน์กันได้แล้วใครที่อยากไปร่วมผจญภัยไปพร้อมกับโฟร์ดใน Oh My Ford Concert สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ช่วงหน้ากลับมาเรามาตามกันเรื่องฝนฟ้าอากาศพายุภัยแล้งในข่าวเมื่อสุขแต่ว่าช่วงนี้ได้เวลารับชมข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
2: เลอา
3: สามีสมุนไพรเลอา
4: ช่างวาระ
5: ประสานพลังสมุนไพร
6: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
7: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
8: เจ้าวรส
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมเวลา 8:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวัดมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวารทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญาProudly celebrating 36 years of striving for intellectual innovation เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและให้เห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนและเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MB String Orchestra รวมทั้งนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีแล้วทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ Parlearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์อันวิสหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT เอเชียโรบอติกส์แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการประดิษฐ์ชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองและพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันและมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงลาวม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
1: วันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ

0: ดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาพระปุคละปัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสารพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากที่วัดใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
2: วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านกุรุราชรังสรรค์อำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนมีมวลน้ำสะสมจำนวนมากเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดลำปาง
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีแผนจะเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจทั้งนี้เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

จึงจัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยปัจจุบันเรือนจำกลางลำปางยังได้จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงมีการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตซึ่งมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้มีอาชีพและรายได้ที่สุจริตลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริและคณะไปร้านตัดผมชายโทกหัวช้างอำเภอเมืองลำปางเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยคนต้นแบบหลังจากพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กัญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์พระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาผลธรรมกถาความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาพระราชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงมีความเข้มแข็งแรงกล้าในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทยเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทซีนาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.

0: กัมปนาถภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอด4รูปคณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมเจนัยมีชัยสวัสดีครับ

0: ยามาฮ่า PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: วัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
1: มันตะวันร้อนเหลือหลังทางแอปฟันดีที่เดียวจอมโจรทำเรื่องชื่อ
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็น
1: กับความทรงจำที่ขาดหาย
3: ฉันไม่ปล่อย
4: ตอบฉันมาน
3: ายเป็นใคร
5: ผมเป็นใคร
3: ฉันสงสัยว่าผู้ชายคนนี้คือเสือตะวัน
1: ความจริงที่ต้องตามหา
6: ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาท่านชายลวิการให้เจอ
1: ความลับที่ต้องพิสูจน์
7: ถ้ามึงทำสำเร็จกูจะยอมรับว่ามึงคือเสือตะวัน
8: จากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: และหัวใจที่พร้อมออกล้น
3: ต้องให้ย้ำอีกทีว่าเราสองคนไม่ใช่ผัวเมียกัน
9: เดี๋ยวก็มาเป็นตอนนี้เลยไหมล่ะ
1: เขมันตะวันรอดดูครบทุกตอนแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: วันดีคอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กลับมาข่าววันศุกร์ครับผู้ชมครับเราไปว่ากันเรื่องของอากาศกันหน่อยนะฮะฟ้าฝนก็ต้องกลับมาระวังอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะมีฝนถล่มทั่วไทย5วันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกจะโดนหนักสุดนะฮะส่วนที่เห็นอยู่นี้คือพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านก็อดครวญไปตามๆกันหลังจากเลิกงานปั๊บฝนก็ตกลงมาทันทีทั้งที่บางบานบางปะอินแล้วก็บางไทรนะฮะทำให้หลายคนที่กำลังขับรถกลับบ้านต้องรับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแบบไม่ทันตั้งตัวฝนที่ตกหนักเช่นนี้ก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องรับมือสถานการณ์ระดับน้ำเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่กรมชลประทานนั้นเตรียมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานอกเหนือจากนั้นที่น่านครับทานน้ำใจยังคงหลั่งไหลช่วยชาวปัวล่าสุดวันนี้โครงการวันสร้างสุขในกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ส่งมอบชุดเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นให้กับเทศบาลตำบลปัวเพื่อนำไปแจกจ่ายถึงผู้ประสบภัยที่ยังต้องพักอาศัยชั่วคราวระหว่างรอซ่อมแซมบ้านนะครับสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือก็ประกอบไปด้วยที่นอนปิกนิกพร้อมหมอน200ชุดมุ้งสปริงและมุ้งสาย100หลังความช่วยเหลือนี้ครับจะถูกส่งต่อให้กับครอบครัวที่เครื่องนอนภายในบ้านได้รับความเสียหายก็เป็นอีกหนึ่งทานน้ำใจในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเติมสิ่งจำเป็นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวปัวเดินหน้ากลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดนะครับภาพรวมฝนฟ้าอากาศทั่วไทยจะมีฝนถล่มหนักตั้งแต่ช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักที่สุดร้อยละ60ของพื้นที่เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะฮะจังหวัดตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับเอาละครับคุณผู้ชมท่านไหนก็ตามที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปวันดีนะฮะรีบโหลดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องกำลังเข้มข้นนั่นคือแดงใบเล่เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับเหลืออีกเพียง2 EP จากทั้งหมด8 EP นะฮะเรื่องราวกำลังเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงนั้นกำลังพาเขาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าแดงนั้นไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนสุดสัปดาห์นี้ลองกลับไปทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์มากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินและตามดูให้ถึงบทสรุปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะพาเขาไปถึงไหนเหลืออีก2ตอนสุดท้ายห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวครับรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันนะฮะย้ำนะครับแดงใบเล่รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับโปรแรงเดือนสุดท้ายสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสุดสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่รู้จักแดงใบเล่ถึงเวลาต้องโหลดแอปวันดีแล้วก็ตามให้ทันกันทุกตอนนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะสัปดาห์หน้ากลับมาเรื่องของสว.นั้นความชัดเจนน่าจะออกกกต.ล่าสุดออกจดหมายมาแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นประมาณสักวันที่14กันยายนครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นก็ติดตามข่าวคราวทั้งหมดได้ในทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นยังมีข่าวสัปดาห์หน้าที่น่าจะติดตามกันเนี่ยการเมืองก็ยังคงไปต่อนะครับน่าจะไปหนักที่เรื่องของสว.เป็นหลักสัปดาห์หน้ายังไม่มีนะฮะในส่วนที่มีการพยากรณ์กันว่าวันจันทร์จะมีหรือเปล่าที่จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ดูกันต่อไปว่าจะรับไปพิจารณาหรือไม่หรือกกต.นั้นจะปัดตกไปย้ำอีกครั้งว่าวันเลื่อนไปเป็นวันที่14กันยายนไม่ใช่วันนี้และไม่ใช่วันที่31สิงหาคมนั่นคือจันทร์หน้าทั้งหมดทั้งปวงคือข่าววันศุกร์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
2: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: ตัวละคร
4: พฤติกรรม
3: สถานที
4: ่หน่วยงาน
3: วิชาชีพ
4: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
3: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
4: โดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำ
3: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
4: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
5: เวลาที่ต่อคิวต้องไม่ต้องหยุดหมดก็ได้นะครับ
6: ถ้ากูแข่งไม่ชนะรางวัลกูยังได้อยู่ปะ
7: นี่ไม่ใช่รางวัลสำหรับผู้ชนะครับแต่มันคือรางวัลสำหรับคนเก่งครับลองเปิดโอกาสให้คนรอบข้างที่ดูให้เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพี่บ้างนะครับ
8: เลิกผมไม่อยากเล่นยูโดแล้ว
9: ทำไมผมถึงคิดว่ากูต้องการใครสักคน
7: ใครรู้ตัวว่าเป็นคนเก่งก็เข้ามาเกาะชีวาได้เลยครับ

0: แป๊บเดียวก็ดาวเต็มฟ้าแล้วเนาะ
1: สวยไหมครับ
0: ก็สวยดี
1: ที่ได้กอดผมทำให้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: อะไรใครกอดมึงมึงอะไรมากอดกูอ่ะ
1: แต่คนที่ก้าวเข้ามาหาผมคือพี่นิรันดร์นะครับ
0: มั่วนะ
1: ถ้าอ้างอิงจากฝีหักครั้งที่โรงอาหารในตอนที่พี่นิรันดร์อ้าแขนรับจำนวนก้าวที่ผมก้าวเข้าไปหาพี่นิรันดร์คือ2ก้าวส่วนเมื่อกี้นี้ผมเป็นคนอ้าแขนให้พี่แล้วพี่นิรันดร์ก็เดินเข้ามาหาผม2ก้าวนั่นเท่ากับว่าพี่นิรันดร์เป็นคนเดินเข้ามากอดผมครับใครรู้ตัวว่าเป็นคนเก่งก็เข้ามากอดชีวาได้เลยครับ

0: มอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
1: เฮ้ยกลับบ้านไปนอนแล้วไอ้เนิร์ด
0: ยังอยากดูดาวอยู่เลยครับ
1: มึงก็กลับไปดูดาวที่ห้องต่อนู่นไป
0: พี่รู้ไหมว่าวันเสาร์นี้ผมว่างนะครับ
1: แล้ว
0: ไปท้องฟ้าจำลองกับผมไหมครับ
1: ทำไมกูต้องไปกับมึง
0: มันสวยจริงๆนะครับถ้าพี่ไม่ไปจะเสียใจนะครับ
1: คนที่เสียใจเนี่ยคือพี่นิรันดร์หรือน้องปานชีวาครับถ้าเกิดพี่นิรันดร์ไม่ไปเนี่ยน้องปานชีวาจะร้องไห้แง่ๆได้ไหมครับ
0: ไม่ร้องครับผมแค่ลองถามพี่ดูเฉยถ้าพี่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับแต่แค่การที่ต้องดูดาวเพียงลำพังมันก็จะเงาๆหน่อยครับ
1: จะไปก็ไปถ้าเกิดกูอยู่บ้านยังไงกูก็เบื่ออยู่ดีอ่ะ
0: พี่รู้ไหมว่าก
1: ูไม่ไปละโอ้ยกูพูดเล่น
0: พี่นิรันดร์ครับถ้าพี่ยังไม่หายเศร้าคืนนี้เรานั่งดูดาวเรื่อยๆก็ได้นะครับคืนนี้ผมไม่รีบ

0: หรือจะไปดูดาวต่อที่ห้องผมก็ได้นะครับ
1: มึงนี่ลายนะวันเสาร์อะไรฮะทำไมกูต้องตื่นเช้าด้วยเนี่ย

0: พ่อไปต่างจังหวัด3วันเข้าไปกินร้านป้าแตงตั้งแต่สอบนะลูกมารอนานยังเนี่ย
1: ไม่นานครับ
0: แล้ววันนี้จะพาพี่ไปทำอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวก็รู้เองครับ
0: ตอบถามไม่ได้ซะด้วย
1: ครับ
2: พี่จะไปไหนอ่ะไปเดทเหรอ
1: น้องพี่เหรอครับ
0: อืมข้าวเม่าวันนี้หนีแม่มาทำการบ้านเหรอไปเดินมาดิอร่อยไหม

0: ับที่กับผมไหมครับ
1: ไม่เป็นไรเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: ผมพ่อกูเลยที่บ้านมันเครื่องเล่นแผ่นเสียงอ่ะพ่อชอบเปิด

0: วันหลังขอไปฟังที่บ้านด้วยนะครับ
1: ปิดปรับปรุงครับขอโทษที่ไม่เช็คให้ดีก่อนนะครับไม่ได้ดูดาวเลย
2: ชิวชิวไปหาอะไรหนุกๆทำแทนดีป่ะหรือว่าเมดีอะไรเปล่าเอาแบบที่ไม่ต้องในวิชาการก็ได้
1: ไปอีกที่กันครับ
2: กูไม่พ้นแน่ๆวิชาการที่กูพูดไปเมื่อกี้นี่ไม่เข้าหูเลยเหรอ
1: ไม่ได้เด่นความรู้ขนาดนั้นครับถือว่าพี่ได้เปิดหูเปิดตาเผื่อพี่ชอบ
2: ไม่มีทางอ่ะเราไปที่อื่นกันดีไหม
1: มาแล้วต้องได้เที่ยวครับ
2: เที่ยวมึงเรียกแบบนี้ว่าเที่ยวเหรอวะแม่เนยเหนื่อยกูมาเรียนทั้งศึกษา

0: ถ้าพี่ไม่ชอบจริงๆเรากลับกันก็ได้นะครับ
1: หน้าแป๋วเลย
2: มันน่าเศร้างั้นน่ะโอ้โห
1: เออไปก็ได้ไปก็ได้เ
2: ป็นห้องต่อไปเลย
1: ยิ้มเป็นเด็กเลย
0: ผมเป็นเด็กน้อยของพี่นิรันดร์ได้หรือเปล่าครับหิวแล้วครับ
2: นิดนึงไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลย
0: งั้นเราไปกินข้าวกันก่อนก็ได้ครับ
2: ก็ดีนะ
3: ปลอบใจที่มึงไม่ดูดาววันนี้ไง
0: ยังไงนะครับ
2: ไข่ดาวนี่ไงดาวดูในจานไปก่อนแล้วกัน
0: มุกพี่คีเอทดีนะครับ
2: เอ้าทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงอ่ะไม่อร่อยหรอ
0: เผ็ดเกินครับ
2: กินแต่ไข่ไปกูจะสั่งอะไรใหม่ไหมจานนี้กูกินให้
0: กินได้ครับ
2: กินดาวมึงนี่ที่เหลือถ้าไม่ไหวก็ทั้งมัน
0: ขอบคุณครับแต
2: ่ไม่ต้องพูดแล้วกินไปมึงจะพากูไปดูอะไรเนี่ย
0: มันคืออิลูชันครับมันเป็นภาพลวงตาที่จะหลอกสมองพี่ครับ
2: ชอบอะไรแบบนี้ขนาดนั้นเลยหรอไม่อยากข้ามขั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง
0: ได้นะครับรู้มั้ยว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Oh. ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
1: นะ
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย

0: ถามหน่อยดิ
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้

0: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
1: เร็วเร็วเร็ว
0: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
2: คู่ฮอตประหลอดแตกอินองศาชวนแฟนๆมาร่วมลุ้นส่งท้ายไปกับเส้นทางความรักของภพทีและธินกรในอรุณรุ่งตอนจบคืนพรุ่งนี
3: ้รับรองว่าเข้มข้นแน่นอน
4: ธินกรจะเลือกอยู่ข้างภพหรือข้างต้องฉายประสิทธิ
3: ์สัญญากับฉันได้ไหมว่าภพจะกลับมาแต่กลับมาไหมก็ต้อง
4: ติดตามนะครับผม
3: ครับ
4: อรุณรุ่ง EP 11ครับผม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กันแบบ
9: ใครมันจะไปรู้วะว่าสีกาแฟสีจักรวาลเป็นสีเดียวกัน
10: แต่ตอนนี้มีพี่กับผมที่รู้ครับต่อไปนี้ถ้าพี่นิรันดร์ดื่มกาแฟลาเต้พี่นิรันดร์จะนึกถึงสีคอสมิกลาเต้และนึกถึงผมครับ

0: ชอบอะไรแบบนี้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับน่าสนใจดีครับโลกนี้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คนเรายังหาไม่เจอครับผมอยากหามันผมลงไหลในสิ่งเหล่านี้ครับ
0: เวลาคนเราชอบอะไรนี่จอกทางดวงตาทุกคนเลยฮะอย่างชีวาตอนนี้ดูมีความสุขมากเลยดีจังที่ชอบอะไรแล้วได้อยู่กับมันอย่างแฮปปี
1: ้แล้วพี่มีไหม
0: ฮะพี่อ๋อเสียงที่กูลงไหลอะนะ
1: ครับ
0: พูดยากอะตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกูหลงทางอะอะไรได้คิดว่าชอบมากๆก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยชอบแล้วอะพอจะเลิกทำก็รู้สึกหงอกไม่ถูกอะจะตัดก็ตัดไม่ขาดน่าหงุดหงิดเหมือนกันเนาะมันก็เป็นคนโลเลเลยเอ้ยไม่ต้องเครียดกูสบายกูสามารถดูมึงมีความสุขกับสิ่งที่ชอบได้สบายมากจริงๆนะเว้ยดูต่อไปได้แล้วเดี๋ยวอันนี้มัน
1: ไม่ใช่หรอกครับผมคิดต่างจากพี
0: ่ยังไงอ่ะ
1: ผมจะอธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงนะครับ
0: แรงโน้มถ่วงอีกละ
1: แรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกชนิดครับเหมือนความสนใจของผมไงครับเวลาผมสนใจอะไรผมจะพยายามดึงดูดสิ่งนั้นทำให้เป็นแรงโน้มถ่วงเขาหาตัวครับแต่พอรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ทำแล้วไม่สนุกไม่มีความสุขผมก็จะค่อยๆเลิกดึงดูดสิ่งนั้นอยู่ในสภาวะและแรงโน้มถ่วงครับจนสุดท้ายแล้วเวลาก็จะทำให้เราหลุดออกจากวงโคจรของกันและกันครับพอเข้าใจไหมครับ
0: เนี่ยเหรอคำอธิบายง่ายๆของเด็กเวทอะ
1: ขอโทษครับที่อาจจะไม่เข้าใจ
0: แต่ว่าขอบคุณนะ
1: ในนี้จะมีแก๊สเชกกับพลาสมาเผาผลาญกันอยู่ครับถ้าเราจับมันจะตามเราไปเรื่อยๆครับพี่นิรันดร์ลองดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไร
1: จับได้นะครับมันไม่ช็อต
0: เล่นเลยไม่เป็นไรกูพร้อม
1: ผมก็เหมือนแก๊สเชกกับพลาสมานะครับ
0: อะไรของมึง
1: ก็ผมตามพี่นิรันดร์ไปเรื่อยๆไงครับ
0: เด็กน้อยเอ้ยกูต้องแตะมึงก่อนใช่มั้ยกูจะตามกูมาเนี่ย
1: อายุผมกับพี่ห่างกันไม่กี่ปีเองครับ
0: แล้ว
1: หมายถึงผมก็ไม่ได้เด็กน้อยไปกว่าพี่สักเท่าไหร่หรอกครับ
0: ไม่อยากโดนนักอยู่ทั้งทุ่งหรอ
1: เปล่าครับ
0: ทำไมก็เห็นกันอยู่นี่ชีวะม.5นี่นั่นม.6ไม่ใช่ไงก็เราเป็นเพื่อนพี่กับเด็กน้อยไม่ใช่หรอไม่อยากข้ามขั้นเป็นเพื่อนแต่เอาจริงกูว่าไม่ได้คิดมากเรื่องอายุเท่าไหร่จะเป็นเพื่อนก็ได้นะแม่งกับคุณเลยขนาดกินกาแฟมาแล้วนะมันง่วงอ่ะ
1: พี่รู้ไหมว่าความจริงแล้วกาแฟไม่ได้ทำให้เราหายง่วงนะครับมันแค่หลอกสมอง
0: กูเชื่อมึงเดี๋ยวเขาจะบายนะอันนี้กินน้ำยาปรับผ้านุ่มกินน้ำหอมเนี่ย
1: ฉีดน้ำหอมมานิดหน่อยครับ
0: นั่นแน่เป็นเด็กเป็นเล็กฉีดน้ำหอมด้วยขโมยพ่อมาใช่ป่ะ
1: ครับ ทำไมล่ะครับมันไม่ถูกใจพี่หรอ
0: ก็หอมดีเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานปะถ้านั่งนานเนี่ยกูขอเงียบก่อนนะปะ
1: ได้นะครับเดี๋ยวผมอยู่เงียบๆให้ครับ
0: ว้าวให้กูฟังเขาดิ

0: โอ้เมื่อกี้กูหยิบมาให้มึงอ่ะเห็นมันชอบอ่านหนังสือน่าจะเหมาะกับมึง
1: ขอบคุณนะครับน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย
0: เหมือนกูไ
1: งได้งีบแล้วดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดีนะแต่อยากนอนต่อหน่อยอ่ะมีคนมาปลุกกูมึงนั่นแหละ
1: ไว้เรามาด้วยกันอีกดีไหมครับ
0: ฮะยังไงนะกูฟังไม่ถนัด
1: ในฝันพี่เมื่อกี้มีดวงดาวไหมครับแล้วเพลงที่ผมเปิดพี่ชอบไหมครับ
0: มันจะไม่ใช่ประโยคแบบนี้กูไม่เศร้าซีก็ได้ถ้ากูบอกกูจำไม่ได้เนี่ยมันจะงองแงไหมทั้งเพลงทั้งฝันเลย
1: ไม่งองแงครับ
0: กูจำไม่ได้อะเดี๋ยวเพลงค่อยเปิดให้กูฟังอีกรอบแล้วกัน
1: ครับ
0: แต่มาที่นี่ก็เพลินดีเหมือนกันนะเหมือนกูได้ย้อนนึกถึงเรื่องต่างๆตอนคุยกับมึงถึงแม้ว่าจะหาทางออกไม่ได้ก็เถอะแต่อย่างน้อยทำให้กูหัวโล่งดีที่ได้ระบายกับใครสักคน
1: พี่รู้ไหมครับว่าตอนปิดเทอมที่ชมรมดาราศาสตร์มีกิจกรรมดูดาวที่ดาดฟ้าตึกวิทย์ด้วยนะครับช่วงนั้นจะมีฝนดาวตกพอดีถ้าตอนนั้นฟ้าใสคงจะได้เห็นครับถ้าพี่สนใจจะมาก็ได้นะครับแก้มือจากการที่วันนี้อดดูท้องฟ้าจำลองครับ
0: น่าสนใจนะเดือนนั้นน่ะเหมือนกูไม่ได้เข้าหมู่บ้านนักกีฬาพอดีด้วยน่าจะโคตรโคตรว่างเลยก็ดีเหมือนกันได้นอนดูดาวจริงๆแทน
1: แต่มันก็คงไม่ชัดเท่าในท้องฟ้าจำลองนะครับ
0: เอานะ
1: เราจะเดินดูต่ออีกไหมครับ
0: ก็ได้นะกูไม่อยากกลับพอดี
1: หรือพี่นิรันดร์อยากไปที่อื่นอีกไหมครับผมพาไปได้หมดเลยนะครับ
0: งั้นถ้ากูอยากไปดาวอังคารนะมึงพากูไปได้ปะกูรอเล่น
1: เอาไว้ผมโตก่อนนะครับผมจะสร้างยานอวกาศให้สำเร็จเลยถ้าพี่อยากไปดาวอังคารผมก็จะพาพี่ไปเองครับ
0: เออไปดิรีบสร้างยานอวกาศอ่ะกูรอ
1: รับทราบครับพี่มาแข่งอันนี้กับผมดีกว่าครับต้องปาลูกบาให้ลงห่วงครับ
0: โอเคตัวปะ
1: ไม่ลงฮะ
0: แต่อันระวังหัวด้วยหัวจะชนแล้ว
1: เตียงนี้เรียกว่า bed of nail ครับมันจะมีเหล็กแหลมแทงขึ้นมาแต่พี่นิรันดร์จะไม่เจ็บนะครับเพราะว่ามันกระจายน้ำหนักพร้อมนะครับไม่เจ็บหรอกครับ
0: เฮ้ยมาแล้วเนี่ย
2: อุ้ย
0: ยิ้มเลย
1: ผมได้สองอันเองครับ
0: ไม่เป็นไรเก่งครับฝึกใหม่ดูกูเป็นตัวอย่าง
2: โอ้ย
0: พากลับไปมึงลงมาชมกว่าละทำอะไรมึงทำเลย
2: มึงจะพากูไปดูอะไรเนี่ยที่ว่าม
1: ันคืออิลูชันครับมันเป็นภาพลวงตาที่จะหลอกสมองพี่ครับ
2: กูว่ากูไม่ไหวกูอยู่ไม่ไหวแล้วตอนนี
0: ้มึงพากูไปทำอะไรเนี่ย
1: ถ้าพี่ไม่ไหวลองทำแบบผมเลยนะครับ
2: ฮะ
0: มันช่วยจริงเหรอวะ
2: มึงยิ้มมั้ยดิกูไม่ไหวจริงวะกูจะขำมึงโอ๊ยอะไรนะอะไรแต่หน้ากู
0: โอ้เก
2: โอ้โหไม่เย็นคอทำไมกูกลัว
3: มาเร็วครับพี่นีรัน
2: เฮ
3: ้ยพี่นีรันมาเร็วสิครับ
2: กูถ่ายเหมือนเด็กเลยอ่ะขนาดนี้กูไม่สบายกูสบายมากชิบไม่ปวดหัวละ
0: มึงไม่เหนื่อยเลยวะใช่ป่ะ
1: ไม่ครับ
0: แล้ววันนี้อะไร
1: เรียกว่าคาไรโดสโคปครับพี่นิรันดร์ลองไปยืนฝั่งนู้นสิครับ
0: ลองครับกูเถอะ
1: แล้วก็ลองก้มตัวลงฮะไปตรงรูปสามเหลี่ยมครับ
3: พี่นิรันดร์เอาหน้าเข้ามาสิครับ
0: ไม่ไหวต่อ
1: มองอย่างเดียวครับ
0: ชอบวันนี้นะหน้ามันเยอะดีตลก
1: ต่อไปนี้ถ้าพี่นิรันดร์เห็นกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้พี่นิรันดร์จะนึกถึงแต่หน้าผมนะครับ
0: ยิ้มหน่อยยิ้มแบบมึงกูขึ้นได้ยังกูเข้าไม่ได้นะ สงสัยอะดาวสองดวงอะมันจะมีโอกาสมาอยู่ติดๆกันไหม
1: มีโอกาสครับแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแบบสุดๆเหมือนพี่นิรันดร์ให้ฝูงผึ้งทั้งสองฝูงให้บินสวนกันกลางมหาสมุทรแล้วลุ้นให้พวกมันบินชนกันกลางอากาศครับ
0: ไม่น่าถามเลยเนาะ
1: ถ้าพี่นิรันดร์งงให้ลองจินตนาการดูครับว่าเหมือนดาวสองดวงจูบกันครับผิวสัมผัสของกันและกันจะถูกแรงดึงดูดจากดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งครับจนดาวทั้งสองดวงตกอยู่ในชั้นบรรยากาศเดียวกันความร้อนของทั้งสองจะพุ่งสูงถึง 40,000 องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นดาวทั้งสองดวงจะรวมกันเป็นดวงเดียวครับ
0: งั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราสองคนจูบกันตอนนี้เนี่ยเราจะล้อมรอบเป็นหนึ่งด้วยกันเหร
1: อพี่นิรันดร์อยากลองไหมล่ะครับจะได้รู้ว่ามันตรงตามทฤษฎีไหมเดี๋ยวพี่นิรันดร์ยืนนิ่งๆนะครับแล้วก็โน้มหน้ามาปึ๊บโอเคครับต้องหลับตาด้วยนะครับยิงแฟลชได้เลยครับเสร็จแล้วครับ
0: โอ้โหรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงด้วย

0: จบม .6
1: มึงจะไปเรียนอะไรวะ
2: ขอโทษครับผมแค่อยากปกป้องพี
3: ่ปกป้อง
2: พอได้หรือยังครับ
4: ยุ่งเลยด้วยไว้เนิร์ด
3: มึงก็แหละไม่ต้องมายุ่งกับน้องเขาร
5: ู้มีว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
9: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วย Smart Heart Go ทุกความต้องการพิเศษปอนเลือก Smart Heart Go อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ

0: Lichen Reflection Concert.
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิงจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
4: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: นอกจากนี้เราสองคนจะฟื้นไหม
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
10: อ้าวไอ้พาราเล่นดีดี
11: ไงครับไอ้พวกนักกีฬา
12: พวกมึงไม่ไปกินข้าวกันหรือไงวะตอนเที่ยงจะหมดแล้วเนี่ย
10: ไม่ไปอ่ะกูอยากออกกำลังกายมากกว่า
12: ถ้างั้นก็นับแต้มเลยไหมล่ะ
11: มาพวกกูเล่นบ้าง
10: เอาเลย
13: เฮ้ยลันอันดับต่ำลงมึงทำตัวต่ำตามด้วยวะเก่งแต่รอบกัดอย่างเงี้ยกระจอกเลยวะ
10: อะไรของมึง
13: ดู
10: แล้วยังไง
13: มึงทำมึงยังทำหน้ากูจริงเหรอวะ
10: กูทำมึงทำไมแค่เห็นหน้ามึงกูยังไม่อยากเห็นหน้าเลยกูทำน้ำอะไรอ่ะ
13: ยังปาหินเลยกูทำเพื่อ
10: หนักแล้วมึงอ่ะ
13: โหเห็นกูมาเอาเรียวคนเดียวจะปาหินใส่กูพอกูวิ่งตามกูวิ่งหนีหายหัวไปเลยมึงอ่ะไปจอกชิบหายเลยว่ะ
12: เฮ้ยพอเหอะออยเป็นอะไรกับนิรันดร์มากวะคราวที่แล้วก็มีเรื่องกันยังไม่พออีกเหรอ
11: มีอะไรมึงก็ไปบอกกูดิวะไม่คิดว่ามีคนแกล้งมึง
10: เหรอก็มึงอยากกล่าวหาคนอื่นเลยอันนี้ลั่นจะทำแบบนั้นใส่มึงทำไมวะมันคนเดียวก็ทุ่มมึงได้ละไม่ต้องหนีเลย
13: มึงก็ถามเพื่อนดิว่ามันเคยวิ่งหนีกูป่ะครั้งก่อนที่ช่วยเนิร์ดอ่ะกูวิ่งหนีกูหางจุกตูดไม่เหรอฮะ
10: รีบ
13: มาเลยไม
10: ่พอได้หรือยังครับ
13: ยุ่งเลยด้วยไว้เนิร์ด
10: เมื่อกี้พี่พูดถึงผมไม่ใช่หรอครับ
13: มึงอะไรไม่ต้องมาอยู่กับน้องเขาไปไหนก็ไปก่อนที่กูจับมึงทุ่มลงพื้นอ่ะ
10: พื้นที่นี่ไม่หนุ่มเวทีมวยนะเว้ย
12: ครูครับไอ้หน้าจืดนี่ชี้หน้าเพื่อนผม
10: ขอบคุ
12: ณไอ้ออยมันเป็นอะไรของมันวะกูไม่เข้าใจวะ
10: ถามจริงมึงจะหาเวลาไหนแกล้งมันวะเรียนกับเพื่อนซ้อมกับกูกลับบ้านกับน้องชีวาไม่มีช่วงไหนเลยที่มึงจะทำอะไรแบบนั้นได
12: ้คนอย่างนี้ออยนะถ้ามันเชื่อไปแล้วว่ามึงทำอ่ะยังไงมันก็เชื่อแบบนั้นแหละกูว่ามึงต้องหาหลักฐานที่อยู่อ่ะ
10: ปกติกูว่ากูไม่ค่อยอยู่คนเดียวนะเว้ยแต่ประเด็นคือทำไมกูต้องมานั่งเหนื่อยเรื่องแบบนี้ตรงนี้ด้วยวะเนี่ย
14: ผมจะพูดกับครูสุชาติให้เองครับว่าพี่นิรันดร์ไม่ได้ทำและไม่ได้ยุ่งกับพวกพี่ออยจะเป็นฝ่ายปกป้องพี่เองครับ
15: คุณปาชีวาครับในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนตัวผ่านระบบสุริยะจักรวาลและเคลื่อนตัวผ่านดาวโลกวันนี้เป็นวันที่คุณปาชีวาเท่ที่สุดเลยครับที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องใครสักคน
12: คนที่แคร์
16: ผมเห็นชีวาตอนยืนจ้องหน้าเพื่อแบบตาไม่กระพริบเลยหัวใจของชีวาคงเปรียบดั่งดาวเลกุลัสที่ยืนหยัดเคียงข้างความถูกต้องและอยู่เคียงข้างดวงจันทร์มาโดยตลอด
12: มึงพูดอะไรเนี่ยพวกมึงเป็นใครวะ
15: ผมชื่อจอมยุทธครับเพื่อนซีชีวามาตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยครับ
16: ผมนิวตันครับเพื่อนซีจอมยุทธที่เป็นเพื่อนซีชีวาคิดหนึ่งครับ
10: โอ้ยเอาเป็นว่า2คนนี้เป็นเพื่อนของน้องชีวาจบ
15: ครับ
10: พอเราสองคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่ว่าจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีเลยชีวาที่หลังอ่ะไม่ต้องมาบังพี่แล้วนะตัวเองต่อยตีให้เป็นคำเป็นเก่งอีกถ้าเกิดหน้าชามโรแบนแตกขึ้นมาทำไง
14: ขอโทษครับผมแค่อยากปกป้องพี
10: ่ปกป้อง
14: พี่รู้ไหมครับว่า 70% ของดาวโลกเต็มไปด้วยน้ำ
10: เดี๋ยวเราต้องหาเวลามาสอนยูโดนะ
12: มันคุยเรื่องเดียวกันเหรอวะ
15: เป็นภาษาที่เข้าใจกันแค่2คนไงครับพี่

0: โอ้ยแล้วพวกมึงเป็นใครวะเนี่ย
1: เอาปรับตารางซ้อม

0: บางทีกูก็รู้ตัวนะว่ากูเก่งสู้มึงกับไอ้โมดไม่ได้เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะกูพัฒนาไม่ถึงไหนเลย
1: แล้วถ้ามึงไม่ได้เล่นยูโดต่อจบม.6 มึงจะไปเรียนอะไรวะ
0: บัญชีไม่ก็บริหารมั้งตามที่บ้านไปจบพอเลยมึงเลิกดราม่าได้ละผู้พิทักษ์ปกป้องพี่รันมารอละ
2: พี่รู้ไหมว่าคนเราภาษากายมันบอกระดับความทุกข์ในใจได้ครับ
1: นี่มึงจะเก่งไปซะทุกเรื่องเลยไง
2: ผมแค่อยากให้พี่นิรันดร์หายทุกข์ไวๆครับ
1: แค่รู้สึกเหนื่อย
2: เหนื่อยอะไรเหรอครับ
1: ก็เหนื่อยกับทั้งเรื่องที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี
3: ้ไม่รู้ว่าเป็นการตัดสินใจได้ผิดหรือเปล่า
1: คุณเล่นยูโดมาตั้งแต่เด็กแต่มาโลเลตอนนี้ก็ปีนี้ก็โชคไม่ดีด้วยเพราะว่าเข้าหมู่บ้านนักกีฬาไม่ได
2: ้พี่รู้ไหมว่าที่บ้านผมให้ผมลองทำทุกอย่างตั้งแต่เด็กเล่นกีฬาบาสบอลตีกองเรียนเปียโนได้อีกเพียบเลยนะครับ
1: มึงพูดเหมือนนี่แหละเหนือวะเหมือนโฆษณาหนึ่งที่มันปลูกป่าดำน้ำดูปะการังครับอะไรเงี้ย
2: ผมไม่ได้พูดเหมือนโฆษณานะครับผมทำจริงๆผมแค่รู้สึกโชคดีที่บ้านผมให้ผมลองทำอะไรหลายๆอย่าง
1: โชคดีก็ดีแล้ว
2: ผมอยากเป็นความโชคดีของพี่บ้างครับ

0: จะคุยเราข้างในไหมตอนนี้ยุ่งมันเยอะ
1: ก่อนหน้านี้พี่ให้สัญญากับผมไหมครับ
2: สัญญาว่าอะไรอ่ะ
3: น้องชีวะครับคือพี่อยากจะถามว่ามึงคิดอะไรกับเพื่อนกูครับรู้ไหมว่าความรักไม
4: ่ต้องมีเหตุผลใดเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
8: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
9: สวัสดีปีหนึ่งผมอาทิตย์เป็นรุ่นพี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ของพวกคุณ
10: ต้องพบรหัส0062ขออนุญาตครับ
11: SOTUS 10th Anniversary Concert, the 29th to 30th of August 2026, Union Hall, Union Mall, and worldwide live streaming via TTM Live. Tickets are available now at Thai Ticket Major.
12: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
13: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
14: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ

0: ครเป็นคนวาดเนี่ย
1: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวดังเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
2: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
0: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
3: แล้วถ้าเกิดผมเข้าน้ำอ่ะ
2: เฮ้ย
4: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
5: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายโดยย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
9: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
9: คำว่า

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
1: ์ตไอ้ลี
5: พวกเขาคนนี้แอบชอบเพื่อนสนิทกูไม่ได้หรอ
6: กลัวรู้เรื่องมึงกับไอ้ลีแล้ว
1: ตั้งกฎขึ้นมาเองแล้วก็แหกกฎกันเองแบบเนี้ยกูออกจากชมรมนี้กูไม่ได้อยากอยู่ชมรมเป็นแรกอยู่แล้ว
7: อรุณรุ่ง
8: ตอนจบ
9: ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู่
10: สู้หรือไม
11: ่จะมีวันนั้นไหมวันที่เรา
12: สัญญาอย่างนึงกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: ฉันมีวันนั้นมาอรุณรุ่งเสาร์นี้ตอนจบเวลา 20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
2: เวลาวินหายไปอ่ะจะรู้สึกเหมือนจะไม่เคยมีตัวตนในสายตาวินเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แต่บอกว่าจะพยายามเลิกเขาไงไหนแม่งแค่ความหวังไปเรื่อยๆอ่ะ
4: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กันแบบ
5: เอาจริงนะอยู่ม.6 ก็ดีเหมือนกันเรียนน้อยลงเยอะเลย
6: เรียนน้อยลงแต่อ่านหนังสือเยอะขึ้นดีจริงเหรอวะ
7: เออนิรันดร์ทำไมน้องปานชีวาเขางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรกับมึงจังเลยวะ
6: จีบกันอยู่มึงก็บอกไปดิ
7: เถมจีบมึงดิมึงอย่าพูดงี้ให้น้องเขาฟังนะเว้ยน้องเขาลำบากใจ
5: ผมไม่ลำบากใจครับพอคนเรามีแรงโน้มถ่วงระหว่างกันอยู่แล้วเหมือนดาวเคราะห์แต่ละดวงที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีแรงพวกนี้ต่างหากครับโลกก็อาจจะหลุดวงโคจรไปครับแล้วยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจอีกอย่างครับอย่างเช่นการกำเนิดของดาวเคราะห์ที่ว่าด้วย
6: เดี๋ยวคำถามเดียวเลยมึงมาที่นี่ได้ยังไง
5: พวกผมมาอ่านหนังสือครับ
8: มึงอ้าปากหว่อตาแป๋วอยู่คนเดียวเลยนะกลัวกูตาแป๋วอ่ะ
6: เออดิถ้าไม่เชื่อนะมึงลองถามน้องจอมยุทธดูหน้ามึงอ่ะตั้งใจฟังน้องชีวามาก
9: ใช่ครับพี่ดูสนใจเพื่อนของผมเอ๊ะสนใจเรื่องที่เพื่อนของผมพูดมากเลยนะครับ
8: มันก็แค่ชอบเล่านู่นเล่านี่กูฟังตั้งแต่ตอนที่ไปท้องฟ้าจำลองครั้งก่อนละ
9: ท้องฟ้าจำลองเหรอ
7: ที่มึงไปท้องฟ้าจำลองกับน้องมาอ่ะกี่โมงเมื่อไหร่มั่วตารางชีวิตมึงมาเลย
8: เอ้ยไม่ใช่ท้องฟ้าจำลองมันคืองานวิทย์อะไรใช่ไหม

0: อะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่า
1: อะไรนะ
0: แต่ว่าแค่ไปเฉยๆไงแต่ว่าก็เหม็นแปลกหมดเลย
1: โหมึงไม่บอกกูเลยว่ะ
0: เอ้ากูต้องบอกหมดทุกเรื่องเลยหรือไงไม่ได้ดิมันก็โหปกติเสาร์อาทิตย์ไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วพวกเราไม่ใช่เด็กมอต้นแล้วนะเว้ยโตกันหมดจะเข้ามหาลัยแล้วเออ
2: เออน้องชีวะครับสรุปแล้วคือพี่อยากจะถามว่ามึงคิดอะไรกับเพื่อนกูครับถ้าน้องไม่ตอบเนี่ยพี่จะไม่อนุญาตให้มานั่งด้วยแล้วนะ
3: พี่ครับพี่อย่าเยอะได้ไหมครับปานชีวะเขาจะคิดสร้างสรรค์ยังไงกับพี่นิรันดร์ก็ให้เป็นเรื่องของปานชีวะสิครับ
2: เอาไอ้เด็กนี
0: ่พอเลยพวกมึงอย่าทำให้น้องเขาเอือดใจไปมากกว่านี้เลยไม่ต้องคิดมากนะเอาเป็นว่าใครอยากนั่งใครไหนก็นั่งได้เลยแล้วก็ไอ้เหมที่มึงจี้ถามน้องก็แบบเนี้ยพ่อมึงน้อยใจที่กูไม่ชวนใช่ปะล่ะรอบหน้าเดี๋ยวกูชวนนะเว้ยรอบนี้เนี่ยกูแค่เครียดเฉยๆแล้วมันก็เลยไปเที่ยวขอนคลายแบบกระทันหันอ่ะ
2: เออกูไม่ได้น้อยใจอะไรอยู่แล้ว
1: เออพอมึง
4: เงียบเถอะเดี๋ยวกูจับทุ่มเลย
2: ไอ้จอมยุทธมึงไปห้องน้ำไป
3: เออผมไม่ได้ปวดครับ
2: เออมึงไปเถอะนะ
3: เออปวดก็ได้ครับ
0: ชิวาไม่ต้องสนใจอะไรที่เห็นมันพูดนะมันพูดไปเรื่อยอ่ะพูดมาก
5: แล้วพี่ล่ะครับอึดอัดกับผมไหม
0: ไม่นะ
5: แล้วที่เพื่อนผมพูดพี่รู้สึกยังไงล่ะครับ
0: ไม่ถึงอะไรอ่ะ
5: เรื่องที่ผมกำลังจีบพี
0: ่อาการหนักนะแว่น
5: ก่อนหน้านี้พี่ให้สัญญากับผมไว้ครับ
0: สัญญาว่าอะไรอ่ะ
5: เรื่องที่สอนเล่นยูโดครับ
0: ก็จะให้สอนอะไรก็บอกแล้วกันเรานี่ยังกลัวพวกชมรมมวยมารังแกกับปะเนี่ย
5: ถึงไม่กลัวก็อยากเดินกลับบ้านกับพี่นิรันดร์ทุกวันครับ
0: แล้วเกิดเรียนยูโดไปนะหลังจากเนี้ยไม่ต้องกลัวแล้วถ้าพวกแม่งมาหาเรื่องก็ซัดแม่งเลยจับทุ่มแม่งเลยเออแล้วก็เสื้อที่ยืมไปคราวนั้นอ่ะเดี๋ยวแปลลงมาให้นะหรือว่าจะเข้าไปรอข้างในไหมตอนนี้ยุงมันเยอะ
5: ผมมีสเปรย์กันยุงครับ
0: เข้าไปแล้วกัน

0: ชอบเหรอ
1: เปล่าครับ
2: เอ้ยดมได้นะเว้ยรับรองไม่เหม็น
1: แสงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับผงซักฟอกครับทำให้เกิดกลิ่นหอมอ่อนๆที่เรียกว่ากลิ่นแดด
2: กูมีความลับจะบอกกูตากตอนกลางคืนกูเล่นหน้ามึงเสียเลยอ่ะน่ารักป่ะกูว่าเด็กจะเด็กกันนะเว้ย
1: อบอุ่นดีครับแต่ทำไมต้องมีกีตาร์ด้วยล่ะครับ
2: พ่อกูบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นกีตาร์จีบแม
1: ่พี่นิรันดร์จะทำอะไรต่อล่ะครับ
2: ไม่น่าทำอะไรนะก็จะนอนเล่นอ่ะมึงก็แหละกลับบ้านแล้วไปเสื้อ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะที่ให้ยืมเสื
1: ้อครับ
2: กูไปส่ง
1: จะยังไม่นอนใช่ไหมครับ
2: ทำไมมีอะไรยังไม่อยากกลับเหรอ

0: มาจริงเหรอวะอะไรเนี่ยสเปซโคปหรือคาไลโดสโคปครับ
1: กูไม่รู้มึงก็เฉลยมาดิไม่รู้ต้องชื่อไหนอะ
0: ไม่ได้เป็นประโยคคำถามครับผมหมายถึงมันเรียกได้สองอย่าง

0: แล้วเดี๋ยวพี่จะเห็นคนที่พี่ชอบในนั้นครับต่อไปนี้ถ้าพี่นิรันดร์เห็นกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้พี่นิรันดร์จะนึกถึงแต่หน้าผมนะครับ
1: ชอบวันนี้นะหน้ามันเยอะดี
2: ขออะไรพี่อย่างหนึ่งก่อนกลับได้ไหมครับ
3: จะอะไรก็ว่ามาจะได้รีบๆกลับไปยุงมันเยอะ
2: Good night kiss ได้ไหมครับ

0: จากนั้นพี่ก็เอาไปแตะที่แก้มของตัวเองได้เลยครับนั่นคือคิสของผมส่วนนี้คือคิสของพี่ครับ
1: ก็ถ้าเราจูบเป็นตอนนี้เราก็จะหลอมรวมเป็นคนคนเดียวกัน
2: คือกูเห็นภาพชีวะตลอดเวลาเลยวะ
0: ผมจีบพี่แล้วนะครับ
3: ผมกำลังจีบพี่นะครับ
4: วันนี้ชมรมดาราศาสตร์มีกิจกรรมด้วย
0: ผมมีสำรวจกับสมาชิกชมรมพวกพี่อยากขึ้นไปไหมครับ
4: ไปดิไหนก็มาครบแล้วอันนี้คือสีหน้าของคนที่ตื่นเต้นเพราะเจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะ
0: ผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต่างดาวครับหมายถึงอยู่กับพี่ครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: โฆษณามากจนต้องทำขนาดนี้เลยเหรอแกเกือบฆ่าฉันเลยนะเว้ยแอร์หลังๆมาเนี้ยวินเปลี่ยนไปมากเลยนะวินรู้ไหม
1: แจนคิดว่าแจนมีปัญหาคนเดียวเหรอ
0: แล้ววินมีปัญหาอะไรล่ะวินก็บอกแจนมาสิ
1: วินอยากถ่ายคลิปกูทำอะไรกูลบอย่างนี้นะ
2: ตอนนี้พี่อาร์ตเขาไม่เหลืออะไรแล้วเตรียมฉีกสัญญาทิ้งกันทุกคนได้เลย
3: โปรเจกต์ของผมกำลังมีปัญหาถ้าไม่มีเงินถ่ายไพลอตทุกอย่างอาจจบลง
4: วินอยากได้เท่าไหร่แต่พี่จัดการให
5: ้สนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
6: ถ้ายังไม่มีที่ไปเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้แต่ว่าอยู่บ้านพี่แล้วเนี่ยต้องช่วยพี่กุ้งดูแลบ้านให้พี่นะ
2: ค่ะ
6: จีแจนอยู่นี่เป็นคนยังไงเนี่ยเพื่อนเดือดร้อนจะเป็นจะตายพี่คิดว่าน้องเขาจะนิสัยดีกว่านี้นะคราวที่แล้วไปถ่ายงานโฆษณาก็มีปัญหาและอีส่วนโปรเจกต์ของเราเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อละเพราะพวกน้องๆเองเนี่ยก็ไม่ชอบวิธีการทำงานของพี่ไม่ใช่หรอ
2: ไม่นะคะพี่อาร์ตแอร์โอเคกับพี่อาร์ตมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาน่าจะยังปรับตัวไม่ได้มากกว่าแอร์ต้องขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงแอร์ก็อยากให้พี่อาร์ทำโปรเจกต์นี้ต่อนะคะ
7: พี่อาร์ทคะกุ้งให้ช่างเขามาซ่อมออดหน้าประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อาร์ทอยากให้ช่างเขาดูตรงไหนเพิ่มอีกไหมคะ
6: โอ้พี่บอกแล้วไงกุ้งว่าไม่ต้องช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้เงินที่โดนโกงไปคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้คืนเลยอย่าหารายจ่ายเพิ่ม
7: ค่ะพี่อาร์ทแต่จริงๆกุ้งว่าพี่อาร์ตไม่ต้องเครียดเรื่องนี้ขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้กุ้งเพิ่งวางสายกับน้องอนาวินน้องอนาวินบอกว่าอยากคุยกับพี่อาร์ตเรื่องที่ว่ามีคนสนใจจะร่วมลงทุนโปรเจกต์เราค่ะ
6: ว้ายจริงหรอ
7: จริงค่ะ
6: เห็นไหมพี่บอกแล้วเนี่ยว่าพี่มองไม่พลาดน้องวินเนี่ยรู้จักคอนเน็กชันคนมีเงินที่จะมาลงทุนให้เรางั้นดีเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยขอไปโทรคุยกับน้องวินก่อน

0: พี่ชาติว่าไงบ้างครับตัวเลขที่พี่อาร์เขาเสนอมาพี่โอเคไหมครับ
1: เดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะ
0: คิดดูก่อนหมายความว่าไงครับ
1: ก็จะช่วยไงพี่ถึงได้บอกว่าขอคิดดูก่อนวินก็รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นนักธุรกิจพี่จะไม่ลงทุนกับโปรเจกต์อะไรที่มันไม่มีแผนงานชัดเจนหรอกพี่วินแต่งตัวเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปสนามบิน
0: แล้วผมต้องรอไปถึงเมื่อไหร
1: ่พี่บอกแล้วไงให้วินไปหาคำตอบให้พี่ว่าเขามีแผนงานยังไงจะต้องลงทุนเท่าไหร่ได้ข้อสรุปแล้วก็มาคุยกับพี่

0: วิน
1: มาทำอะไรเนี่ย
2: พอดีนับยาไว้ที่ยาไม่อยู่ฮัลโหลครับพี่ครับอ๋อโอเคครับพี่งั้นไม่เป็นไรครับครับเลยครับ
1: พี่อาร์ตว่าไงอ่ะ
2: พี่อาร์ตมีนัดแบบในลืมนัดเรา
1: พี่อาร์ตแกก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตแกเคยมีแบบแผนอะไรที่ไหนล่ะ
2: อืมแล้วแอนมาทำอะไรที่นี่เนี่ย
1: แจนยูไม่ได้เล่าหรอ
2: เล่าอะไรอ่ะเราก็คุยกับแจนยูแค่ตอนมาเวิร์กช็อปปะมองอะไร
1: เปล่า
2: เอองั้นเราไปก่อน

0: แต่วินดูเครียดๆนะมีอะไรปะ
1: ก็นิดนึงอะเราอยากให้โปรเจกต์มันเดินหน้าต่อเร็วที่สุดอะ
0: ไหนๆวินก็มาแล้วก็เข้ามานั่งพักข้างในก่อนไหมล่ะเผื่อพี่อาร์ตเขาเปลี่ยนใจกลับมาพอดีเราอยู่คนเดียวอะเข้ามานั่งดื่มเหมือนเพื่อนหน่อยดิเผื่อวินจะได้หายเครียดด้วยไง
1: แล้วแจนเขาไล่เที่ยวมาอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่แจนไม่เชื่อเราเลยอ่ะใครมันจะบ้าตั้งใจทำให้เพื่อนเข้าโรงพยาบาลวะ
1: แจนเขาก็เป็นแบบนี้นะชอบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไม่ฟังคนอื่นชอบคิดว่าทุกคนต้องฟังแต่เรื่องของเขาคนเดียว
0: ไหนวินบอกว่าไม่ค่อยได้คุยกับแจนไงแล้วตกลงเครียดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย
1: เราว่าทุกคนอยากได้ทุกอย่างจากเราแต่ไม่มีใครให้อะไรที่เราต้องการเหมือนที่เขาเคยพูดไปกับเรา
0: เพราะว่าคนพวกนั้นเห็นนายเป็นที่พึ่งหรือเปล่าแต่บางทีพวกเขาอาจจะลืมไปนะว่านายก็ต้องหาทางรอดของตัวเองเหมือนกันนะแล้วเข้าใจนะ
1: ขอบคุณนะ
0: แล้วก็ขอบคุณวินด้วยนะที่พยายามทำทุกอย่างให้โปรเจกต์เราได้ไปต่อคงเหนื่อยหน้าดูเนาะ
1: ขอบคุณนะ
0: จริงๆเรารู้เรื่องวินกับแจนนะเราอยู่กับแจนตลอดเวลาทำไมเราจะไม่รู้ว่าแจนแอบคุยโทรศัพท์กับใคร
1: เรื่องเรากับแจนไม่มีอะไรหรอก
0: ยันแอร์พอจะมีได้ปะ
1: เฮ้ยแอร์เราว่าแอร์เริ่มเมาแล้วอะไม่กลัวพี่ยามเห็นแล้วไง
0: เราชอบกลิ่นหอมๆบนตัววินจังเลยอะถ้าวินไม่ได้มีอะไรกับเพื่อนเราจริงๆแอนมี่กับเราได้ปะ
1: นะ
0: อย่าเพิ่งปฏิเสธดีก็ถ้าอย่างอื่นวินไม่ได้เป็นไปตามที่วินต้องการอยากให้เป็นแล้วอะแค่ปล่อยตัวทำตามใจ

ำหรับเราอ่ะฟินดูดีจริงๆนะคนอะไรทั้งน่ารักทั้งเก่งอ่ะเราก็ชอบเลย

0: ว่าไงแจนยู
1: โทรถูกวินมั้ยเนี่ย
2: แจนโทรถูกวินแล้วจะโทรหากวินนั่นแหละ
0: แล้วโทรมามีอะไร
3: แจนจะถามว่า
2: วินเป็นยังไงบ้างอ่ะหลังจากที่จบโปรเจกต์ไปอ
1: ่
2: ะ
1: ก
0: ็อยู่เฉยๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลย
1: เธออ่ะ
2: ก็เหมือนกันอ่ะ
3: รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อถ้าไม่ได้ทำจริงๆก็
2: คงต้องหาโอกาสใหม่สักวันมันต้องมีคนเห็นเราบ้างแหละ
0: ใช่ต้องมีใครสักคนแหละที่เห็นเราจริง
2: ๆแล้วกวินได้คุยกับอนวินบ้างไหม
0: ก็ตั้งแต่ออกจากบริษัทวันนั้นเราก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับอนวินอีกเลยอะ

0: แล้วเธอได้คุยกับนวินบ้างไหม
1: ก็ไม่ได้คุยเหมือนกันอ่ะเราไม่ได้สนิทกับวินขนาดนั้นอ่ะ
0: จริงๆเราส่งข้อความหานวินตั้งหลายครั้ง
2: เขาก็ไม่อ่านเลยเราก็คิดว่าอยู่กับเธอซิ
1: บ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเรา
3: โอเคงั้น
1: แจนไม่กวนวินแล้วดีกว่าไว้คุยกันนะ
2: โอเคไว้คุยกัน
1: แจนเคยเข้าใจว่ามีแค่แจนที่อยากถูกมองเห็นแต่จริงๆแล้วทุกคนก็อยากถูกมองเห็นเหมือนกันหมดทุกคนอยากให้มีใครสักคนเห็นว่าเรามีค่าและเห็นว่าเราสำคัญ
4: อย่าทำหน้าเครียดดิไม่ต้องคิดมากหรอกหนูไม่ใช่ผู้หญิงที่มีอะไรผู้ชายแล้วต้องมาเรียกร้องให้เขามารับผิดชอบซะหน่อยเราอยากรู้ว่าบ้านวินทำธุรกิจอะไรหรอทำไมถึงหาคอนเน็กชันเอาคนมาลงทุนกับโปรเจกต์เราได้อ่ะ
5: ก็ไม่มีอะไรหรอกค้าขายปกติงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะ
4: เฮ้ยพี่กุ้งเรียกพวกเรากลับมาทำงานแล้วอ่ะแปลว่านายทุนของวินเขาคอนเฟิร์มลงทุนแล้วหรอ
5: ฮัลโหลครับพี่ชาติพี่ชาติเห็นแผนงานขอพยาที่ผมส่งไปให้แล้วใช่ไหมครับถ้าได้เงินจากพี่ผมจะได้ถ่ายไพลอตซีรีส์เรื่องแรกจริงๆนะทีขอบคุณนะครับพี่

0: ถ้ามาอยู่นี่เองเหรอนึกว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วสิ
1: ยังไม่ถึงเวลาที่พี่อาร์ตนั้นไม่ใช่หรอมานอนข้างนอกก่อนไปหรือที่เธอกลับมาเนี่ยอยากจะกลับมาตีบทเพื่อนสนิทให้แตกแล้วดิพอรู้ว่าพี่อาร์ตได้กลับมาทำโปรเจกต์ฉันก็มีประโยชน์ขึ้นมาทันที
0: ใช่ฉันอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับเธอกลับมาแกล้งทำเป็นเพื่อนกับเธอเธอจะเคยทำยังไงกับฉันเนี่ยฉันไม่ได้เก็บมาใส่ใจแล้วนะแต่เราทั้งสองคนก็ยังอยากมีที่ยืนอยู่ในวงการนี้ทั้งคู่แต่ถ้าเรากลับมาจับมือกันทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเรายังเป็นเพื่อนกันนะเราก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ทั้งคู่ไม่ใช่หรอถ้าเธอคิดว่ามันเป็นการแสดงอะฉันก็ยินดีจะแสดงเป็นเพื่อนกับเธอก็ได้
1: ได้งั้นเรามาแสดงว่าเป็นเพื่อนกัน

0: ขอบคุณวินมากเลยนะที่ประสานงานจนเรามีผู้สนับสนุนที่ไม่ประสงค์ออกนามทำให้เราเนี่ยได้เดินหน้าถ่ายไพลอตของเรากันแล้วแต่กฎกติกายังเหมือนเดิมนะอย่าให้เรื่องส่วนตัวมามีปัญหากับเรื่องงานเด็ดขาดเจนยูเธอมีปัญหาอะไรกับแอรี่หรือเปล่าทำไมไม่ให้เพื่อนอยู่ด้วย
1: จริงๆเราไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกค่ะเจนยูเขาอาจจะแค่ไม่ชินที่มีคนไปอยู่ด้วยอะค่ะแต่ว่าแอรี่มาอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้มาช่วยงานพี่ๆด้วย
0: โอเคไม่มีปัญหากันก็ดีละเราจะได้เดินหน้าถ่ายงานกันต่อนะและนี่คือบทที่เราจะถ่ายไพลอตกัน
2: นะ
3: ครับแล้วก็ยินจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: นี่ค่ะเจนยู
0: สปอตไลท์เดอะซีรีส์เรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่ทั้ง4คนที่พยายามหาโอกาสยืนในสปอตไลท์พี่เพิ่งคิดได้เมื่อคืนเลยนะตอนแรกเนี่ยพี่ว่าจะแยกพวกเธอเป็น2คู่2เรื่องแต่พี่ว่าไม่ดีกว่าเพื่อความแปลกใหม่พี่เลยจะเอาเราทั้ง4คนเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นไงดูน่าสนใจไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูบทกันเลย

0: ได้เงินมาแล้วยังจะให้พวกเราเวิร์กช็อปกันเองอีกและนี่พี่อาร์ตไม่คิดจะมาดูหน่อยหรอตัวเขาเองนั่นแหละที่ติดธุระตลอดอะแล้วเมื่อกี้โจทย์ว่าไงนะเราไม่ทันฟัง
1: โอ้ยพี่อาร์ตเขาให้เราคิดว่าถ้าเราอยู่ในสปอตไลท์แล้วเนี่ยเราอยากให้คนอื่นมองเห็นเราเป็นคนยังไงแล้วจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอยากจะให้คนอื่นเข้าใจเราเรื่องไหนบ้าง
0: โจ้มันดูงงๆนะ
1: เขาก็คงอยากให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นละมั้งแล้วก็คงเอาเรื่องของพวกเราไปเขียนในบทอะ
0: สนิทกันมากขึ้นนี่พวกเรายังไม่สนิทกันอีกเหรอเนี่ยหรือต้องให้เราเล่าความลับตัวเองให้กันฟังปะจะได้สนิทกันมากขึ้นเนี่ย
2: ก็ดีเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยดูมีความลับเยอะซะด้วย
3: เธอหมายความว่าไง
2: ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าไงก็คนเรามันก็มีความลับอยู่แล้วปะ
0: ก็จริงนะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างแจนยูอ่ะจะมีความลับอะไร
1: โอเคเดี๋ยวเราเล่าก่อนก็ได้ไม่กี่เดือนก่อนตอนที่เรายังแคสงานอะไรก็ไม่ผ่านสักทีเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยถูกมองเห็นเลยอ่ะจนกระทั่งก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เราก็ได้เจอกับอนาวินเราได้คุยกับวินเราวินก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นอีกครั้งวันนั้นน่ะจะไม่คิดอะไรอ่ะแต่นายทำให้เรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นจริง
2: ๆโหนี่ไม่เคยรู้เลยนะนี่ว่าสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนด้วยอ่ะ
1: ก็ให้เราความลับไม่ใช่หรอ
0: เรื่องเป็นแบบนี้นี่เองวินนายนี่เฟรนลี่จังเลยนะสนิทกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยแล้วว่าเวิร์กช็อปวันนี้ไม่น่าเวิร์กแล้วอะเรากลับก่อนนะ
4: เดี๋ยวไว้บอกพี่อาร์ตไหมว่ากวินเขาติดธุระด่วนแล้วพวกเราก็แยกย้ายกลับเลยดีไหม

0: ที่เจนพูดเมื่อกี้เนี่ยดูก็รู้นะว่าน่าจะชอบวินมาก
1: ไม่ซะหน่อยอย่าคิดไปเองสิ
0: คิดไปเองเหรอใครๆเขาก็ดูออกทั้งนั้นอะถ้าเราเป็นวินอะเราจะรีบไปพูดกับแจนนะก่อนที่แจนจะเผลอหลุดปากพูดอะไรไปมากกว่านี้อีก

0: วินขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: วินมีวิธีของวินแล้วกันแค่อ้างเรื่องงานอ่ะเจ๊ติเขาไม่สงสัยหรอก
0: วินโกรธแจนที่แจนเล่าเรื่องวินให้คนอื่นฟังหรอ

0: เราจะขึ้นไปเคลียร์เขาดูเรื่องกันดีกว่า
1: เฮ้ยอย่าวินก็รู้เรื่องไปเลยไงว่าใครเป็นอะไรสำหรับนายนายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงที่คอยไปหาคนนั้นทีคนนี้ที
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่

0: ทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: สวัสดีครับ
2: มาดู Final EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาราไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ๊งกิ๊งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
2: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
1: แล้วเจอกันครับ
3: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
4: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
5: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
4: ใครเป็นคนวาดเนี่ย
5: นามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
6: มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่มาโยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
4: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
6: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยคงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
3: มังงะสั่งตายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียสโทรออก
7: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆแต่แค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: ปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรรมาธิการสาธารณสุขหลังมีประชาชนร้องเรียนข้อมูลในแอปหมอพร้อมคลาดเคลื่อนพบกรอกข้อมูลผิดพลาดกว่า 24.8% เช่นพิมพ์ข้อมูลผิดเลือกรายการผิดหรือคัดลอกข้อมูลเดิมโดยไม่ได้แก้ไขยืนยันไม่มีเจตนาทุจริตพร้อมเร่งลดภาระงานบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาครอเตมาโซ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: จะเล่าเรื่องที่เราเคยเจอกันให้ทุกคนฟังทำไม
1: ก็เจนกลัวไม่มีโอกาสได้บอกวินอะเจนอยากให้วินรู้ว่าวันนั้นวินทำให้เจนรู้สึกดีจริงๆนะ
0: วินรู้อยู่แล้วเจนไม่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังก็ได
1: ้ก็เจนไม่รู้ว่าเจนจะได้คุยกับวินอีกเมื่อไหร่อะโทรไปวินก็ไม่รับไลน์ไปวินก็ไม่อ่านอะแจนก็ไม่รู้ว่าแจนสำคัญกับวินอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: ช่วงนี้มันมีเรื่องให้วินคิดมาก

0: ตั้งแต่ไม่หมดแล้ววินเครียดๆอ่ะและอีกอย่างแจงก็รู้ว่าโปรเจกต์มันกำลังจะล่มวินกำลังหาทางให้คนมาช่วยให้โปรเจกต์มันสำเร็จ
1: แล้วหลังจากนี้จะยังไงอ่ะวินจะตอบไลน์แจนมากขึ้นได้ไหมอ่ะจะรับโทรศัพท์แจนตอนที่แจนต้องการวินได้หรือเปล่า
0: วินว่าเราทะเลาะเรื่องนี้กันบ่อยกันไปแล้วปะ
1: วินไม่เคยเปลี่ยนเลยอะเวลาวินหายไปอะแจนรู้สึกเหมือนแจนไม่เคยมีตัวตนในสายตาวินเลยอะ
0: วินบอกว่าวินเปลี่ยนไม่ได้แต่วินอยากให้แจนเชื่อใจวินหน่อยเพราะแจนสำคัญสำหรับวินอะแจนไม่ต้องพยายามถามซ้ำๆได้ไหมว่าแจนสำคัญหรือเปล่าเชื่อใจวินหน่อยวินขอโทษวินอย่าบอกแจนนะว่าแจนสำคัญสำหรับวินจริงๆเชื่อใจวินนะเดี๋ยวแจนส่งเราแค่นี้ก็ได้เจอกันนะวิน
2: คิดไว้แล้วไม่นายหายไปติดต่อไม่ได้อ่ะนายต้องมาที่นี่ไหนบอกว่าจะพยายามเลิกเขาไงมาที่นี่ทำไม
0: มันไม่ใช่แบบนั้นนะวิน
2: ก็เห็นอยู่ว่าเขาลงมาส่งนายอ่ะเราจะขึ้นไปเคลียร์เขาดูเรื่องกันดีกว่า
0: อย่าวิน
2: ทำไมอ่ะไม่ดีเหรอนายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงที่คอยไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีจะเลิกเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแจงโย
0: เฮ้ยวิน
2: แจงโยวิน
0: นายช่วยแจงเย็นหน่อยได้ไหมนายก็เห็นอะว่าแจงโยเขากำลังเสียใจที่เราบอกเลิกเขาเราไม่ต้องการให้เขาเอาความรู้สึกส่วนตัวมาทำให้โปรเจกต์มันพังนายก็อย่าทำให้โปรเจกต์มันพังอีกคนได้ไหม
2: ถ้าเราต้องยอมให้นายขึ้นห้องเขาไปกี่ครั้งอะนายแคร์ความรู้สึกเขาแต่ทิ้งๆคว่างๆความรู้สึกเราพี่นายจริงใจกับเราบ้างปะหรือนายแค่กลัวว่าเราจะความลับทั้งหมดของนายไปบอกใครอ
0: ย่าคิดไปเองวินเชื่อใจเราหน่อย
2: เราทนไม่ไหวแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนายแม่ก็แค่ความหวังเขาไปเรื่อยๆอ่ะ

0: ขากับเราอะเขาเป็นคนสวยมากๆเลยนะ
1: แจนได้เล่นซีรีส์บริษัทพี่อาร์ตแล้วว
2: ินดีใจด้วยนะ
3: แจนขอบคุณวินมากนะพี่วินคอยเชียร์แจนตลอดเลยอะตอนนี้แจนมั่นใจมากขึ้นแล้วความฝันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วอะ

0: าแอรี
1: ่พี่อาร์ตหนูนึกว่าพี่กลับไปแล้วซะอีกค่ะ
0: พอดีพี่ลืมเอกสารน่ะเอ้าแล้วนี่มาทำความสะอาดห้องทำงานพี่หรอ
1: ค่ะ
0: โอ้ยขยันมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะยินดีค่ะ
0: ดูสิแอรี่โปรเจกต์ของเราเนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วนะหวังว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรเออแล้วเดี๋ยววันที่ถ่ายไพลอตเนี่ยพี่ว่าจะไปไหว้ศาลพระภูมิเอาฤกษ์เอาชัยซะหน่อย
1: ดีเลยค่ะเออพี่อาร์ตคะ
0: หือ
1: คือจันอยู่ทำตัวแปลกๆแล้วค่ะอย่างวันนี้ตอนที่ทำเวิร์กช็อปก็ดูไม่มีสมาธิเลยอ่ะ
0: ยายแจนอยู่อีกแล้วเหรอยายนี่ปัญหาเยอะจริง
1: ๆแอร์ก็ไม่อยากว่าเพื่อนหรอกนะคะแต่อาการแบบนี้มันไม่พูดดีกว่าค่ะ
0: อะไรแอรี่บอกพี่มาเดี๋ยวนี
1: ้ก็อาการแบบนี้เหมือนเวลาคนมีแฟนแล้วทะเลาะกับแฟนยังไงล่ะคะ
0: นี่กล้าแหกกฎพี่อีกแล้วเหรอพี่เนี่ยย้ำนักย้ำหนานะว่าเรื่องนี้มันสำคัญต่องาน BL และ GL ของเรามากคือที่จะยังไงจะให้โปรเจกต์เรามันพังไปหมดเลยเหรอเห็นพี่ตามใจแล้วเอาใหญ่แล้วนะไม่ได้แล้วพี่จะต้องเคลียร์แล้วล่ะ
1: เออใจเย็นก่อนค่ะพี่อาร์ตเราดูกันไปก่อนไหมคะแต่ว่าถ้าแจนทำผิดกฎแล้วก็ถูกถอดจริงๆแอร์ก็เสียโอกาสไปด้วยสิคะ
0: โอ้ยเรื่องงานนะแอรี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่หาคนมาแทนได้ไม่ยากขอแค่ตอนนี้เรามีเงินทำงานต่อแค่นั้นแหละ
1: ค่ะแต่ว่ายังไงแอร์ก็ยังอยากให้แจนอยู่ในโปรเจกต์ของเรานะคะ
0: พี่ต้องดูก่อนแล้วกันว่าทำตัวยังไงบ้างอะถ้าไม่ไหวจริงๆยังไงพี่ก็ต้องตัดออก

0: เป็นไงทุกคนอ่านบทเรื่องย่อแล้วเป็นไงบ้างสนุกใช่ไหม
1: สนุกมากเลยค่ะพี่อาร์ต
2: แอร์ชอบมากเลยค่ะ
0: นะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะถ่ายไพลอตแล้วพี่อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็อย่าสร้างปัญหาให้มันกระทบกับโปรเจกต์ของเราเข้าใจไหมแล้วถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะโอ้แอรี
2: ่
0: เดี๋ยวช่วยมาเป็นแอดมินเพจให้หน่อยสิแล้วก็โพสต์ภาพบรรยากาศรีทูลงแต่ไม่ต้องเขียนบอกนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู
2: ่ได้เลยค่ะแอร์เลือกรูปเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งกดโพสต์เมื่อกี้เลยค่ะ
0: ดีมาก
2: ค่ะ
0: แล้วเจอกัน
3: ครับ
1: เจอกันนะคะ
2: ค่ะอานาวินเดี๋ยวก่อนสิเรามีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะคือเราอยากจะคุยเกี่ยวกับผู้สนับสนุนของเราไงว่าเขาอยากจะให้ลงโซเชียลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างไหมอืม

0: เรื่องอะไรอ่ะที่เธออยากคุยกับเรา
1: เดี๋ยวก่อนสิเราให้ทุกคนออกไปก่อนเพราะว่าเรื่องที่เราอยากคุยเนี่ยวินคงไม่อยากให้ใครได้หรอกมั้งรีบไปจัดการกับแจนอยู่ซะก่อนที่จะทำให้เรามีปัญหามากกว่านี้แอร์อยากเห็นเราสองคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันแอร์ชอบวินจริงๆนะ
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: สวัสดีครับ
4: เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะ The Crow Club อีกาสมาคมกำลังจะเปิดแล้ว
5: มาดู First EP พร้อมกันนะครับวันที่18กันยายนนี้ครับที่สยามพาราไลครับ Royal Grand Theater พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
6: พวกเรามารวมตัวกัน8คนแล้วก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะครับ
7: พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูกัน
8: เป็นเดฟิตรอบนี้พูดเลยว่าเราปรับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
9: ใช่ครับผมซื้อบัตร1ใบในการชมนะครับแล้วยังสามารถท็อปอัพเบเนฟิตในการถ่ายรูปในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
10: และเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 10:00 น.ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
11: แล้วมาเจอกันในงานนะครับ

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
3: เจ้าชู้ไหมคะ
4: ไม่ได้เจ้าชู้ถึงขั้นแบบคบทีหนึ่งหลายหลายคนแต่ก็มีช่วงที่แบบ
3: เรื่องใจอยู่บ้าง
4: มีอยู่บ้างครับ
5: มาถึงความรักที่หลายหลายคนก็รู
4: ้คนจะมองเราว่าเป็นคู่สตาร์ทุกวันนี้ผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นแบบแฟนเก่าจะไม่เคยพูดมาที่ไหนแต่เขาช่วยในสิ่งที่ช่วยชีวิตผมอย่างหนึ่งจริงๆคือในชีวิตเรามีเขาดีกว่าไม่มีอ่ะ
5: รักกันมาตอนก็สามสี่ปีอะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อะค่ะ
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เอ็งนี่ฟังก่อนดีกว่า
9: พวกเขากับคนนี้แอบชอบคุยสนิทกูไม่ได้หรอก
7: อิน
10: กูกลัวรู้เรื่องมึงกับไอ้ลีแล้ว
8: เรื่องที่มึงโกหกกูยังทำใจปล่อยๆไปเลย
9: ก็มันชอบมึงไง
8: ก็มึงเองหรือเปล่าตั้งกฎขึ้นมาเองแล้วก็แหกกฎกันเองแบบเนี้ย
9: กูออกจากชมรมนี้กูไม่ได้อยากอยู่ชมรมนี้เนี่ยแรกอยู่แล้ว
11: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี้อาทิตย์นี
12: ้พวกคนนี้สเปคลูกฉันเลยแม่รู้ว่าหนูจะลูก
13: รู้ไหมประโสด2026อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
15: เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าสังคมหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล
16: ่ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
15: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
17: หยุดอย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาดกิเลนลูกแม่กิเลน
18: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคุณเองสักที
17: มึงจะไม่ได้มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงอีก
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: รถเยอะเรือไปถูก
16: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
7: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
16: โอเคโจส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
5: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะเ
7: คยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
2: มีเรื่องอะไรจะคุยกับเราเล่ามาได้เลยคนอื่นกลับหมดแล้ว

0: นี่เธอแอบตามเราไปทำไมอ่ะแล้วถ่ายคลิปด้วยเธอต้องการอะไรกันแน่อ
1: ย่าเพิ่งโกรธสิเรารู้เรื่องเวนกับแจนมาตั้งนานแล้วแล้วที่ถ่ายเนี่ยแค่อยากจะเตือนไว้ว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่รู้เรื่องนี้อีกก็ได้เดี๋ยวเราจะซวยกันหมด

0: ี่เธอกับแจนอยู่นี่ยังไงกันแน่นะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าพี่อาจจะทำตามแบบที่เธอพูด
1: ก็พี่อาจเขาไม่ชอบยาแจนอยู่แล้วเขาสามารถตัดยาแจนออกได้ง่ายๆเลยไม่มีปัญหา
0: ถ่ายไพลอตให้เสร็จก่อนเราไม่อยากให้มีปัญหาตอนนี
1: ้แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนายจะจัดการกับแจนยูได้ยากขึ้นนะ
0: เธอไปหาวิธีจัดการกับแจนยูเองฮะอีกอย่างคลิปเนี่ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
1: แน่ใจเหรอว่าถ้าคลิปหลุดออกไปจริงๆอ่ะมันจะไม่มีปัญหา
0: ที่เธอกำลังขู่เราอยู่อ่ะที่เธอไม่ชอบแจนยูหรือเธอหึงเราว่าแน่น่ะ
1: เราอาจจะหึงวินจริงๆก็ได้ที่เราเคยบอกว่าไม่รู้สึกอะไรอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้หมายความแบบนั้น

0: นี่เราทีมเดียวกันนะวินรีบไปจัดการกับแจนยูซะก่อนที่จะทำให้เรามีปัญหามากกว่านี้แอร์อยากเห็นเราสองคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันแอร์ชอบบินจริงๆนะ
1: แอร์ถ้าแอร์ชอบบินจริงๆอะวินขอจัดการในแบบของวินได้ไหมให้ทุกอย่างมันผ่านเรื่องนี้ไปก่อน
0: แต่เรื่องของเราอ่ะไม่เห็นจะต้องรอเลยเพราะวินก็ชอบแอร์เหมือนกันใช่ไหมล่ะ
2: ยังไม่กลับอีก
3: แล้วนายอ่ะกลับมาทำไมอ่ะ
2: เธอสงสารนาวินอยู่ใช่ปะเรารู้เรื่องของเธอกับนาวินหมดแล้วนะแต่เราไม่บอกใครหรอกไม่ต้องห่วงเรากำลังรู้สึกว่าเขาปิดบังอะไรเราอยู่อะเธอก็รู้สึกเหมือนกันใช่ปะถึงได้มายืนตรงเนี้ยเข้าไปดูกัน
3: ไม่เอาวินมันคงไม่มีอะไรหรอกเราว่าเดี๋ยวเรากลับแล้วดีกว่า
2: จะไม่เข้าไปดูหน่อยหรอพ่อทำอะไรกันอยู
3: ่ไม่อ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกับวินพี่อยู่นี่ก็เพราะว่าเรื่องงาน
2: ใครอยู่ที่นี่เพราะงานปะงานที่ไม่รู้จะพาเราไปไหนอ่ะแต่ที่แน่ๆเราไม่ยอมให้ใครมาหลอกให้ความหวังง่ายๆแบบนี้แล้ว

0: ่ะถ้าคู่นี้พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยอิมโพรไวส์เองได้เลย
1: พอดีเราเดินผ่านแล้วมันสวยดีอ่ะก็เลยซื้อมาฝากแก
2: สวยเหมือนแจนยูเลย
0: โอ้ๆๆๆในเดี๋ยวก่อนลองเปลี่ยนสิวินไปเล่นแทนแจนยูหน่อยเล่นให้ดูหน่อยว่าเขาเล่นกันยังไงอ่ะเหมือนเดิมเลยฟีลแบบซื้อดอกไม้มาให้ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันหวานฉ่ำๆไป
3: ดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆอย่างคุณครับ
1: ตอนนั้นแจนเลือกที่จะทนต่อไปค่ะพี่อ้อยพี่ชอตทนมองการแสดงทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเพราะแจนก็ยังอยากรักษาโอกาสนี้เอาไว้มันอาจเป็นแสงเล็กๆครั้งสุด

ว่าจะรับสายได้นะที่หายไปเอาคนนั้นคนนี้ทีอ่ะอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะเราไม่ได้โง่เราขอถามนายอีกสักครั้งนะนายเคยจริงใจกับเราบ้างไหมตอบดิวินตอบดิ

0: มขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยผมในครั้งนี้ผมดีใจมากเลยที่ผมจะมีซีรีส์เรื่องแรกเป็นของตัวเองแล้วผมรักพี่นะ
1: เช็คดูขอบเลยนะกุ้งให
2: ้
1: ทุกอย่างเนี่ยครบให้หมดเลยนะอย่าให้ขาดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เอ้าแจนสวยยังอาวิน
0: สวยแล้วแจนไม่ต้องรีเช็คกับเราแล้วนะมั่นใจในตัวเองเลย
3: ก็ตอนนี้ยังมีโอกาสได้ถามอยู่อ่ะก็เลยอยากถามแจนขอบคุณวินนะถ้าไม่มีวินน่ะแจนก็คงไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้มีวันนี้แน่ๆเลยอ่ะเรากำลังจะได้มีซีรีส์เรื่องแรกแล้วอ่ะดีใจอ่ะมันใกล้เวลาแล้วอ่ะเราลงไปข้างล่างกันไหม
0: ใช่ไม่ก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไป
1: แบบว่าเอาปังปังเงี้ยเลยนะคะ
4: ได้นะครับได้เลย
1: ดอกมงดอกไม้ครบนะพวงมาลัยพวงมาลัยนะทูบเทิบอยู่อะอยู่นู่นโอเคไม่ลืมอะไรละ
5: ฉากเมื่อกี้วินเล่นได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยหล่อเล่นไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นก็ได้
0: เราไม่แอบอะไรตรงนี้เนี่ย
5: ไม่ได้แอบเราเมาโทรศัพท์บริษัทวันนี้ต้องใช้ลงโพสไงวันนี้วินดูดีจังเลยนะ
0: ที่แปลน่ะ
5: เดี๋ยวก่อนสิขอกำลังใจหน่อย
0: เฮ้ยนายทำไรถึงมีคนมาเห็น
5: นิดนึงนะ

ีจังเลยอ่ะเราเริ่มไม่อยากแบ่งวินให้ใครแล้วดิถ้าวินทำตามที่แอร์บอกได้ก็ดีนะเราจะได้รีบเคลียร์ยาแจนออกไปจากโปรเจกต์นี้ให้มันจบๆไง

0: ทนยูเธอเห็นนี่ยังอ่ะมีแอลลี่คนเดียวใช่ไหมที่เป็นแอดมินอ่ะเราว่าต้องเป็นคนโพชิมแน่ๆเลยเราเคยได้ยินเขาบอกพี่อาร์ตว่าอยากให้ปลดเธอออกจากซีรีส์อ่ะ
1: แจนพูดเรื่องอะไรอ่ะแอนไม่เข้าใจ
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
3: Clean ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วย OK Herbal สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วย OK Herbal สิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
7: สวัสดีครับ
8: มาดู Final EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
7: และก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ๊งกิ๊งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
8: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
7: แล้วเจอกันครับ
9: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
11: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอแล้วยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
12: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
14: ไม่มี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48 ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: ใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
2: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นท์
1: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดา
3: ระทรวงการคลังเผยผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้รีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐสาขาของ5ธนาคารหลักถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: มีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบ

0: เราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
1: นอกจากนี้เราสองคนจะไปไหน
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: พวกคนนี้แอบชอบเพื่อนสนิทกูไม่ได้หรอ
5: กลัวรู้เรื่องมึงกับไอ้นี่แล้ว
6: ตั้งกฎขึ้นมาเองแล้วก็แหกกฎกันเองแบบเนี้ย
7: สถานะจิตเธอลองมันลองง่ายกูไม่รัก
8: วันนี้ก็เป็นวันดีๆของเรานะพี่ตื่นเต้นจังเลยอะ
9: สักกี่เวอร์แกใช่ปะแกเป็นคนทำใช่ไหม
10: เฮ้ย
11: เจนพูดเรื่องอะไรอะแอนไม่เข้าใจ
9: ต้องโดนทีใช่ไหมแกถือจำได้ว่าทำไรไว้อะ
12: ใจเย็นก่อนแตนยู
11: ฉันไม่ทำอะไรให้เธอ
9: แต่แล้วพี่อาร์ต
10: คิดอะไรกุ๊ก
9: คิดน้องลาวีกับน้องแตนยูค่ะ
10: ว้ายตายแล้วกุ๊กทำไปแอคบิตี้ลบเดี๋ยวนี้นะ
9: ค่ะ
10: ด่วนเลย
13: มึงเป็นคนถ่ายคลิปนี้มึงทำแบบนี้ทำไม
14: แต่แอลลี่เป็นคนโพสต์ก็เขาเป็นแอดมินนี
13: ่แอมึงอยากให้พี่อาร์ตตัดแจนออกแล้วกุ๊กเกี่ยวเลย
11: กูไม่ได้โพส
13: กูไม่เชื่อหรอกนะว่ามึงไม่ได้ทำอ่ะแจนเล่าให้กูฟังหมดแล้วนะที่มึงเอากุ้งให้แจนกินจนต้องเข้าโรงพยาบาล
10: นี่ต้องทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอแค่อยากได้ยาเนี่ยนะ
11: แอนไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่อาร์ตมึงอย่ามากล่าวหากูได้ปะก็ที่คลิปหลุดอ่ะเพราะว่ามึงเป็นตัวมันเองมึงนี่แหละตัวต้นเหตุ
10: มึงแหละตัวสร้างเรื่อง
11: สร้างเรื่องนี่แหละมึงเป็นคนทำเอง
10: มึงเป็นคนทำ
11: เดี๋ยวเลยค่ะ
10: จะทำยังไงต่อเนี่ย
15: ก็ไม่ต้องทำพอแค่นี
16: ้พี่ชาติ
17: ใครกันนะวิน
15: พี่ให้เงินสนับสนุนโปรเจกต์นี้ทั้งๆที่พี่ก็คิดไปแล้วว่าสุดท้ายมันจะต้องตอบรับแบบนี
17: ้พี่คนนี้เองเหรอที่ให้เงินลงทุนกับเราอ่ะอาร์ตเองนะคะอาร์ตต้องขอโทษจริงๆเลยค่ะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาร์ตแก้ไขเดี๋ยวอาร์ตจัดการให้ค่ะ
15: พอได้แล้วนวินจบสักทีไปกลับไปกับพี่คิดดูดีๆนะวินใครที่จะให้อนาคตกับวินได้หรือว่าวินแค่คิดอะกับคนนั้นทีคนนี้ทีพี่รู้ทุกอย่างหมดแล้วนะเลือกหรือยัง

0: โอ้ยจบจบจบจบหมดกันชิบหายหมดละกุ้งฝากเก็บของด้วย
1: ค่ะ

0: ทุกอย่างจบลงในบ้านหลังนั้นไม่มีใครได้รู้เรื่องโปรเจกต์นี้หรือแม้แต่คลิปที่เคยถูกปล่อยไปก็มีคนสนใจพวกเราแค่ไม่กี่คนเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตและไม่มีใครสนใจเรื่องของพวกเราอีกเลยลบอยู่หลังคําน
1: ิยามที่สร้างบางทีสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การไม่มีใครมองเห็นเรานะคะแต่คือการที่เรายอมทำร้ายตัวเองยอมฝืนยอมอดทนกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บเพียงเพื่อให้ได้อยู่ในสายตาของใครสักคนทั้งที่จริงๆแล้ว

0: คุณค่าของเราไม่ควรถูกตัดสินจากสายตาของคนที่ไม่เคยเห็นเราอย่างแท้จริง
1: คนเราทุกคนอยากถูกมองเห็นอยากถูกรักอยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่ถ้าแสงที่เราไขว่คว้าต้องแลกมาด้วยความอดทนแล้วก็ความเจ็บปวดแสงนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้เราสว่างขึ้นแต่มันอาจจะกำลังเผาเราอยู่ก็ได้และถ้ามันทำให้เราเจ็บเราต้องเป็นคนพาตัวเองเดินออกมาให้ได้นะคะ

0: อยากอยู่ในแสงไฟอยากอยู่ในสายตาแต่ไม่ควรได้มาจากการทำร้ายคนอื่น
1: 34 35
2: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีไม่ใช่ให้คุณพาลูกตะลอนไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย
3: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
4: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเอิร์ธ
5: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันจะฟ้องหย่า

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: พรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนทำให้มันเนียนๆหน่อยนะ
2: ปัตเตอร
3: ์ดาเมจโคตรแรง
1: จะทนได้ไงวะน่ารักเหรอ
3: ใช่
1: อะไรของมึงเนี่ย
3: น่ารักเกิน
2: มึงกับปัตเตอร์ไม่ได้เป็นอะไรกันจริงใช่ป่ะ
3: มึงใส่บัวแล้วมึงโกหกกูทำไมวะที่ไปสังวาสกับเตอร์ถ้ามึงไม่อยากมีกูเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมึงกล้าๆพูดอะไรดิ
2: เชลีมึงเห็นหรือยังแก๊งสมองไหลมันเจอแอคหลุมปัตเตอร์แล้วดูทรงนะเว้ยว่ามันชอบไปอินดี้เฮ้ยเต้
4: เต้
2: เต้
5: เ
2: ต้เต้เต้เต้เต้เต้
6: เม็ดมากไปบอกพวกกูเลยนะ
5: เออ
4: กูก็ว่าอยู่นะวันนั้นมึงถามว่ามันใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไร
6: มึงเป็นอะไรกันเนี่ย
4: มึงชอบไปอินดี้ใช่ไหมยอมรับมันซะดีๆเถอะ
2: นั่นแหละ
7: บอกว่าสุดนะ
6: ไปเอามาจากไหนวะ
4: แอคหนุ่มมึงไงเนี่ยถ้าชอบก็จีบเลยรออะไรล่ะ
2: อย
4: ่
2: าไปกลัว
4: ท่านประธานได้ใช่ป่ะ
6: ใช่ไหม
4: เออแน่นอนเลย
6: ทำไมไม่บอกวะ
2: โอ้ย

0: อีกฟังก่อนดิวะ
1: นี่ฟังอยู่อธิบายดิมันคือเรื่องจริงใช่ปะ
2: มันเคยจริง
3: แล้วก็ชอบฟังเพลงแนวอินดี้อินดี้อ่ะ
2: อินดี้ขนาดไหน
3: ก็ชอบฟังหมดอ่ะ
1: ยังไงก็เบาเสียงลงให้หน่อยนะ
4: เอาง่ายๆนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
5: กูจะต้องรู้ให้ได้มึงแอบชอบใคร
0: แต่ตอนนี้กูไม่แล้วไง
1: คือมึงเปลี่ยนใจไวขนาดนั้นเลยเหรอวะหรือว่ามึงมองว่ากูเป็นตัวแทนอินดี
0: ้ไม่กูชอบมึงจริงๆไอ้ดีปักหน่อยมีเลย
1: เลิกกันเถอะกูคบกับคนที่แอบชอบเพื่อนสนิทกูไม่ได้หรอ

0: 我觉得蛮烦。
1: 切，跑！嘿 ，in，
2: พัตเตอร์ชอบอินดี้ชัว
3: สรุปไม่ใช่ลีโต้เหรอวะ
4: เดี๋ยวนะอันนี้จริงหรือปั่นวะ
1: พวกแก๊งสมองไหลบอกว่าเนี่ยเคยคอปเตอร์จริง
4: ๆเอลีมึงไม่ได้มาพร้อมเอลีกับไอเตอร์ที่โรงเรียนเหรอ
0: ไอลีมันฉุนอะไรไม่รู้อะไอเตอร์เลยออกไปตาม
4: เอ้าแต่วันนี้มีนาซอมด้วย
0: กลัวช่างมันไปก่อนเถอะเชื่อกู
5: เห็นด้วยนะกูว่าวันนี้เรายกซ้อมกันไปก่อนเถอะอิน
1: เดี๋ยวกูแจ้งเอาห้องไปคืนเขา

0: พักก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ยิ่งฝืนมันยิ่งแย่นะเครียดเหรอ
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
0: ลายเส้นมึงมันบอกมันไม่นิ่งปกติมึงนิ่งกว่านี้มาก
1: ผมไหวครับแค่เพียงนิดหน่อยเดี๋ยวพักอะไรอะไรก็ดีขึ้น
0: ไปไปกลับไปพักที่บ้านไปเดี๋ยวครั้งนี้พี่เก็บเครดิตไว้ให้เออแล้วไอรีอิดมันยังจะเรียนอยู่ไหมอ่ะเห็นจ่ายตังค์คอสเต็มมาแล้วอ่ะแต่ไม่เห็นมันมาเลย
1: ผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนใจแล้วมั้งครับ

0: มันไม่ควรเป็นเรื่องของคนอื่นหรือเปล่า
1: ทุกคนพร้อมนะ
2: มาไปทุกคนลุยดีกว่า

0: ร้อยสายแล้วเลิกโทรเหอะ
1: ทั้งไอ้เตอร์ทั้งไอ้ลีแม่งหายไปพร้อมกันหมดเลยไม่เป็นไรกันวะ
0: มันอาจจะไม่สบายก็ได้
2: เฮ้ยกูว่าอาจจะเป็นเรื่องไอ้เขาหลุมคอมพิวเตอร์นะเว้ย
1: คือยังไงวะ
3: คือ
1: ไอ้เล มึงมีอะไรจะพูดหรือเปล่า
3: คือ
1: มึงรู้ใช่ไหมว่ามันหายไปไหนกัน

0: คือกูไม่แน่ใจว่ะแต่กูคิดว่า
1: เฮ้ยไอ้นี
0: ่วันนั้นไอ้นี่กูออกไปดูกลัวมันจะต่อยกัน
1: ไอ้นี่ฟังก่อนได้ไหมวะเฮ้ย
2: เอาเลิกกันเถอะกูพบกับคนที่ชอบไม่สนิทกูไม่ได้หรอก
3: แล้วมันคบกันตอนไหนวะ
4: เลิกกันแล้วด้วย
5: ตอนแรกกูว่าไม่เชื่อนะแต่พอไอเลมันเล่าแล้วรวมกับที่ลีดทำท่าปิดบังแปลกๆมันก็ดูลงล็อกอะ
3: แล้วมึงไม่คิดจะบอกกูหน่อยหรอไอแฝดทรยศprivacy เพื่อนไง
1: เชี่ยกูไม่รู้อยู่คนเดียว
6: ตั้งกฎเองแหกกฎเองนักเลงพอประธานกู
3: มันถึงได้ไม่อยากมาเจอหน้าพวกเราหรอมั้ง
1: งั้นเรามาเริ่มแผนการของเราเลยดีกว่าทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
7: คิดถึงเพื่อนๆว่า
8: จริงครับคุณเตยีต้องทำยังไงวะ
7: นั่นสิครับคุณเน
1: ยอุ๊ยอะไรเอาให้มันเนียนๆหน่อยมามาช่วยกันฮิต
8: เออเรามีงานที่ต้องส่งนิวา
7: เออดีเนียนขึ้น
9: งั้นรับเลยครับผมพรุ่งนี้4โมงครึ่งที่ห้องชมรมให้มันเสร็จให้มันจบ
5: ว่าต้องให้มันส่งสติกเกอร์มาว่ะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งอ้างว่าไม่เห็นอะ
4: เฮ้ฉลาดหลักแหลมมากรองประธานกู
9: ใครรับทราบขอสติกเกอร์คนละหนึ่ง
3: นัดกันเลย
1: ถอยหนึ่งถอยหนึ่ง
3: มาสิวะเพื่อนลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ย
10: เออเจอกัน
3: เฮ้ยแม่งไม่ส่งสติกเกอร์มาด้วย
5: ไม่เป็นไรอย่างน้อยแม่งก็มากูว่าแผนการสานสัมพันธ์ของเราก็ไม่ยากแล้ว
11: ได้เลยได้เลย

กูว่าเคสนี้หนักจริงๆว่ะทุกคนกูว่าเราต้องแยกกันไปชาร์จไปเป็นกลุ่มน่าจะไม่เวิร์กว่ะ

0: กูรู้เรื่องมึงกับไอ้เตอร์แล้วนะเป็นไงบ้างโอเคไหม
1: กูก็ไม่รู้อ่ะ
2: ช่างแม่งเถอะมึงไม่เข้าใจหรอก
0: เอ้ยเป็นโรคอะไรชอบไม่พูดอ่ะ
2: ก็มันชอบมึงไงมันไม่ได้ชอบกู
0: มึงอย่ามาพานนะเรื่องที่มึงโกหกกูยังทําใจปล่อยๆไปเลย
2: แต่กูปล่อยไม่ได้ไงมึงใจเองก็ได้ละ
0: ก็มึงเองหรือเปล่าตั้งกฎขึ้นมาเองแล้วก็แหกกฎกันเองแบบเนี้ยแล้วก็ยังโกหกเพื่อนอีก
3: ก็เพราะกฎมันไร้สาระไงใครมันจะห้ามตัวเองไหววะกูจะไปชอบใครอ่ะ
0: แต่มันเป็นกฎที่มึงตั้งแล้วก็ไม่ควรแหกปะวะยิ่งมึงเลเตอร์นักช็อตอย่างนี้ไม่ควรพูดเลย
2: หยุดดิกูผิดเองเว้ยที่กูตั้งกฎขึ้นมาพอได้แล้วกูขอออกจากชมรมนี้กูไม่ได้อยากอยู่ชมรมเชี่ยนี่แต่แรกอยู่แล้ว
4: เฮ้ยกีเตอร์กีเตอร
5: ์กีเตอร์ครับ
4: พอจะไรเกินไปแล้วใจร่มๆหน่อยดิวะสุดท้ายก็เพื่อนกันไหม
0: เพื่อนกันแม่งไม่พูดจาส้นแบบนี้แล้วไ
2: งมึงก็เลิกเป็นเพื่อนของกูเหอะ
0: กูเอง

0: ว่าคุณให้ติดมึงมากกว่าหมออ
1: ยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะ
2: เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ
3: ไม่มีอะไรก็มาระบายได้นะเวเตอร์
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบกกิ้งโซดา
6: เจ้าชู้ไหมคะ
7: ไม่ได้เจ้าชู้ถึงขั้นแบบคบทีหนึ่งหลายๆคนแต่ก็มีช่วงที่แบบ
6: เรื่องใจอยู่บ้าง
7: มีอยู่บ้างครับ
8: มาถึงความรักที่หลายๆคนก็รู
7: ้คนจะมองเราว่าเป็นคู่สตาร์ทุกวันนี้ผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นแบบแฟนเก่าจะไม่เคยพูดมาที่ไหนแต่เขาช่วยในสิ่งที่ช่วยชีวิตผมอย่างนึงจริงๆคือในชีวิตเรามีเขาดีกว่าไม่มีอ่ะ
8: รักกันมาตอนก็ 3-4 ปีอะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อ่ะค่ะ
9: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียว
10: เก็บหลักฐานทุกตารางนิ้วผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่ศพเดียว
11: ไอ้ศพพวกนี้เหมือนมังงะเรื่องนึงที่หนูเคยอ่านเลยอะ
10: ใครเป็นคนวาดเน
11: ี่ยนามปากกาชื่อมิสเตอร์คิวตั้งเฉพาะกลุ่มแล้วเป็นกลุ่มใต้ดินด้วยนะ
12: มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอที่ไม่โยนความผิดให้ผมคนเดียวอ่ะ
10: คุณต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
12: แล้วถ้าเกิดผมเข้าห้องน้ำนะครับ
10: เฮ้ย
12: คงไม่มีแฟนคลับในคอร์สคนไหนอยากช่วยตำรวจเท่ากูแล้วล่ะ
9: มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายดูย้อนหลังฉากแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
13: สวัสดีครับ
14: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะ
15: อยากให้ทุกคนมามาก
14: ๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
15: แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
14: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
15: แล้วเจอกันครับ
16: เจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้ที่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
17: Give me more.

0: 你
1: ว่าถ้าไม่มีอะไรกูจะดูต่อนะ
0: ตอบไลน์คุณนาเขาด้วยเขาจะคุยเรื่องติวสถาปัตย์อ่ะ
1: โอเคขอบใจ

0: พี่คงคืนเงินให้ได้ 50% นะลีดตามกฎโรงเรียนอะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์แม่ครับ
0: เรียบร้อยนะว่าแต่เปลี่ยนใจไปเข้าคณะอะไรอ่ะเราอ่ะเห็นพัตเตอร์บอกว่าแกเปลี่ยนใจแล้วอ่ะมาพอดีเลยลีดมาขอคืนเงินอ่ะ
2: ดีแล้วที่มาทำเรื่องคืนเงิน
1: เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไม่มีอะไรก็มาระบายได้นะเวเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็วันนี้มีนัดส่งสเก็ตดีไซน์นะ
1: ครับ

0: มันตามมาดูมึงอีกแล้วเหรอกูว่าลีมันยังรู้สึกแหละแค่ทำสงมันจะเอายังไงของมันเนี่ย
1: ใจเย็น
0: ๆปกป้องมันเกินยังไงก็จะรีเทิร์นไหม
1: ปล่อยให้เป็นเพื่อนกันไปคงจะดีกว่ามั้ง
0: โอเค respect ทุกการตัดสินใจค่ะเอาพลังไปซ้อมแข่งดีกว่าเดี๋ยวไปเชียร์นะ

ให้ขึ้นเสียงเข้าไปทำงานกับร่างกายปลดปล่อยความรู้สึกที่ข้างๆออกมาผ่านลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ

0: หายใจเข้าลึกๆทีนี้ก็จะแรงไปนะลูก
1: อ่าครับแม่ครับ
2: เมื่อกี้เป็นไงบ้าง
3: ก็รู้สึกดีอ่ะ
2: น่าจะดีนะถอนหายใจแรงขนาดนั้นไม่มีอะไรค้างอยู่แล้วมั้ง
3: มันหงุดหงิดอ่ะเรื่องไอ้เรียวไงดีวะเปิดไพ่ให้หน่อยดิ
2: มดเปิด2เดือน
3: ทำไมอ่ะ
2: มึงติดไพ่ไปแล้ว
3: ว่ากูน่าจะติดมึงมากกว่าหมอคิดกับมึงแล้วจะให้กูไปดูกับคนอื่น
2: ใช้ชีวิตเองบ้างไม่งั้นอีกหน่อยมึงจะก้าวซ้ายมึงก็ต้องเปิดไพ่มันจะลำบากนะมึง
3: เออก็จริงของมึงอะ
2: แต่มันยากอะชีวิตอย่างนี้แหละมึงไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อให้ไพ่จะบอกมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้
3: มึงนี่คมจังเลย
2: ยืมแม่มาทั้งนั้น
3: เก็ตเลยคมมาจากแม่มึงเหมือนแม่เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ป้า
3: วายด้วยแบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะ
2: พูดใหม่นะป่ะเอาลงรีวิว
3: ได้ดิ
2: มึงนี่เก่งกล้องไม่สมกับเป็นเจนซีเลย
3: เดี๋ยวแซวอีกอย่างไม่มีเจนซีคนไหนเขาเรียกคนอื่นว่าเจนซีหรอกมีแต่คนแก่เรียก

0: คนนะครับเข้าสู่รายการ Next Gen Sport Thailand
1: กูก็เคยชอบมึงอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะ
2: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
4: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
5: สวัสดีครับ
6: เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะ The Crow Club อีกาสมาคมกำลังจะเปิดแล้ว
7: มาดู First EP พร้อมกันนะครับวันที่18กันยายนนี้ครับที่สยามพาราไลครับ Royal Grand Theater พารากอนซินิเพ็กสยามพารากอนครับ
8: พวกเรามารวมตัวกัน8คนแล้วก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะครับ
9: พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่พวกเราเตรียมให้ทุกคนได้ดูกัน
10: เบเนฟิตรอบนี้พูดเลยว่าเราปรับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
11: ใช่ครับผมซื้อบัตร1ใบในการชมนะครับแล้วยังสามารถท็อปอัพเบเนฟิตในการถ่ายรูปในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
12: และเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10:00 น.ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: แล้วมาเจอกันในงานนะครับ

0: ขอจุ๊บเหมี่ยววีนเหวี่ยงเชิดสิงโตหน่อย
1: พี่เชียนคือผมเข้าใจพี่นะเว้ยแต่ว่าผมก็เป็นติ่งมันอะพวกแฟนคลับคนอื่นรู้แล้วมันรู้พรีเวลเลจปะวะ
2: ไอ้บ้าเหมือนเพื่อนกูเป็นแฟน
1: เอาดีติ่งล้างสมองมึงกันอะ
2: ไอ้พี่บิน
1: อะไรอะ
2: มึงเนี่ยมึงอะไร
3: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยลงก็ใหม่

0: เอลี่ไปดูพอเตอร์แข่งไหม
1: กูไม่ว่างฝากมึงเชียร์ด้วย
0: เอลี่ไปดูเธอหน้าได้ไหม
1: กูไม่ว่าง
0: เชียร์นี่แม่งเฮ้โบ๋โบ๋ไปดูพอเตอร์แข่งไหม
2: คิดดูก่อนเหรอ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เจไปนะเว
2: ้
0: ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ก็กูเห็นช่วงนี้มึงสนิทกับมันอ่ะกูเลยชวนมันไป
2: มึงอยากให้กูไปเพราะจะให้กูไปคืนดีกับไอ้พัตเตอร์ใช่ป่ะ
0: โอเคน้ำหลับใจใจเลยใช่
2: แล้วมันจะไม่แย่กว่าเดิมเหรอถ้ามันชอบกูอยู่เนี้ย
0: มึงนี่ก็มั่นใช้ได้เนาะ
2: กูคิดเพื่อและอีกอย่างถ้าไอ้ลีมาเห็นเดี๋ยวแม่งก็พานอีก
0: ไอ้ลีมันไม่ไป
2: เออคิดด่วนหร
0: อแต่ละคน
3: ไม่สำเร็จหรอ
0: เบิร์ดข้ามสีวาว
4: เออพาวอะซัมเมอร์อะมันบอกว่าเตอร์มันยังกังวลเรื่องพวกมึงอยู่เลยถ้าพวกมึงเคลียร์มันได้ก็ดีมั้ง
0: แล้วมันเป็นหน้าที่กูตั้งแต่ตอนไหนอะ
3: เขาบอกว่าสมาชิกไม่ถึง6คนโดนปิดชมรมแน่แอดสู้ๆนะ
0: ไม่ทำเพื่อมิตรภาพกูทำเพื่อชมรมก็ได้วะ
5: เตรียมแผนดีไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลเหรอเว้ย
6: กล

0: Jelly.
1: อย่าดิ้นอีกแป๊บนะ
2: หมุน
0: เลย
3: อย่าดิ้น
0: ดิ
3: พี่แผนมีกลของมึงเหรอ
4: เออ
3: กลเท่ากับกำลัง
4: อยู่นิ่งๆ
2: เฮ้ยพวกกูอ่ะเคลียร์กับอินดี้หมดแล้วเดี๋ยวแต่มึงอ่ะ
4: เออมึงจะไปแข่งแล้วมึงจะไม่ต้องคาใจ
2: เจ๊มาจบๆเข้าใจไหม
4: เข้าใจไหม
2: เฮ้ยเชื่อไม่ออกครับ
4: มา
2: พวกมิจิ
5: เล่นเวอร์กันไปมั้งวะ
4: มากเลยล่ะ

0: ขอบคุณนะเว้ย
1: ขอโทษมึงนะเอเตอร์วันนั้นกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: กูไม่ได้โกรธมึงขนาดนั้น
1: แล้วความรู้สึกอื่นล่ะ
2: ก็กูก็เคยชอบมึงอ่ะ
0: เฮ้ยขอโทษว่ะเป็นไรไหม
3: ไม่เป็นไร
0: ชิวไปเจอกันเว้ย
2: ตอนนั้นกูแพ้ความใจดีของมึงอ่ะ
4: ไม่ใช่คนนี
2: ้กูใจเต้นจริงๆนะกูนึกว่ามึงจะมาขอไอจีถึงจะรู้ว่ามึงมีพี่เฟซที่ชอบอยู่แล้วก็ความรู้สึกกูมันไปแล้วอะ
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
2: กูไม่ได้ชอบมึงแล้วมึงสบายใจได้กูเห็นมึงเป็นเพื่อน 100% เลย
1: คือกูสบายใจแล้วแต่ว่ากูกลัวมึงอึดอัดอ่ะเพราะว่ากูเข้าใจว่าเวลาชอบใครสักคนแล้วเหมือนได้รับความหวังแม่งรู้สึกไงเชียร์พูดเลยแม่งมาเลย
2: ตอนนี้กูกับมึงก็ไม่มีอะไรกันแล้วเนาะเราก็เคลียร์กันแล้วอ่ะเดี๋ยวแต่กับเพื่อนมึงเนี่ย
1: ให้เวลามันหน่อยแต่นั้นมันก็สุดโต่งทุกเรื่องเกินแต่เดี๋ยวมันก็เบาลง
2: ขอบใจมึงนะ
1: ขอโทษนะเว้ยที่กูงี่เง่า
3: เริ่มเคลียร์กันเสร็จแล้วใช่ไหมคือไม่ได้จบอะไรกันเนาะคือพวกกูกำลังจะเข้าไปแล้ว
0: เออเคลียร์แล้ว
3: ไปดิเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลย
0: ก็บอกอยู่เพื่อนกันโอเคไปแข่งเกมได้อย่างสบายใจแล้วนะเพื่อน
3: พวกกูนะทุกคนเลยจะไปเชียร์มึงเอง
1: กูจะพาเชียร์นั่นไปให้ได้เลย
2: ไม่ต้องมาคับมาหรอกกูโอเค
3: ทุกคนให้กำลังใจเตอร์มาหน่อยไฟเยอะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Next Gen Esports Thailand ด้วยนะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่หยุดโลกเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างทีม Blackwing กับทาง Fire Storm ครับ
1: ขอเสียง Blackwing หน่อย
0: กองเชียร์มาอย่างครับข้างแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึง
1: ยังไง
0: อ่ะขอเสียงฝั่งของ Fire Storm หน่อยครับผม

ือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะในคู่นี้นะครับระหว่างทั้งสอง

0: และตอนนี้ครับการแข่งขัน Next Gen Esports Thailand เริ่มขึ้นได
1: ้ Yes
2: กันแล้วนะเป็นเกมแรกนะถ้าเราดูจากเรื่องของการตัวละครเนี่ยเราเห็นได้ว่าฝั่ง Blackwing เนี่ยดับมาตัวละครที่ได้เปรียบเนาะในช่วงของต้นเกมเป็นหลักนะครับ
3: เล่นไวจบไวนะสำหรับทางด้านของ Blackwing เองกะว่าสโนว์บอลอ่ะรวบเดียวจบแต่ว่าไฟร์สตอร์ม

0: ยไม้ได้อ่ะในเกมนี
1: ้พาเพื่อนในทีมตายทั้งตี้แบบนี
2: ้ดูไม่ค่อยโฟกัสนะเตอร์กูไม่เลยอยากจะบอกมึงอ่ะกูด้วย
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
5: สวัสดีครับ
6: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาราไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
5: แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
6: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
5: แล้วเจอกันครับ

0: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์วันที่27-30สิงหาคมนี้
1: สาวหมิงหมิงเนปจูนมาแจกความสดใสพร้อมแอบสปอยเรียกน้ำย่อยถึงซีรีส์ Girl Love เรื่องแรกจากช่องวัน31อย่าง Juliet and Juliet จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสจากที่ไหนแน่นอนค่ะ
2: ก็คือเป็นเรื่องราวของ2ตระกูลที่ไม่ถูกกันแล้วลูกเขาเนี่ยดันมารักกันเฮ้ยมันยากมากที่จะเกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้ก็เลยจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ
3: รับรองว่าเป็นแบบซีรีส์ Girl Love ในรูปแบบใหม
2: ่
3: ที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเนาะแล้วก็แบบครบรถค่ะ
4: Juliet and Juliet เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30
5: ขอเสียงต้อนรับนายนพรัตน์วงวิบูลย์นักแสดงดีกรี Rising Star แห่งปี
6: เรามีทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าการซัพพอร์ตของทุกคนเลยนะครับ
7: ไอ้ว่านเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็แกะของเปิดเลยดิ
8: แกะของอะไรถ้ากูมาแกะของตัวเองอ่ะก็ไม่ผิดปะวะ
9: ผิดเพราะแฟนคลับเข้ามาตรงนี้ไม่ได้มีซาแซงหลุดเข้ามาข้างใน
8: แล้วมึงไปเป็นซาแซงทำไมอ่ะ
10: เกินไปแล้วนะมึงอ่ะ
7: กูไม่ได้เป็นซาแซง

0: ู่พอสมควรเหมือนกัน
1: สีหน้านะครับน้องจินเจียครับ
0: ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะน่าจะกดดันอยู่พอสมควรอ่ะสำหรับจากัวเองซึ่งเป็นกัปตันทีมในรอบนี้ด้วย
2: ดูไม่ค่อยโฟกัสนะเตอร
3: ์ผมขออีกรอบเดี๋ยวครั้งนี้ผมเปิดทุกคนตามเลย
4: โอเคใจเย็นแท็กมันโลอยู่ว่าไหว
1: โอ้โหและดูครับจังหวะนี้คอมโบของฝั่งแบล็ควิงครับโอ้โห
0: ยอดยาก
2: เฮ้ย
5: เร็วเร็วเร็ว
1: ทีมั้ง
5: โอ้
1: แล้วคือ
5: กดจะมา
1: เปลี่ยนให้ได้
5: ล้างเนื้อยังเขาเริ่มแล้วเนี่ย
1: ต้นเกมเนี่ยฝั่งของแบล็ควิงเนี่ยยิ่งได้ความ
5: หมายครบชุดลงเนี่ย
1: เอาล่ะตรงนี้ต้องเอาสถานการณ์กลับมาให้ได้นะโอ้แล้วจากัวกับแตนทีมครับพาเพื่อนทั้ง4คนเข้าไปดักในพุ่มตรงนั้นทั้งหมด
0: เราเรียกออกกูปาแบ็ควิงผ่านมาอยากจะเช็คแล้วเช็คเจอด้วยจากัวเปิดไฟแล้วไม่สวยเลยแบบนี้อ่ะ
1: โอ้แล้วตายเองครับโอ้แล้วพาเพื่อนในทีมตายทั้งตี้แบบนี
5: ้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้พัตเตอร์มึงทำได้เว้ยกูเชื่อเว้ยโซโซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัตเตอร์พัตเตอร
4: ์ต่อจากนี้กูจะเป็นซัพพอร์ตเชอร์เบอร์หนึ่งแฟนคลับคนแรกของมึงเชียร์ทุกแมตช์ติดขอบสนามด้วย
0: แบบนี้ไฟเออร์สตอร์มต้องเอากลับคืนมาให้ได้อ่ะในเกมนี้ถ้าทุกคนไหลเรื่อยๆเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหแต่ก็ถือว่าเปิดมาได้ดีแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าดึงไปยันเลทเกมเนี่ยทางไฟเออร์สตอร์มแอบดูดีกว่าอย่างที่บอกเรื่องของตัวละครที่พวกเขาหยิบมานะแต่ว่า
0: ไฟเออร์สตอร์มจะได้จังหวะขึ้นบ้านเข้าไปแล้วอ่ะ
1: เอาล่ะตรงนี้มาดีใส่เข้าไปยันเข้ามายันเข้าไปสกิลเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปสุดเข้าไปสุดเข้าไป

โคตรเดือดโคตรตึงมึงโคตรเก่งเลยอย่าโคตรโง่

0: ยอด
1: เชี่ยโคตรตึงอ่ะ
2: เก่งเลย
3: เฮ้ยเดี๋ยวเจอที่ร้านนะเว้ยอย่างงี้ต้องฉลองกันหน่อยว่ะ
4: เด
5: ี๋ยวกูนำไปก่อน
6: ได้
5: ไหมเออเจอกัน
3: เดี๋ยวกูไปทันมึงละ
2: เดี๋ยวกูตามไปปีกระเป๋าเข็มไปก่อนเดี๋ยวตามไป
5: ไม่ต้องอ่ะกูหยิบมาให้แล้วขนาดมาแข่งเจ้าไม้อีกเหรอ
3: ก็เผื่อแพ้ไงจะได้ไปเรียนต่อเสียเวลาม
7: ึงนี่เนื้อจริงๆเลยนะ
3: ขอบคุณมึงนะที่ยอมมาขอบมึงมาแล้วมีพลังเลยมีไฟ
5: กูจะมาหรือไม่มามึงทําได้อยู่แล้วเว้ยแต่กูแค่ไม่อยากผิดสัญญาเฉยก็ไปบอกแล้วไงว่าจะมาเชียร์ติดขอบสนามอ่ะ
3: แมตช์หน้าด้วยป่ะ
5: แน่นอนดิกูบอกแล้วกูอ่ะจะเป็นซัพพอร์ตเธอเบอร์1ของมึง
3: ขอบคุณนะเว้ย

0: กูว่ากูไม่เลยอยากจะบอกมึงอ่ะ
1: กูด้วย
0: กูว่า
1: คือเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเถอะ
2: มันน่าจะดีสำหรับเราและเพื่อนๆทุกคนมึงว่าไหม

0: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะ
1: ดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็เดี๋ยวลืมไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
2: กูว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
3: เอาจริงกูรู้สึกงั้นน่ะแต่ก็ต้องการคนคอนเฟิร์มอ่ะ
4: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
5: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
2: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
6: เดี๋ยวไม่ได้ยินอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
1: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
2: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีถูกรสชาติ
3: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
0: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
0: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: เข้มแข็งเหลือเกิน
1: ผมแค่พยายามใช้ชีวิตต่อไปนะคุณ
2: ยิ่งดูยิ่งอินยิ่งหลุนยิ่งเจ็บหัวใจเรียกน้ำตาจากแฟนๆในทุกๆ EP ที่ออกอากาศสำหรับอรุณรุ่งกับเส้นทางความรักของภพทีและทินกรที่มีทั้งชนชั้นและอุดมการณ์เข้ามาขวางกันจนไกลกันเกินเอื้อมและยากจะมาบรรจบกัน
1: ถ้าพูดตามความจริงง่ายๆคือมันแทบจะเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้เลยแหละเนาะด้วยทุกอย่างตัวละครสองตัวมันมีความจะบอกว่ามีความกล้าหาญทางความคิดที่สูงมากจริงๆเพื่อหาทางที่จะได้รักกันและสุดท้ายผมเชื่อนะความรักที่เขามีต่อกันมันจะนำพาไปซึ่งอะไรก็แล้วแต่
0: ยังไงพบคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องกลับมาเพื่อที่จะอยู่กับธีรกรให้ได้แล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะยากแค่ไหนแต่พอกลับมาแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องอุดมการณ์มันมีอีกหลายอย่างที่ทำให้แบบมันไปกันสุดทางไม่ได้
3: ไม่ว่าจะด้วยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอุดมการณ์คนอย่างมันกับคนอย่างพ่อไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันได้
4: ความรักมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีอุปสรรคก็เหนือกว่าความรักก็มีต้องลุ้นไปด้วยกันว่าความรักจะชนะอุปสรรคหรือเปล่าหรือว่าอุปสรรคมันใหญ่โตเกินกว่าความรักจะรับไหว
2: ความรักที่แสนยากเย็นนี้จะลงเอยอย่างไรมาร่วมลุ้นและเอาใจช่วยไปด้วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายในอรุณรุ่งตอนจบวันเสาร์นี้เวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และดูเวอร์ชันอันคัดทางแอปวันดี
5: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระมหาชนและบริษัทในเครือ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: จะเอาแค่ไหนมันจะไม่แย่งมันจากฉันอีกฉันจะฆ่ามันมันจะไม่แย่งคุณพ่อไปจากฉันทำไม
1: ไอ้หนึ่งเงียบ
0: แย่งมัน
1: เงียบ
0: มันแอบไปจดทะเบียนสมรสกันจนมันมีลูกฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแก
1: ไอ้หนึ่งน้องเล็กมันแย่งผัวแกต่อไปไม่ได้แล้วน้องเล็กมันจากพวกเราไปแล้วพร้อมกับลูกในท้องมัน

0: ทำไมเรียกคุณภูมิไปจากฉันไม่ได้แล้วจะฆ่ามันไปแล้ว
1: ให้ยืนหนึ่ง
0: น้องเล็กน้องเล็กอยู่ไหนฉันจะพาน้องเล็กไปหาหมอน้องเล็กอยู่ไหนน้องเล็กของพี่อยู่ไหนน้องเล็กน้องเล็กอยู่ไหนฉันจะพามันไปหาหมอน้องเล็ก

จากกรุ๊ป2ล้มละลายหลังท่าทองลงทุนผิดพลาดขาดทุนหุ้นรวมมูลค่าหลายพันล้านจนต้องถอนตัวจากตำแหน่งประธานบริหารเคาะซ้ำน้องสาวคนสุดท้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ

ที่หนึ่งคะพี่ไม่ต้องห่วงนะสองจะดูแลทุกอย่างแทนพี่เองวันจากรูปของคุณพ่อต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งสองสัญญาค่ะ

0: ฉันคิดถึงคุณค่ะคุณภูมิแรฉันคิดถึงคุณค่ะน้องเล็กมึงจะแยกคุณภูมิไปจากกูไม่ได้หรอกน้องเล็กคุณภูมิเขารักฉันเขารักฉันคนเดียวเขารักฉันคุณภูมิเขารักฉันน้องเล็กไม่นะกูไม่ให้กูไม่ให้คุณภูมิเขารักฉันคุณภูมิเขารักฉันเขารักฉันคนเดียวนี่เขาแต่งงานกับกูเพราะเขารักกูคุณภูมิเขารักฉันคุณภูมิเขารักฉันเขารักฉันคนเดียวคุณภูมิเขารักฉันคุณภูมิเขารักฉัน
1: ใจเย็นนะคะ
0: พี่หนึ่ง
1: สองยังไม่ไปทำงานเหรอสอง
0: กำลังจะไปค่ะ
1: ไปทำงานเธอลูกไปไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวป้าดูแลยายหนึ่งเองค่ะ

0: หิวไหมลูกป้าให้แหวนทำของโปรดมาให้เดี๋ยวกินซะหน่อยนะหนูผอมไปมากผอมไปมากจริงๆลูกป้าเป็นห่วงเดี๋ยวป้าป้อนดีกว่านะหนูจะได้กินได้เยอะๆกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกินยากันนะลูกนะ
1: คุณพ่อก็รักหนึ่งคุณพ่อก็รักหนึ่งเขาแต่งงานกับหนึ่งเขารักหนึ่งเขารักหนึ่ง
0: จ้าจ้า
1: คุณพ่อก็รักหนึ่ง
0: ไม่มีใครทำอะไรลูกไม่มีใคร
1: คุณพ่อก็รักหนึ่ง
0: จ้าจ้าลูก
2: ยิ่งเสียน้ำตาเธอเท่าไรกลับเหมือนหัวใจเราอยู่ใกล้กันมันคือ
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
5: นี่ต้อนรับน้องมูน้องมาเบลครับผม
6: สวัสด
7: ี
6: คร
7: ับไพลอตนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
8: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
9: หัดเก็บหอย
8: นิ้วจะซดอยู่แล้วเนี่ย

0: ไม่เจอสักรูเลย
1: ที่ที่เขาด่ากันอีหอยรอดเนี่ยนี่คือตัว
2: ใหญ่เลยอีหอยรอดพบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
3: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
4: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
3: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
5: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
4: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูล
7: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
8: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
11: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธตี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: อิงเสียงตายเธอเท่าไรกลับมือมัน
13: พี่หนึ่งคะสองไปทำงานก่อนนะ

0: หิวไหมลูกป้าให้แหวนทำของโปรดมาให้เดี๋ยวกินซะหน่อยนะหนูผอมไปมากผอมไปมากจริงๆลูกป้าเป็นห่วงเดี๋ยวป้าป้อนดีกว่านะหนูจะได้กินได้เยอะๆกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกินยากันนะลูกนะ
1: ผมเขารักหนึ่งเขาแต่งงานกับหนึ่งเขารักหนึ่งเขารักหนึ่ง
0: จ้า
1: คุณผมเขารักหนึ่ง
0: ไม่มีใครทำอะไรลูกไม่มีใคร
1: คุณผมเขารักหนึ่ง
0: จ้าลูก

0: กไปอะไรแกวะผมวันๆเอาแต่คลุกอยู่แต่ในบ้านเนี่ยทั้งที่แกควรจะดีใจที่เราล้างแค้นไอ้พวกวรทิพย์จนชิบหายได้สำเร็จ
1: ใช่ครับพ่อเราล้างแค้นพวกวรทิพย์จนชิบหายอย่างที่พ่ออยากให้มันเป็นแม้แต่ลูกของผมก็ไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกทั้งที่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยแต่กลับต้องมารับผลกรรมที่ผมทำไว้
0: อะไรที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของไอ้วันเนี่ยฉันไม่เอาไว้ทั้งนั้นแล้วแกก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยเลิกคิดซะอีกไม่นานแกก็ลืมไปเองแล้ว

0: ั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะรับสายคุณไม่ต้องโทรมาอีก
1: เดี๋ยวสองอย่าเพิ่งวางนะสอง
2: ผมอยากเจอคุณอีกสักครั้ง

0: ให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสอง
1: ครั้งสุดท้ายสอง
2: แต่ฉันไม่อยากเจอคุณอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าฆาตกรที่ทำให้น้องฉันตายทำให้พี่ฉันเป็นบ้าคุณหลอกให้พี่หนึ่งซื้อหุ้นจนบริษัทขาดทุนแทบล้มละลายยังจะมีหน้าอยากเจอฉันอีกเหรอ
0: สองอีกแค่ครั้งเดียวเองสองผมอยากเจอคุณจริงๆ
1: ผมอยากไปคุกเข่าขอโทษคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำลงไปสอง
0: คุณจะทำยังไงกับผมก็ได้คุณจะเอาคืนอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างแล้วสอง
2: ฉันไม่เอาคืนคุณหรอกฉันทำได้แค่เกลียดฉันเกลียดคุณสาปแช่งคุณขอให้คุณกับพ่อของคุณชดใช้กรรมที่ทำกับครอบครัวฉันให้เร็วที่สุด
0: ผมต้องทำยังไงแล้วสองคุณถึงจะยกโทษให้กับผมให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสองครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไป
2: คุณจะไปตายเหรอไปตายที่ไหนก็รีบไปตายเลยคนอย่างคุณมันต้องลงนรก

มขอโทษจริงๆนะสำหรับทุกอย่างแล้วผมก็อยากให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณคือความสุขเดียวในชีวิตของผม

0: ผลของการกระทำไม่ได้หรอกนะพี่สาวฉันแต่งงานกับคุณแต่น้องสาวฉันกำลังท้องกับคุณจะทำยังไง
1: ไม่รู้
0: คุณเป็นคนแย่เลยว่ะ
1: ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วสองขอให้ชีวิตของคุณต่อจากนี้มีแต่ความสุขขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะสอง

ที่ผมให้หนูใช่ไหมแต่เขาชีวิตของน้องเล็กจนวันตาย

้าวันนั้นคุณยอมเปิดเผยความจริงออกมาเราคงได้อยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและคงไม่ต้องมาลงเอยกันอย่างวันนี้แต่คุณก็เลือกที่จะปฏิเสธทุกครั้งความแค้นและความรักกางกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวเพียงก้าวข้ามผ่านกำแพงแห่งความแค้นไปได้เราก็จะได้พบหนทางแห่งความรักแต่คุณก็ได้เลือกความแค้นหนทางที่นำพาทุกคนสู่หายนะรวมไปถึงตัวคุณเองฉันขออโหสิกรรมให้คุณทุกอย่างอย่างที่บอกความรักและความแค้นมันถูกกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวแต่ฉันขอเลือกความรักและการให้อภัยมากกว่า

0: อีกสักครู่ติดตามชมฟันเฟื่องตอนแรกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
2: สวัสดีครับ
1: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปองมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปองครับ
2: ครับ
1: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
2: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
1: มี

0: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเข้าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200นะครับผม
1: เฉพาะ
0: ในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี่ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
1: ้
0: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: คุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินB รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณป๋อผมขอคัดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณป๋อ
0: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอ พอเกษียณอายุ60นั่งนั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70ครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงนึง

0: ิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: กับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
3: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
2: ้
3: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
2: วันนี้แล้ว
3: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี้
2: ลดทันที500บาท
3: ลด500นี่ของใหม่นะ
2: ถูกต้องก็งั้นในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลล์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
3: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพลีคุณผู้ชมขาผ้าพลีที่ผ้าดีมาก
2: สวยเนาะ
3: เพราะปกติแล้วเนี่ยนิดเคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ย ผ้าเขานุ่ม
2: สบายเนาะ
3: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้

0: นึงนะคะ
1: เป็นไงบ้าง
0: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
1: มาตรฐานซาบีน่าเลย
0: ถูก
1: ค่ะ
0: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
1: ไหนดูซิ
0: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
1: เป็นไงคะ
0: ที่เขาอันคัตไหม
1: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
0: ฟรีค
1: ั
0: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
1: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
0: เขาเย็บดีทุกจุด
1: พลิกดู
0: แล้วเขาเย็บสวย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: สวยยันตะแค
1: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
0: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
0: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
1: ้ค่ะ
0: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเวลาเราซักเราบิด
1: ใช่ไหมขยำ
0: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
0: ต้องจินตนาการ
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: อุ้ย
1: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได
0: ้
1: ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
0: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่ายสีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิปวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: สะโพก46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ด
1: ู
0: ตรงน
1: ี
0: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: นั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสุดด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: ไหมคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
0: โห
1: ต้องซักต่อเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะ ฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
1: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็ได้บ้างฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่อ่ะแบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
0: อุ๊ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่ละผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้างาไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นทอนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครับ
1: นี่ครับ

อย่างนั้นคุณ

0: อ๋อพอดีว่ามีรถชนกันที่ลานจอดรถอะครับตอนนี้ยังเอารถออกไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณจะไปรอที่ไหนครับเดี๋ยวผมเอารถไปส่ง
1: งั้นเอาไปส่งผมที่ร้านอุบลแปลงแล้วกันครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์ครับยินดีที่ได้รู้จักครับ
1: ค่ะวิไลรักค่ะ
0: ไม่รับแอดแล้วครับ
1: คุณอาทิตย์รู้จักวิไลได้ยังไงคะ
0: ถ้าบอกไปเนี่ยอย่าหาผมโรคจิตเลยนะฮะคือผมเห็นคุณวิไลรักแล้วเนี่ยอยากทำความรู้จักแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงพอดีมาเห็นชื่อ Facebook คุณวิไลรักก็เลยขอแอดไปเป็นเพื่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดูโรคจิตใช่ไหมครับ
1: โรคจิตสุดๆเลยค่ะ
0: จริงเหรอครับแล้วทีนี้ผมต้องทำยังไงล่ะครับที่อยากจะรู้จักคุณวิไลรักแต่ว่าไม่ให้ดูโรคจิตอะครับ
1: ก็แค่เดินเข้ามาแนะนำตัวอย่างสุภาพก็พอค่ะ
0: โอเคครับงั้นแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตนั่งนะครับผมชื่ออาทิตย์ครับผมมีความประสงค์อยากจะเจริญสัมพันธไมตรีกับคุณวิไลรักไม่ทราบว่าจะพอให้เกียรติเป็นเพื่อนกับผมได้ไหมครับ
1: นี่เป็นทางการไปไหมคะ
0: แสดงว่าชอบแบบเมื่อกี้มากกว่าแล้วตกลงจะยอมเป็นเพื่อนกับผมไหมครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่แท็กขายสินค้าจะไม่ชวนเป็นดาวไลน์และก็ไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปโป้ด้วย
1: จ้าเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษก่อนนะคะพอดีว่ารถมาแล้ว
0: โอ้เดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมช่วย
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องค่ะ
0: เดี๋ยวผมช่วยครับไม่เป็นไรครับ
1: ขอบคุณนะคะ

0: อบคุณนะคะที่เดินมาส่ง
1: ครับ
0: ขับตัวก่อนนะคะ
2: คุณยังไม่บอกเลยว่าตกลงจะยอมเป็นเพื่อนกับผมไหม
0: ขอตัวก่อนนะคะ
2: กลับบ้านดีนะครับ

0: นี่เบอร์ผมครับนี่เบอร์ผมครับนี่เบอร์ผมครับ
1: yes โอ้ย
0: วันนี้เป็นวันของอาร์ติสต์เราต้องประกาศให้โลกรู
1: ้โอ้ย
0: ท็อปฟอร์มจริงท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มครับวันนี้มาต้องมาต้องมาแล้วอาร์ติสต์ต้องมาวันนี้โอ้ยดีใจจังเลยโอ้ว่าของผมลาลาลาลาวายฮัลโหล
2: แกอยู่ไหนแล้วเนี่ยแกเป็นคนขับรถภาษาอะไรต้องให้เจ้านายมารอทุกครั้ง
0: ครับครับจะถึงแล้วครับ
2: แล้วนี่แกอยู่ไหนแล้วรีบมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลย
0: แป๊บนึงนี่อีก5นาทีถึงเลยครับครับรีบไปแล้วครับครับผม

0: ต่อยครับวิไลยังไม่กลับเหรอคะ
1: วิไลยังไม่กลับบ้านเลยค่ะไม่รู้ไปทะเลถลายอยู่ที่ไหน
2: โอ้ยรอนิดรอหน่อยไม่ได้เลยแหมโอ้โหแม่แท่งจริงโอ้แท่งจริงครับคุณวีโอ้โห
3: ไอ้เพชรไปเร็ว
2: โอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้รอสักครู่รู้จักอาทิตย์น้อยไปซะแล้วเจอกันนะจ๊ะตัวเอง

0: ิญค่ะคุณหนู
1: ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับคุณหนูครับ
2: พ่อแม่
0: พ่อแม่ฉันไม่เคยมีลูกอย่างแกใครสั่งใครสอนให้แกทำตัวแบบนี้เป็นแค่คนใช้ลิงแอดไปเอาชุดเจ้านายมาใส่เนี่ยแล้วทำตัวเป็นคุณหนูไหมมันใครเขารู้เขาก็จะหาว่าแกน่ะเป็นขังคุกขึ้นวะใครสั่งให้กดไอ้เป็น
2: อย่างนี้อย่างนี
0: ้อย่างนี้อย่างนี้ฮะ
2: เป็นแม่หนูก็แค่อยากแต่งตัวสวยๆนะจ๊ะก็เลยยืมชุดคุณมนมาใส่เล่นหนูไม่ได้ทะเยอทะยานจะตีตนเสมอนายเลยนะจ๊ะแม่
0: โอ
2: ้
0: แม่
3: แม่แม่อย่าไปว่าน้องเลยนะน้องมันแค่เล่นสนุกกับแม่
0: นี่แหละเล่นสนุกแกก็อีกคนแทนที่จะห้ามน้องกับกลายเป็นเล่นคนขับรถด้วยเนี่ยฮะมันยังไงนะพี่น้องนี่มันยังไง
4: เบาๆสิแม่ปัดโทลูกมันจะโดนจับได้กับเพราะเสียงแม่นี่แหละ
0: ให้ท้ายลูกนี้นะตีอีกคนนึงเลย
2: มัน
0: ใจเย็นใจเย็น

0: call.
1: ไม่คิดจะชนะกันบ้างเหรอครับคุณอาทิตย
2: ์โอ้คุณวีครับแหมถ้าเมื่อกี้นะผมไม่หันไปมองสาวนะครับคุณวีไม่มีทางชนะผมแน่นอน
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: เฮ
2: ้
1: ยทิตย
2: ์ครับ
1: สาวคนนี้น่ารัก
2: ว่ะไหนครับ
3: ไม่ไอ้โอ้โหคุณวีอ่ะ
4: คุณวีทำอะไรหน้าผมบ้างสิครับ
3: บ้าช้าเลยกลัวดิแช่อยู่ในน้ำนั่นแหละ
4: ต่อหน้าสาวๆมันเสียหน้าเนี่ยไว้น้ำมันเกิดคือผมหน่อยโอ
3: ้ไม
4: ่แต่นานนิดนิดนิดนิด
3: ไม
4: ่คุณวี
3: จบไปเลย
4: คุณวีเร็วจะจบแล้วโอ้ยจะขัดใจแล้ว
3: มา
4: โอ้ขอบคุณครับโอ้คุณวีขอบคุณครับเฮ้ยแจ็คไปจบปั๊บเลยอุ้ย
5: แกหายหัวไปไหนมาทั้งวันเลยทิศ
6: โอ้ยเรียกทิศอยู่ได้บอกแล้วไงครับว่าผมยังไม่ได้ปวดเลย
5: ตลกฉันเพิ่งเล่นแก
6: ก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆมีห่างกันก็แค่ตอนคุณวีไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาเล่นด้วยกันแล้วไง
5: ลามปามฉันให้แกเอารถไปเติมน้ำมันแกหายหัวไปไหนฮะวันนี้ฉันมีงาน
6: คุณวีครับผมก็ต้องมีชีวิตของผมบ้างสิครับ
5: งั้นฉันไล่แกออกจากการเป็นคนขับรถแกจะได้ไม่มีชีวิตของแก
4: โอ้คุณวีครับคุณวีอย่าไปนะครับชีวิตของอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดคุณวีอ่ะผมกับแม่เนี่ยนะก็พึ่งใบบุญคุณวีมาโดยตลอดแม่ผมนะทำกับข้าวบ้านคุณวีให้งกส่วนคุณวีเนี่ยก็

0: เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งผู้มีพระคุณนี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจพ่อผมที่นอนคุยกับไร่ต้นมะม่วงผมเรียกคุณพี่ว่าพ่อแล้วนะครับ
1: มากเลยได้ทิศ
0: ไปจู่อุ้ยโอ้นี่ครับเชิญครับคุณชายวันนี้คุณวีไปงานที่ไหนล่ะครับ
2: งานเปิดตัวโรงแรมแถวสาทร
0: กลับดึกหรือเปล่าน
3: ี่โอ้แกเป็นคนขับรถหรือแกเป็นพ่อฉันกันแน
0: ่โอ้โหสูตรตัวนี้สุดยอดสวยกว่าตัวที่ผมเอามาให้จากร้านสักแห้งอีกนะครับเนี่ยว่างๆผมขอยืมใส่บ้างนะครับ
2: แกจะมาขอยืมฉันทำไมเดี๋ยวฉันเผลอแกก็ขโมยไปใส่อยู่ดี
0: อ๋อนี่พูดเองเลยนะครับผมจะถือว่าคุณวีอนุญาตแล้วและห้ามฟ้องแม่ให้มาด่าผมด้วย
2: ถึงฉันไม่ฟ้องแม่ชื่นเขาก็ด่าแกทุกวันอยู่แล้วแล้วนี่โทรศัพท์แกเป็นไรฉันโทรหาทำไมแกไม่รับ
0: อ้าวผมไม่ว่างครับโอ้โหคุณวีคุณวีโอ้โหใจเย็นๆครับเอใช้กำลังตลอดฟังผมก่อนที่ผมบอกว่าผมไม่ว่างเนี่ยเพราะว่าผมคุยกับว่าที่แม่ของลูกอยู
2: ่คราวนี้ใครกัน

0: ไปไหนนางวิไลบ้านน่ะกวาดเสร็จหรือยังฝุ่นนี่หนาเตอะเชียทำงานช่วยอย่างเงี้ยฉันจะไปรายงานคุณมนเข้าใจไหม
1: ขนาดนี้ฝันยังด่าเราอีกเหรอเนี่ย

0: นี่ครับกดนี้เลยครับคุณวีชื่อวิไลลักษณ์ครับผมแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วด้วยเป็นไงล่ะครับว่าที่แม่ของลูกผมน่ารักดี
1: พี่แกไปหลอกเขาว่ารวยอีกแล้วใช่ไหม
2: ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกหลอกใครแกก็หลอกได
1: ้แต่แกหลอกตัวเองไม่ได้นะเว้ย
2: อะไรครับคุณวีผมไปหลอกใครครับผมก็แค่แต่งตัวดีแล้วก็ขับรถหรูเนี่ยคนเขาก็เหมาไปเองว่าผมรวยและอีกอย่างนึงนะครับคุณวีสมัยนี้เนี่ยคนเขามองกันที่ภายนอกโอ้โหนี่ถ้าผมเป็นคุณวีนะ
1: ทำไมแกจะทำอะไร
2: ก็คุยสิครับคุณวีพ่อเป็นถึงพลเรือโทแม่เป็นถึงเจ้าของบริษัทจิวเวลรี่นี่อะไรอยู่เมืองนอกมา5ปีกลับมาได้เดือนนึงแล้วยังไม่มีสาวสักคนนี่ตัวเองถามจริงเถอะไปอยู่แคนาดามาเนี่ยรสนิยมทางเพลงของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วล่ะจ้า
1: ไอ้บ้าปล่อยฉันยังไม่เจอคนที่ชอบเว้ยไปขับรถไอ้หมอมันไล่มาตามแล้ว
2: โอ้โหงั้นไล่ต่อไปเลยว่าสายแน่นอนเพราะว่ารถติดขึ้นรถครับขึ้นรถไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิด
3: ได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้งขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
4: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
5: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
6: มันได้ผักทั้ง5สี
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
7: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
8: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
7: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกฟาร์มพวกไฟเบอร์ต่างๆ

0: นในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ
1: 1ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
0: ครึ่งโล
1: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
0: อ
1: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
0: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3น
1: ี่
0: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโออยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้
1: ใช่ผักชี3ใบ
0: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
0: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้ว
0: อ
1: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ด์
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่
1: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ไหวกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
1: เ
0: รื่องนี้ เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆหน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะ
1: ฮะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: ค
0: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได
1: ้
0: โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
1: เ
0: ซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1
0: 2 5 2นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสิร์ฟฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: ครับ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวแกช่วยชาร์จแบตแป๊บเลยใช้ให้เต็มด้วยนะ
1: ครับผม
2: แล้วก็อย่าเอารถฉันไปขับเล่นที่ไหนนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเขานะตัวเองไปปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยงเลยนะจ๊ะแค่แค
3: ่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ลงทะเบียนก่อนนะคะ
4: ค่ะ
3: เชิญด้านในเลยค่ะ
4: คุณครับ
5: น้องๆขอเล่าพี่แก้ว
1: ได้สิครับ
5: อุ้ย
1: ทะลึ่งละมาสารีจะมาเล่นอีกนี่ฉันนึกว่าแกจะเบี้ยวเหมือนงานที่แล้วเนี่ย
5: ก็อยากจะเบี้ยวอยู่หรอกแต่แม่ฉันดักคอไว้มา

0: ก็ถูกแล้วนี่ถ้าเกิดแกอยู่แคนาดานะแกจะเป็นมนุษย์ถ้ำได้เลยแต่อยู่ที่นี่แกต้องรู้จักคนไว้นี่ถ้าเกิดแกจะทำธุรกิจต่อจากแม่แกเนี่ยนี่ต้องหัดเข้าสังคม
1: นี่แกมีแฟนยังเนี่ย
0: ยัง
1: ถึงว่าขี้บ่นแบบนี้เลยไม่มีแฟน
0: ไอ้บ้า
2: ใครอะเธอคนสูงๆอะไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าคนเตี้ยๆคุณหมอชบัง

0: ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนแล้วอีกโอ้ตายตายดื่มชาเถอะเลยนะคุณวีอะไรเอ่ยมิสเตอร์รัตวีโอ้ยมี2ใบก็ไม่บอกเขาเลยนะตัวเองแหม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมีบัตรเชิญไหมคะ
1: มีแน่นอนครับผมสวัสดีครับ
2: รบกวนลงทะเบียนด้านนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเรียบร้อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: แม่ใช่จริงเลย
2: โอ้ยขอโทษค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับวันชัดๆโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ดีกว่าครับขอ2แก้วเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยไหวสบายนี่ท็อปท็อปนั้นเลยว่า
2: เมียวเมียวมันเป็นไม่ได้คนไม่ค่อยถนัดไปเก็บกระเป๋าก่อน
1: แม
2: ่เป็นกระเป๋า
1: เป็นลูกนี
3: ้ยังไงยังไงโดนละสิ
4: เออคนที่ทำผมเปิดหน้าผากอะ
2: เออเต้นไปเลย
1: เต้นในการ
3: สวัสดีครับใช่หรือวะเฮ้ยไม่ใช่คนนี้อ่ะอีบ้า
4: ชุดสีส้ม
3: นั่นคุณมนทิราฉันนี่ก็เคยเรียนๆไว้เหมือนกันนะแต่ว่าคุยแล้วมันไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ใช่เหรออ ื
3: ม
4: ไม่ใช่หรือเขาไม่เอาแกฉันเกลียดแก

0: ำลังรีบแก้ไขอยู่อีกสักครู่ไฟคงจะมาแล้วครับ
1: เดี๋ยวสิครับ
2: ค่ะ
1: ผมว่าคุณยืนตรงนี้ปลอดภัยกว่านะครับไฟมันดับอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินไปจะสะดุดเปล่า
2: ๆอ๋อโอเคค่ะ
1: ขอโทษครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดีกว่าครับขอโทษครับ
2: มนว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะมนโอเคค่ะ
1: โทษทีนะครับน่าเสียดายจังเลยนะครับกำลังจะสนุกเลยอ่ะผมเลยอดเต้นรำกับคุณมนทิลาเลย
2: คุณรู้จักมนด้วยเหรอคะแต่มนว่ามนไม่รู้จักคุณนะคะ
1: ก็นี่ไงครับเรากำลังจะได้รู้จักกันสวัสดีนะครับผมชื่อ
3: สวัสดีครับคุณมน
1: เฮ้ยคุณ
3: ผมอยู่นี่นี่เองอ่ะผมตามหาซะตั้งนานไปกับผมนะครับ
2: ขอตัวนะคะขอบคุณนะคะคุณภู
3: งานก่อแย่เลยนะครับแต่ผมว่าเราไปต่อที่อื่นก่อนนะครับ
2: ไม่ดีกว่าค่ะพอดีมนอยากกลับบ้านพอดีนะคะ
3: แต่ดูก่อนสิครับมนขอโทษครับอุ๊ยนี่เพิ่งจะ 3:30 นเองนะครับทำไมคุณมนรีบกลับจังอ่ะนานๆทีจะออกมากับผมนะครับ
2: คือว่าคนเยอะนะคะมนเบื่อ
3: No อยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับนี่คุณมนรู้ไหมพอเพื่อนผมรู้ว่าคุณมนเนี่ยกลับมานะครับมันดีใจใหญ่เลยอ่ะผมบอกว่ามนอยากจะจ้างคุณมนเนี่ยไปทำงานกับมันมากๆเลยครับ
2: ถ้างั้นฝากบอกเพื่อนคุณภูด้วยนะคะว่ามนขอบคุณมากแต่ว่ามนอยากพักงานก่อน
3: แล้วคุณมนจะพักงานทำไมล่ะครับงานคุณมนก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยอ่ะก็แค่นั่งอยู่หน้าคอมตรวจดูตัวเลขให้มันสมดุลแค่นั้นเองอ่ะ
2: นั่นล่ะค่ะที่เบื่อมนเบื่อตัวเลข
3: ถ้าหายเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยบอกผมนะครับผมเนี่ยจะจ้างคุณมนเป็นคนแรกเลยให้ไปทำงานด้วย
2: คงอีกนานค่ะมนขอตัวก่อนนะคะ
4: มนมนจะกลับแล้วเหรอเธอลืมกระเป๋าอ่ะ
2: ลืมไปเลยขอบใจนะ
4: ไม่เป็นไรจ้ะ
2: งั้นเรากลับก่อนนะบ๊ายบาย

0: ดีจ้าเชอรี่
1: สบายดีเหรอจ้า
2: สบายดีค่ะแล้วพี่เป็นไงบ้างคะ
1: โอ้พี่สบายดีมีความสุขแฮปปี้เชอรี่ล่ะมีความสุขแ
2: ท้เหมือนกันค่ะ
3: พี่เอสสวัสดีครับพี่เอสสวัสดีครับจะขอรบกวนเต้นกับคุณเชอรี่หน่อยได้ไหมครับ
0: โอ้เชอรี่ครับตามสบายเลยคร
3: ับ โอ้ขอบคุณมากครับพี่เอสขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
4: ไปเลยครับน้องเชอรี่ครับไปเลยครับไปเลยครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอทานนิดนึงครับเปิดฟอยนิดนึงต้องระวังครับผมอย่าให้ครับเต็มที่เลยครับ
3: นี
2: ่โอ้คุณอาทิตย์นี้เต้นเก่งจังเลยนะคะ
4: อ๋อธรรมดาครับพอดีตอนอยู่แคนาดาเนี่ยเพื่อนๆชวนไปปาร์ตี้บ่อยเลยได้ท่านี้มาน
2: ี่อ้าวนี่กลับมาเที่ยวเหรอคะ
4: อ๋อเปล่าครับกลับมาอยู่เลยครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะมาให้ดูแลธุรกิจที่นี่ก็อยู่ยาวเลยครับ
2: อ๋อ
4: โอ้ยคุณพี่ก็เต้นเก่งใช่ย้อยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
4: เปลี่ยนด้านสร้างครับ
2: ค่ะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: เก่ง
4: ไปนิดนึงครับนิดนึงครับอย่าเพิ่งมา
2: เต้นเก่งมาก
4: เยอะจัง
2: เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
4: ไม่มีอะไรครับมันเป็นสเต็ปของผมครับต้องมูฟเปลี่ยนด้านมูฟเปลี่ยนด้านครับ
2: มูฟเปลี่ยนด้าน
4: ใช่ครับ
2: แบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ไอ้ทิศไอ้หมออ๋อแป๊บนึงนะครับคุณชลิผมขอตัวไปคุยกับเพื่อนก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ
3: เอาไอ้หมอทางนี้เลยครับทางนี้ดีกว่าครับ
5: เฮ้ยนี่อะไรนะแกเนี่ย
3: ผมขอโทษครับหมอผมจะบอกคุณเลยนะนะถ้าคุณมีรู้เนี่ยผมโดนด่าเละแน่เลยครับ
5: ไม่เหลือ
3: โอ้เอางี้ฟังเรื่องจริงผมจะเรื่องจริงเป็นอย่างนี้นะครับคือผมเนี่ยรออยู่ในรถแล้วพอรอนานๆมันก็เบื่อพอเบื่อปุ๊บมันร้อนไงเพราะว่าผมเนี่ยรักโลกร้อนเนี่ยปิดแอร์หมดเลยแล้วเห็นการ์ดเชิญงานนี้การ์ดเชิญงานนี้เลยนะทิ้งเอาไว้ผมก็เลยเอามาใช้ครับ
5: ทิ้งหรือจิ๊ก
3: หมอนี่หมอการเป็นเพื่อนสนิทคุณวีมากๆมองผมในแง่ร้ายเหมือนกันเปียบก็แกทำตัวแบบเนี้ยฮะ
6: คัน
3: อา
6: จารย
3: ์คุณดีเดี๋ยวก่อนครับผมอยู่นี่นะโอเคนะไปแล้วนะบ๊ายบาย
6: ยกก่อนติ๊ก
5: ไอ้หมอเมื่อกี้มัน
2: คุณอาทิตย
4: ์ครับ
2: จะกลับแล้วหรอคะ
4: ครับ
2: อ้าวทำไมอะคะกำลังสนุกอยู่พอดีเลยว่าจะชวนไปเที่ยวต่ออยู่พอดีเลยค่ะ
4: โอ้ไปต่อไม่ได้เลยครับถ้าต่อตอนนี้ผมตาย
2: อ้าวทำไมอะคะ
4: พอดีว่าผมลืมไปว่าผมมีนัดคุยทางไกลกับลูกค้าที่อเมริกาครับธุรกิจร้อยล้านครับผมคุณวี
5: เดี๋ยวแกจะรีบไปไหนมางานไม่บอกกันเลยนะครับคุณอาทิตย์เดี๋ยวผมต้องขอตัวคุณอาทิตย์ไปก่อนนะครับพอดีเรามีเรื่องต้องคุยกัน
2: อ๋อค่ะได้ค่ะ
5: ยาว
6: หมอครับ
5: ไปนี่เลย
3: โอ้โหไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันโอ้ยไม่มีน้ำมัน
5: นี่มันสูตรฉันแค่ฉันเห็นฉันก็จำได้แล้วแกเข้าไปทำอะไรในงาน
3: วีครับผมหิวข้าวผมเลยเข้าไปหาข้าวกินครับ
5: ฉันไม่ได้ถามว่าแกหิวข้าวหรือเปล่านี่แกอ้างชื่อฉันทำแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งฮะ
3: โอ้คุณวีผมหิวข้าวจริงหิวข้าวจริงนะ
5: ฉันถามทำไมแกไม่ตอบ
3: โอ้
5: แกเข้าไปทำอะไรในงาน
3: โอ้คุณวีนี่ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาใจไม่ถูกละไม่รู้แล้วว่าอันไหนประโยคบอกเล่าอันไหนประโยคคำถามอันไหนเริ่มพึ่ง
5: แกไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยไอ้นิสัยกระล่อนของแกเนี่ยฮะมันแก้ไม่หายตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมตกลงแกเข้าไปทำอะไรในงาน
3: คุณวีผมขอโทษนะผมกราบงานอย่าโกรธผมเลยนะครับคือผมเข้าไปในงานเนี่ยไปหยิบของเขากินทั้งชิ้น2ชิ้นเนี่ยงานเขาไม่เจ๊งหรอกครับ
5: คนขับรถแกนี่มันสุดยอดอย่างที่แกบอกจริงๆว่ะวี
7: ชมใช่ไหมครับหมอ
5: ยังไม่สำนึกอีกกลับไปเคลียร์ที่บ้าน
3: กลับรู้หรอแต่ปฏิกำลังมันเลยนะแล้วน้องชลีเขากำลังรอผมไปต่ออยู่ด้วย
5: จะกลับหรือไม่กลับ
3: โอเคตามนั้นโอ้ไม่เห็นต้องโกรธเลยเดี๋ยวไปเอารถมาบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน
5: สุดจริงๆ

0: งานการก็ยังไม่เสร็จมัวแต่เล่นโทรศัพท์นี่คุณมนต์ออกจากงานมาแล้วนะ
1: ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณต๋อย
0: เดี๋ยว
1: ค่ะ
0: น่าจะใส่อะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่หูเธอน่ะเอามาให้ฉันดูสิ
1: หูไม่มีนะคะ
0: มีสิก็ฉันเห็นอยู่แวบๆเอามาให้ดูเดี๋ยวนี
1: ้ไม่มีจริงค่ะคุณต๋อยไม่มีค่ะ
0: ถ้าไม่มีแล้วเธอจะวิ่งหนีฉันทำไมกลับมาเดี๋ยวนี
1: ้ไม่มีจริง
0: นะหยุดเดี๋ยวนี้นะนะวิ่งเลยฉันบอกให้หยุด
2: คะ
0: จับแกไม่ได้คาหนังคาขาวฉันรู้ว่าแกไม่วันยอมรับหรอก

0: ุณมนจะรับอะไรร้อนๆทานก่อนนอนดีไหมคะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะคุณต๋อยมนว่าช่วงนี้มนอ้วนแล้วค่ะ
2: ถ้าอย่างคุณมนเรียกอ้วนแล้วอย่างคุณต๋อยเรียกว่าอะไรอะคะ
0: นี่ฉันเพื่อนเล่นเธอเหรอ
1: ขอโทษค่ะอย่างคุณต๋อยเนี่ยเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลจ้าแล้วนี่วิไลไปไหนคะคุณต๋อย
0: ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเมื่อกี้ซุ่มซ่ามตกลงไปในอ่างอาบน้ำของคุณมนค่ะนั่นไงมาพอดีเลยแม่ตัวดีอย่าหาว่าป้าขี้ฟ้องเลยนะคะคุณมนแม่วิไลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยค่ะทำงานก็ไม่เรียบร้อยใจลอยซุ่มซ่ามสงสัยมัวแต่จะห่วงคุยอยู่แต่กับผู้ชายนะคะวันๆเอาแต่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ส่งข้อความตลอดเวลาเลยนะคะ
1: นี่ขนาดคุณต่อยไม่ได้ฟ้องนะคะมนรู้หมดเลยค่ะวิไลจริงอย่างที่คุณต่อยว่าหรือเปล่า
2: คือว่าไม่ต้องมาแก้ตัวเลยเมื่อตอนเช้านี้นะคะกุ๊กกิ๊กเห็นวิไลเนี่ยกวาดบ้านลวกลวกลวกลวกดีนะคะที่กุ๊กกิ๊กเป็นคนขยันกุ๊กกิ๊กเนี่ยเข้าไปเช็ดไปถูอีกทีกุ๊กกิ๊กเห็นว่าฝุ่นกองเพียบเลยค่ะคุณมน
1: แต่ว่าหน้าที่เช็ดถูเนี่ยเป็นหน้าที่ของกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าจ๊ะอ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันดีแล้วกุ๊กกิ๊กเป็นคนรอบคอบเนี่ยคอยตรวจงานของวิไลอีกทีนึงเนาะ
0: แต่ยังไงคุณมนก็ต้องอบรมนะคะเพราะถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้ได้ใจแน่ๆค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะคุณต๋อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต๋อยกับกุ๊กกิ๊กเนี่ยไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มนจัดการเองวิไลตามฉันขึ้นไปบนห้อง
3: ค่ะ

0: โดนแน่ค่ะคุณต๋อย
1: ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตา
2: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
4: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
3: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
4: ใช่ใช่
3: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
4: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
3: 3ปีครับ
4: เฮ้ยเคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
3: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
4: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
3: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
4: ม
3: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
4: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
4: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการ

0: แล้วน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทํางานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ําเอาน้ําออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ําเวลาหุงทํางานเขาจะแยกน้ําจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออให้ว่าไง
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวขอไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ช
0: ิบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มี
1: ไก่เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมาก
1: คุณผู้ชม
0: ต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชั่น
0: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่าง1,390ได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
1: แต่งหน้า
0: แต่งหน้า
1: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้ำเย็นๆให้ใจร่มๆนะครับเจ้านาย
1: นี่มันสูตรฉันเพิ่งเอาไปซักแห้งมาแกหยิบเอาไปใส่นี่มันโจรหรือคนขับรถกันแน่วะฮะ
0: คุณวีครับคุณวีหยุดเถอะครับคุณวีผมขอร้องคุณวีด่าผมมาตลอดทางเลยนะครับคืนนี้อาทิตย์นอนฝันร้ายแน่เลยโอ้วี
2: ทิดมาทำอะไรในนี้อ้าวคุณวีเข้ามาทำอะไรในนี้คะหิวอะไรไหมคะเดี๋ยวป้าอุ่นให้
1: ขอบคุณครับแม่ชื่นแต่ผมเรียบร้อยมาแล้วครับ
0: เป็นห่วงเขาบ้างไหมเนี่ยนี่เขาลูกชายแท้ๆเลยนะลูกในไส้อาทิตย์คนเดิมจำได้ปะเนี่ย
2: อย่ามาเว่อร์อย่ามาเว่อร์
0: มันน่าน้อยใจไหมล่ะ
2: คุณวีคุณวีไปอาบน้ำเถอะค่ะแล้วก็นอนเร็วๆนะคะนอนน้อยเดี๋ยวไม่สบายค่ะ
1: ครับสู่ฉันเอาคืนมา
0: อ๋อครับผมเชิญครับโอ้คุณวีรีบไปอาบน้ำนอนเถอะนะคะนอนน้อยเดี๋ยวจะไม่สบายอุ้ยมันไส
2: ้มันไส้แกก็เหมือนการไปอาบน้ำเลยไปแมน
0: นี่ลำเอียง
2: อุ้ยนี่แน่นี่แน่
0: ชอบคนหล่อ
2: แน่น
0: อนชอบเกาหลีอู้ตารางเฮโยอุ้ยดีไปหมดเลย
3: คุณมนคะจ๊ะมีอะไรขอโทษนะคะวิไลมาขอโทษฉันเรื่องอะไรวิไลทำอะไรผิดเหรอจ๊ะก็เรื่องที่คุณต่อยกับกุ๊กกิ๊กฟ้องคุณมนไงคะนี่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยฉันยิ่งดุเธอไม่ได้ใหญ่เพราะว่าฉันเป็นคนใช้เธอไปซื้อของเองขอบคุณค่ะคุณมนแต่วิไลจ๊ะวิไลก็รู้นี่ว่าคุณต่อยเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่เขาก็ต้องระเบียบจัดเป็นธรรมดาส่วนกุ๊กกิ๊กก็ได้แต่ตามคุณต่อยไปวันๆแต่วิไลเองเนี่ยจะต้องทำให้ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเข้าใจไหม
4: ค่ะคุณมนคะเดี๋ยววิไลช่วยค่ะ
3: ขอบใจจ้ะ
4: ทำไมวันนี้คุณมนกลับเร็วจังคะ
3: ก็มันเบื่อง
4: านอย่างที่คุณมนไปมันน่าเบื่อเหรอคะวิไลก็เห็นในอินสตาแกรมของดาราน่าสนุกอ่ะค่ะ
3: นั่นไงแสดงว่าวันๆเนี่ยจ้องแต่โทรศัพท์ใช่ไหมอย่างที่คุณต่อยบอกเลยแล้วที่เราคุยกับผู้ชายเนี่ยจริงหรือเปล่า
4: โอ้โหมนแค่เพื่อนนะคะเพิ่งรู้จักกันวันนี้เอง

0: หรอแล้วเขาหล่อเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีหรือปะ
1: ก็หล่อค่ะคุณมนก็นะมีเขินด้วยอย่างนี้เนี่ยฉันชักอยากจะเห็นหน้าเขาละสิว่าจะหล่อแค่ไหน
2: โธ่หล่อไม่ได้เครื่องหนูที่มาจีบคุณมนหรอกค่ะคนที่มาจีบคุณมนเนี่ยมีแต่หล่อๆรวยๆแล้วไหนจะเพื่อนคุณมนจากโอไฮโออีก
1: โอไฮโอ
2: วิไลก็พูดถูกแล้วนี่คะโอไฮโอ
1: เอางี้พูดตามฉันนะโอ
2: โอ
1: ไฮ
2: ไฮโอโอโอไฮโอยากจังเลยค่ะ
1: จำไว้นะแล้วอย่าไปพูดที่ไหนผิดละอายเขาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผู้ชายที่วิไลคุยด้วยเนี่ยวิไลต้องระวังให้ดีนะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้
2: เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณมนเลยไม่ยอมไว้ใจใครสักที
1: เอ๊ะตายจริงสงสัยว่าฉันจะทำสร้อยข้อมือรูปดอกไม้เนี่ยหล่นที่งานแน่ๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะเอาไปเก็บ
2: ค่ะ

0: ทิตย์
1: จ๋า
0: วันนี้แกไปทำเรื่องอะไรมาให้คุณวีปวดหัว
2: คุณวีฟ้องแม่เหรอ
3: นั่นไงแกทำจริงๆด้วย
2: คุณแม่โอ้โหหนูไม่ทำอะไรเลยวันนี้เนี่ยหนูเป็นคนดีมาก
0: ทิตย์ไหนทิตย์นี่คุณท่านอุตส่าห์ไว้ใจให้ไปขับรถให้คุณวีอะทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเป็นคนอื่นเขาไล่แกออกนานแล้วโชคดีแค่ไหนที่เป็นคุณวีเนี่ยรู้ไหม
2: อุ้ยแม่แล้วแม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าคุณวีเนี่ยเขาโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีหนูเนี่ยเป็นคนขับรถให
0: ้ต่อล้อต่อเทียงมังเอกก็ทีดีไหมเนี่ยฮะ
2: โอ้โหปวดแม่ปวดจังเลยโอ้ยสงสัยพรุ่งนี้เนี่ยจะขับรถให้คุณวีไม่ไหวซะแล้วต้องลาป่วยสัก 3-4 วันโอ้ยปวดหัว
0: ปวดหัวเหร
2: อมันจะ
0: กินยาแก้ปวดหัวดีไหม
2: ดีจ้ะ
3: นี่ไงเอามังเอกไปกินเลยนี่แล้วก็รีบอาบน้ำซะล่ะเหนียวตัวมาทั้งวันแล้วเร็วๆเลยอย่าโอ้เอ้
2: จ้า
0: ไม่ได้เรื่องเลย
2: จ้า

0: คุณวิไลลักษณ์คุณจะยอมรับคุณอาทิตย์เป็นสามีคุณหรือไม
1: ่รับค่ะ
0: คุณอาทิตย์คุณจะรับคุณวิไลลักษณ์เป็นภรรยาคุณหรือไม
2: ่รับครับ
0: ขอประกาศว่าคุณอาทิตย์กับคุณวิไลลักษณ์เป็นสามีภรรยากันเชิญเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้ครับ

0: ไอเท็ด
1: ไอเท็ดไอเท็ด
2: วาย
1: ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
3: แม่แม่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยนี่นี่แม่ทำอะไรหนูเนี่ยโ
1: อ้บ้านนี่ลึกแล้วเชียวแกต้องหลับนอนยิ้มอยู่ได้บอกให้ไปอาบน้ำไง
3: จ้า
1: อาบน้ำได้แล้วเร็วๆก็ไปสิ
3: แม่ก็ออกไปสิเอาจะหนูถอดตรงนี้หนูถอด
1: ออกก็ได้อย่าโอเอนะหมายทีนะตายนี่จะบอกให้เร็ว
3: จ้าจ้าจ้าจ้า

0: าเร็วๆๆให้ไวให้ไวให้ไวให้ไวเดี๋ยวนะท่านลงมาเร็วๆๆไป
1: อาทิตย
0: ์ครับนี่ครับ
1: อาทิตย์ช่วงเนี้ยคุณวีไม่มีผู้หญิงที่ไหนเลยเหรอ
0: ไม่มีเลยครับ
1: แล้วคนที่ก็ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆล่ะ
0: มีแต่คุณหมอชบังครับ
1: แล้วคนที่ก็พาไปหัวหินเมื่อเดือนที่แล้ว
0: นั่นก็คุณหมอชบังเหมือนกันครับ
2: สบายแล้วคุณลูกเราเป็นตุ๊ดคุณ
1: คุณคะคุณพูดเล่นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะฉันซีเรียสนะคะ
2: จะไปซีเรียสทำไมคุณปล่อยลูกไปเถอะถึงเวลาเขาก็มีเองแหละเอออาทิตย
0: ์ครับ
2: เขาว่าแกมีสาวเยอะไม่ใช่เหรอดูให้ไอวีสักคนสิ
0: ได้เลยครับ
1: ไม่คุณคะเดลต้าวีก็ไปคว้าผู้หญิงไหนมาก็ไม่รู้ไม่ถูกใจฉันไม่เอาอ่ะฉันเลือกให้เองดีกว่าอาทิตย
0: ์ครับ
1: ช่วงเนี้ยจับตาดูคุณวีให้ดีนะถ้าไปมีผู้หญิงคนไหนมาบอกฉันฉันมีค่าขนมพิเศษให
3: ้โอ้ถึงคุณท่านไม่ให้เนี่ยยังไงผมก็ต้องมารายงานคุณท่านอยู่แล้วล่ะครับ
2: แสดงว่าแกไม่เอาเงิน
3: อย่าให้เสียใจคุณท่านเลยครับผมรับไปก็ได้
4: แกฟ้องอะไรแม่ฉันแต่เช้า
3: โอ้คุณวีไม่มีครับผมคนอย่างผมเนี่ยถือกติไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนครับ
4: แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเรื่องค่าขนมพิเศษนะ
3: เดี๋ยวคุณวีรีบทานข้าวดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมรถคุณวีจะได้ไม่ไปทำงานสายนะครับทานข้าวครับผมทานข้าวครับเชิญครับเชิญครับไปแล้วนะครับ
1: ตวี
2: ครับ
1: แล้วตอนอยู่แคนาดาแล้วลูกมีแฟนบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีครับ
1: เหรอไม่เห็นพามาให้แม่รู้จักเลย
4: โอ้ยผมเลิกไปหมดแล้วครับแม่แล้วก็ตอนนี้เขาก็แต่งงานกันไปหมดแล้วครับ
1: อ้าวตั้งแต่กลับมาเนี่ยปิ๊งปังกับใครหรือยัง
4: แม่ถามทำไมครับ
1: คือแม
2: ่คุณก็บอกลูกไปตรงๆสิว่าจะหาแฟนให้ลูกอ่ะ
4: ฮะ
1: คุณคะฉันกล่อมลูกอยู่นะคะ
2: จะกล่อมไปทำไมคุณยังไงซะคุณก็บังคับลูกอยู่ดีอ่ะ
1: คุณน่ะฉันเคยทำอย่างนี้ที่ไหนกันล่ะคะ
4: แม่ทำตลอดนะครับ
1: ฉันเป็นห่วงลูกนี่คะคุณตวีเพิ่งกลับมาจากนอกแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่สาวๆก็วิ่งตามกันพลวนเลยฉันก็ต้องกันไว้ก่อนสิ
2: จะกันทำไมคุณเคยถามลูกก่อนไหมนี่ถ้าเกิดมันไม่ฟังขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันตะเลิดไปกันใหญ่นะคุณ
1: คุณก็เป็นอย่างเงี้ยขัดฉันอยู่เรื่อยเลยอะ
2: หรือมันไม่จริงล่ะ
1: ก็คุณฟังเหตุผลฉันก่อนสิคะ
2: นี่คุณ
4: แม่ครับพ่อครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับมันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นซะหน่อย
2: ตวีอย่าให้มันเกิดจะนะพ่อขี้เกียจฟังแม่บ่นหูแฉะเลย
1: เนี่ยคุณก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะขัดใจอยู่เรื่อยเลยคุณน่ะ
2: ผมไปกรมก่อนนะ
1: ลูก
4: ผมก็มีประชุมตอนเช้าเหมือนกันครับแม่ขอตัวก่อนนะครับ
1: อ้าวตวีตวีลูกตวีขัดใจจริงๆทั้งพ่อทั้งลูกเลยฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันต้องหาผู้หญิงที่ดีให้ลูกชายฉันให้ได
5: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
8: ทำไมอ่ะ
7: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่า ถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
8: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
7: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
8: ถูไปเลย
7: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
8: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
7: า
8: ะ
7: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
8: มือไม่ต้องขยี
7: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
8: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
7: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
8: จ้ะ
7: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลง

0: ไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากลิ้งกับผมกลิ้งกับผ้าม่านได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอมเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้า
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันหนึ่งห้องครัวอันหนึ่งห้องนอนอันหนึ่งแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ้ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมครับปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้เนี่ยนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียกกระดาษกาว
0: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
0: ๆ
1: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นปะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดี ของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ชั้
0: นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่ง

0: หรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เน
1: ี่
0: ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แน
1: ่
0: นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่น
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
1: ุ
0: ณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: นี่คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นไหมค
1: ุ
0: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต
1: ่
0: ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
1: ัน
0: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริงๆ
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ๊ยๆนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by O Shopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังวันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้อง

แท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางและก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิป TikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้แล้วแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงิน

เข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านนึงก็น้ำเงินท่านนึงก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนน่ะเหรอแม็กเชียร์สีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: การหลวงพี่ค่ะ
1: เสร็จยอมนั่งข้างบนเนาะ
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้ต้องขอโอกาสหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสนทนากันนะคะได้มีโอกาสคุยกับหลวงพี่มันก็มีอะไรให้เอาไปคิดได้เหมือนกันนะคะว่าการที่หลวงพี่คุ้นเคยทำกิจกรรมแล้วก็จัดบวชกับเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยสอนอะไรหลวงพี่ได้บ้างไหมคะขอถามคำนี้เลย
1: จริงๆสอนเยอะมากเลยโยมเราได้มองสะท้อนตนเองในครั้งที่เราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเด็กรู้สึกตอนเราเป็นเด็กทำไมไม่มีพระอาจารย์หรือไม่มีคนมาสอนเราแบบนี้บ้างเลยเมื่อครั้งที่เราเติบโตขึ้นจนมีกำลังพอที่จะได้สอนเด็กๆแล้วก็จึงทุ่มเทความตั้งใจลงไปแล้วก็ได้เห็นภาพสะท้อนของตัวเองเมื่อครั้งเป็นเด็กว่าโอ้ถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงจะขนาดนี้ชื่อหรือแต่ก็สะท้อนถึงความสดใสความที่ว่าให้อะไรไปเขาก็รับอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มันมีคำนึงที่หลวงพี่บอกอ้อมเคยเป็นจริงๆว่าถ้าตอนเราเด็กมีคนมาสอนเราอย่างนี้อ่ะ
1: ใช่
0: เราจะไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: หรือเราจะไม่ทำอย่างนี
1: ้ใช่ถ้าเรารู้

0: ซะก่อนนะ
1: ถ้าเรารู้เราแสดงว่าจริงๆทุกคนต้องการคนสอน
0: ใช
1: ่แต่เราเหมือนมีคนสอนในชีวิตเรานะแต่มันไม่ครบด้าน
0: เราก็เลยคิดว่าจริงๆเรื่องสำคัญก็คือความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วก็พยายามที่จะทำตนเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพระอาจารย์ก็อยากทำตนให้เป็นกัลยาณมิตรของเด็กๆคือเขากล้าที่จะเข้ามาคุยเขาไม่วางใจเราที่จะเข้ามาปรึกษาหรือบอกเรื่องราวว่าพระอาจารย์เนี่ยคือพระอาจารย์ของเขาพระอาจารย์บอกผมหน่อยสิผมควรทำยังไง
1: กัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญ
0: มากมาก
1: และเป็นสิ่งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ของการที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงด้วย
1: ใน
0: ทั้งหมดในทีเดียวพี่อ้อม
1: มงคล38ประการที่ผู้ใหญ่เพียรท่องสวดมนต์กันเนี่ยข้อที่1คือ
0: ไม่
1: คบคนผ่าน
0: ก่อนในเบื้องต้นให้หลีกหนีไปก่อน
1: ใช่มั้ยคะ
0: ให้หลีกห่างแต่ว่าได้แค่หลีกห่างโดยที่ไม่คบใครนะ
1: ก
0: ็ต้องเลือกคบบัณฑิตผู้ชี้แนะแนวทางได้บอกเรากระตุกเตือนให้สติ
1: แล้วตัวเราเนี่ยแหละก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองได้ด้วย
0: ในที่สุดเมื่อเราฝึกดีแล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ที่สุดแล้วไม่ใช่เป็นให้ผู้อื่นเราเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเอง
0: ได
1: ้ใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวซึ่งเด็กๆเนี่ยถ้าเขามีกัลยาณมิตรแล้วเขาจะรู้สึกไว้วางใจเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขามีเพื่อน
0: ใช่ฮะ
1: เขาคือคนเราเวลามีเพื่อนน่ะที่เราเชื่อมั่นน่ะส่วนหนึ่งมันจะทำให้เรายืนได้อย่างเต็มภาคภูมิเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ฮะหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ก็สายพระอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรหมายความบางอย่างพูดไม่ได้ละถ้าพูดมากไปกว่านั้นเนี่ยลูกก็จะไม่ฟังละหลายครั้งก็จะนัดพระอาจารย์สัปดาห์นี้อยู่ไหมพระอาจารย์ก็จะมีนัดสวดมนต์อยู่บ้างทุกสัปดาห์พ่อแม่จะกระซิบมาบอกมาก่อนว่าช่วงเนี้ยน้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะพามาสวดมนต์นะตอนเขามากราบลาพระอาจารย์ก็อาจจะชวนเขาคุยหน่อยฝากประเด็นนี้คุยก็คือยืมปากพระอาจารย์ในการที่จะกระตุกให้สติเขาเพราะว่าเขามีความทรงจำที่ดีกับเราว่าที่บวชมาเนี่ยพระอาจารย์ดูแลด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีงั้นสิ่งที่ออกไปจากพระอาจารย์เนี่ยหวังดีนะแต่พ่อแม่เนี่ยพูดกันทุกวันอยู่ละพูดซ้ำอีกก็เหมือนฉายหนังเรื่องเดียวซ้ำๆอยู่ลูกก็คงจะต่อต้านแล้วก็กลายว่าไม่ดีลูกก็ไม่อยากทำตามแต่พระอาจารย์พูดตามวิธีการที่เราเคยดูแลกันมาแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจจะได้ผลแล้วก็คือเป็นกัลยาณมิตรของเขาด้วยแม้ศึกก็ตาม
1: แต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยการฝึก
0: ใช่
1: เราเองก็ต้องฝึกเด็กเองก็ต้องฝึกการฝึกเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติเราฝึกไปด้วยกันแต่จริงๆมันถูกวางฐานมาจากระบบหรือเปล่าคะหลวงพ
0: ี่จริงๆเรามาเจอกันเพราะการต้องการอยากจะฝึกตนแต่บางครั้งนี้สำคัญนะการที่คนมาเจอกันหลายครั้งในสังคมในกลุ่มคนหรือในชมรมเนี่ยก็เจอกันด้วยจุดประสงค์แตกต่างหลากหลายเพื่อสร้างนั่นสร้างนี่เพื่อไปเที่ยวไปต่างๆแต่การที่พระอาจารย์หรือใครก็ตามที่เป็นกระบวนกรหรือคนฝึกอบรมเนี่ยเจอคุณพ่อคุณแม่หรือเจอลูกหรือเจอเด็กๆเนี่ยทุกคนมาด้วยความตั้งใจเดียวกันคือต้องการจะฝึกพ่อแม่ก็อยากเอาลูกมาฝึกในเบื้องต้นนะแต่เขาก็ถูกฝึกไปในตัวแหละเด็กๆ ก็เป็นผู้ถูกฝึกพระอาจารย์หรือกระบวนกรก็เป็นผู้ฝึกเด็กจริงๆก็พระอาจารย์ก็เด็กพระอาจารย์กับกระบวนกรถูกฝึกไปในตัวจากการที่ต้องทำงานกับเด็กงั้นโดยภาพเนี่ยทุกคนร้อยเรียงกันเพราะการฝึกงั้นการฝึกที่สำคัญเหลือเกินพี่อ้อมกับการที่เรามีชีวิตอยู
1: ่และถ้าเรามองข้ามอ่ะแล้วเราเบื่อการฝึกอ่ะเราพัฒนายากแต่ถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างคือการฝึกฝนเราไม่หยุดนิ่งเนี่ย
0: ใช่
1: มันจะมีความกระตือรือร้นในความปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคนมาอยู่กันหลายๆคนน่ะต่อให้ทุกคนอยากฝึกอ่ะมันก็มีความแตกต่างตอนนี้หลวงพี่จะต้องใช้กฎหรือใช้พระวินัย
0: ใช่ฮะ
1: ยังไงในการที่จะนำความแตกต่างความหลากหลายต่อให้เป็นเจตนาที่ดีให้มันไปในทิศทางเดียวกันคะ
0: จริงๆเราก็มีคำหลายคำกฎบ้างระเบียบบ้างข้อบังคับบ้างกติกาบ้างศีลบ้างวินัยบ้างก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกคำแบบไหนมาแต่ละมาถ้าโอกาสที่ลงตัวมักจะใช้คำว่าข้อตกลงกันอยู่ร่วมกันมันก็จะเป็นคำเชิงที่ว่าไม่ได้ห้ามนะไม่ได้สั่งแต่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะกี่วันก็ตามเนี่ยเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นกลุ่มเนี่ยเรามีข้อตกลงกันอยู่ร่วมกันดีไหมคงไม่มีใครทำอะไรทำได้ทุกอย่างอย่างที่คิด
1: เพราะทุกคำมันเป็นคำสมมุติทั้งหมด
0: ถูกต้อง
1: เพื่อที่จะมีเจตนาเดียวกันเพื่อให้สังคมหรือชุมชนตรงนั้นอ่ะมันสงบร่มเย็นและเป็นประโยชน
0: ์ถูกต้อง
1: ครับใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อยู่ที่ว่าเราจะใช้คำแบบไหน
0: คำไหน
1: บางทีคำสมมุติพวกนี้มันมีผลกับใจนะ
0: มีผลมากครับ
1: เพราะมีกฎปุ๊บทุกอย่างมันดูแบบอึดอัดจังอ่ะสำหรับบางคน
0: คำพูดแบบไหนคนฟังแล้วไม่ต่อต้าน
1: แต่บางคนก็ชอบจังเลยกับคำว่ากฎเพราะจะมีความรู้สึกว่ามันดูเด็ดขาด จริตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็เพราะคำว่าข้อตกลงนี่ก็เป็นสมมุติอีกคำหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่มันเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกเปิดกว้างว่าเรามาตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วเราต้องใช้ข้อตกลงแบบไหนคะหลวงพี่ที่จะทำให้มันสังคมมันผาสุก
0: ก็คงต้องประยุกต์ออกไปจากหลักถ้าเด็กๆมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็จะมีศีลมีพระวินัยมีมารยาทจริยวัตรต่างๆที่สามเณรต้องฝึกอยู่แล้ว
1: ค
0: ือการบวชเนี่ยก็จะง่ายตรงที่ว่าพอเขาได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มเครื่องแบบเปลี่ยนคนผมก็ต่างๆคือเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยคุยกันง่ายเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้เปลี่ยนคือกระตุกเปลี่ยนเป็นเรื่องนึงไปเลย
1: เอาว่าม
0: ีผล
1: อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็มีผลมันคือถ้าใจไม่ลำบากจนเกินไปเนี่ยมันเหมือนมันเป็นประตูนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่าประตูแบบนี้มันจะอยู่ชั่วคราว
0: ใช่ฮะ
1: ตอนแรกที่มันมีการปรับเปลี่ยนสถานะมันจะมีความตื่นเต้นและความเฝ้าระวังว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่พอหลังจากนั้นน่ะถ้าเราคุ้นชินกับมันอีกเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ลูปเดิม
0: ใช่
1: เราจะทำยังไงให้การปรับเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนเพราะสังคมเราเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนที่บวช
0: ใช่
1: มันไม่ได้มีทุกคนที่สนใจศาสนาแต่เราจะทำยังไงให้ยูนิฟอร์มไม่ใช่ข้อกำหนดดีคะหลวงพี่
0: จะมาว่าการวางรากฐานความเข้าใจหรือข้อตกลงอยู่ร่วมกันนี่สำคัญเท่าเริ่มต้นด้วยการสั่งห้ามไม่ทำหรือการกดทับเนี่ยได้ผลประมาณนึงแต่มันไม่ใช่ระยะยาวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการอยากมีส่วนร่วมในการรักษาข้อตกลงนี้จริงๆในครั้งก็มักจะเหตุผลว่าพระอาจารย์ก็จะไม่ค่อยบอกในช่วงแรกของการมาเจอกันเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งนี้วันเนรคิดว่าหรือหนูคิดว่าหรือเราคิดว่าอะไรที่คุยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเราเริ่มจากการให้เขาช่วยกันร่างช่วยกันเขียนช่วยกันแสดงความเห็นเช่นเมื่อเข้าห้องเรียนทุกคนต้องฟังพระอาจารย์แล้วก็ถามว่ามีเพื่อนเสนออันนี้นะมีใครเห็นค้านเห็นต่างไหม
1: แต่ว่าในความเป็นจริงบางทีสังคมเราไม่ได้มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ถ้าเราถูกปูพื้นฐานให้เราคิดอย่างนี้แล้วพอเราไปอยู่ในสังคมอื่นพอเรากลับไปโรงเรียนในโรงเรียนไม่ได้พร้อมฟังเราแล้วพระอาจารย์จะสอนให้เด็กๆ เขาปรับตัวยังไงกับสังคมนั้นคะ
0: คือก็อย่างที่บอกพอวางรากฐานตรงนี้ปั๊บพอเขาได้พูดคุยได้ตกลงหรือสรุปว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีข้อตกลงนี้นะแล้วลองทำกันลูกว่าทำได้ไหมเมื่อผ่านระยะเวลาที่อบรมไปเนี่ยเขาสึกว่าการทำมันเกิดประโยชน์การที่เขาได้เข้าใจว่าข้อตกลงกติกาเนี่ยมันถูกมีขึ้นไม่ว่าจะเขามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ตามแต่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นและการอยู่ร่วมกันทั้งหมดเม
1: ื่
0: อเขาตระหนักตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ตามหรือกลุ่มไหนก็ตามเมื่อมีข้อตกลงร่วมกันเขาอาจจะไม่รู้หรอกเขาล่างกันมานานแล้วหรือเขาตกลงกันมานานแล้วเขายินดีที่จะทำคือโดยเวลาที่เราอ่านหรือศึกษาเนี่ยจะรู้ว่าโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะและเราไม่ได้มีคนส่วนร่วมนะเขายินดีจะทำตามเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ทำเพราะว่าถูกบังคับหรือว่าไปละเมิดเพราะว่าอยากทำแล้วก็เกิดปัญหาเขาเข้าใจเขาจะยินดีทำ
1: คือใดๆก็ตามมันต้องถูกฝึกเป็นพื้นฐานก่อน
0: ใช่ฮะคนที่ไม่เคยฝึกก็รู้สึกฝืนไม่นานมันก็ทำไม่ได
1: ้ค่ะแต่ปัญหาหลายๆครั้งนะเอาว่าพอเราถูกฝึกให้เราอยู่ในความเหมาะควรบางทีเราก็มีพอโตขึ้นมาเราติดที่จะตำหนิ
0: ใช่ฮะ
1: คนที่ทำไม่เหมาะควรและในสังคมทุกวันนี้เราขี้ติ
0: ใช่ฮะติง่ายด้วย
1: เราขี้วิจารณ
0: ์
1: มันมีทุกช่องทางเลยว่าคนนี้ทำไม่ดีมันผิดจากที่เราคิดคนนี้ไม่ใช่แล้วเราก็จะแบบพรางพรูคำพูดอารมณ์ออกไปเราไม่สามารถดีและดีอยู่กับตัวเราได้แต่เราไปตัดสินความไม่ดีของคนอื่นซึ่งอ้อมก็เคยเป็นนะคะหลวงพี
0: ่ก็ต้องแก้ด้วยการที่พยายามไปอยู่กับความหลากหลายให้ได้ก็ต้องมองว่าสังคมนี้ก็มีผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างจากเรา
1: ไม่ใช่ว่าไม่เห็นถูกไม่เห็นผิดเรายังคงเห็นอยู่ปกติแต่เราไม่มีหน้าที่ไปวิพากษ์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาที่จะคิดอย่างนั้นเพราะเขาเติบโตมาแบบนั้นหล่อหลอมมาแบบนั้นการที่เด็กๆได้ก็อาจจะกลับมาสู่เรื่องของการได้ไปทำอะไรหลากหลายและได้เจอผู้คนที่หลากหลายประสบการณ์มันจะบอกเราเองว่าที่เราคิดมาเนี่ยไม่ใช่นะบางอย่างเราคิดแบบนี้คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างเราการที่เห็นผู้คนมากๆกิจกรรมมากๆหรือประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกเขาว่าเรายอมรับสิ่งเดียวไม่ได้หรอกบางครั้งมีคนอื่นเขาเห็นต่างก็ช่วยกันคุยกันได้เห็นผลยังไงให้ยอมรับซึ่งกันและกันได
1: ้ถึงแม้ถ้าเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกแต่เราก็ต้องไม่เป็นทุกข
0: ์ก็ต้องไม่ทุกข์ก็ต้องเหมือนอยู่เหนือรับรู้การมีของสิ่งนั้นรับรู้ว่ามีอยู
1: ่เพราะว่าอย่างอ้อมเชื่อเลยว่าตอนเป็นเด็กเด็กก็ต้องรู้ว่าคนนี้รังแกเรา
0: ใช่
1: คนนี้ไม่น่ารักแต่เขาก็จะไม่ตัดสินแล้วก็จะไม่ได้แบบไม่เป็นเพื่อนกับคนนั้นนะ ขายังเป็นเพื่อนแต่อัตโนมัติเขาจะมีระยะหร
0: ือ
1: เขาจะมีวิธีดีลกับคนคนนั้นอย่างละมุนละม่อมด้วยซ้ำไป
0: ก็เรียนรู้กันไปว่าถ้าการจะหนีกันไปเลย

0: ก็คงหนีไม่ได้เราทำไงให้อยู่กันได้พอประมาณ
1: เนี่ยแล้วเด็กก็จะไม่ไปด่าไอ้คนนั้นด้วยแต่ทำไมเวลาเราโตขึ้นมาแบบเดียวกันเลยเรารู้คนนี้ไม่ดีเราจะด่าคนนี้เราไม่เลือกที่จะอยู่กับเขา
0: ใช่
1: แล้วเลือกที่จะด่าด้วย
0: ก็อาจจะเพราะว่าเราโตแล้วเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องยุ่งกันก็สามารถที่จะเติบโตในเส้นทางของตนเองได
1: ้
0: ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของการไม่ได้แค่คิดแต่พูดและทำกระทบใจคนอื่นการทำความรู้สึกซึ่งกันและกันในความเป็นเด็กเนี่ยหนึ่งเขาก็โกรธง่ายหายเร็วสองเขาก็ไม่สามารถที่จะห่างกันออกไปได้เพราะว่าเขายังเด็กดูแลตัวเองไม่ได้ก็จำเป็นต้องปรับตัวปรับใจปรับความคิดปรับพฤติกรรมเข้าหากันโดยมีระยะที่ไม่ถูกเบียดเบียนเกินไป
1: ซึ่งมันเป็นอัตโนมัติแล้วจะทำให้คนคนนั้นเป็นคนเพื่อนเยอะแต่ยิ่งโตเราจะเหลือเพื่อนน้อยแล้วเราก็จะบอกตัวเองว่าอ๋อเราจะคบแต่คนที่ใช่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเรามีคนเหล่านั้นในชีวิตได้อยู่เพียงแต่ว่าเรามีระยะที่จะวางยังไงให้ไม่ต้องเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำ
0: ก็ขออภัยเปรียบเทียบเหมือนเราอยู่อย่างเงี้ยอากาศที่เราสูดทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ซะทีเดียวก็มีฝุ่นมีมลพิษแต่ก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นสำคัญคือร่างกายอ่ะเรามีภูมิคุ้มกันในเลือดเราก็มีเชื้อโรคนะสิ่งที่เรากินเข้าไปก็มีเชื้อโรคน้ำที่เราดื่มก็มีเชื้อโรคน
1: ะ
0: เราเลือกไม่ได้หรอกว่าต้องเอาน้ำบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงบางทีการกินน้ำบริสุทธิ์สะอาดจนเกินไปก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้แต่ร่างกายมันรู้จักที่จะปรับตัวแต่ธรรมะนี่แตกต่างถ้าไม่เรียนไม่ฝึกเนี่ยปรับไม่ทันหรือปรับพลาดเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนร่างกายเขามีระบบของเขาในการปรับถ้าเชื้อโรคมันแรงเกินไปอาจจะเพราะว่าเราไม่ฉลาดไม่รักษาสุขอนามัยก็ป่วยเหมือนกันแต่ถ้าเชื้อโรคไม่แข็งแรงร่างกายพอสู้ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีภูมิคุ้มกันทางใจเจออะไรที่รู้สึกไม่ถูกใจหรือขัดใจอ่ะมันก็จะพอผ่านไปได
1: ้มันก็เรียนรู้จากร่างกายได้เรียนรู้จากธรรมชาติได้ทั้งหมดเลยถึงบอกว่าเด็กๆอ่ะบางทีเขาเข้าถึงธรรมได้เร็วนะคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ความเป็นจริงตามอารมณ์เขาเลยและอยู่ที่ว่าเราจะบอกเขายังไงว่าอะไรคือใช่อะไรควรทำต่ออะไรควรทำตามใช่ไหมคะ
0: หมายถึงว่าเหตุผลให้ได้พี่อ้อมเด็กยุคนี้เข้าใจอะไรง่ายพอสมควรในการให้เหตุผลที่สำคัญอย่าไปบอกว่าอย่าทำหรือให้ทำไม่ให้เหตุผลหมายถึงว่าไม่ยั่งยืนถ้าเขาเข้าใจจริงๆหมายถึงว่าเด็กก็เหมือนผู้ใหญ่คนนึงแต่ว่าเขายังเด็กยังตัวเล็กอยู
1: ่
0: แต่การเริ่มให้เหตุผลเนี่ยแต่มันคิดว่าเขารับได้
1: เราอ่ะชอบบอกว่าเด็กๆอ่ะไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปให้เหตุผลหรอกจริงๆอ่ะเด็กอ่ะพร้อมฟังเหตุผล ในขณะเดียวกันพอผู้ใหญ่อ่ะเราคิดว่าเราพูดกันด้วยเหตุผลแต่จริงๆเราใช้อารมณ์ทั้งนั้นเลยค่ะหลวง
0: ถูกต้องฮะกลับไปว่าเราต่างหากที่ใช้อารมณ์มากกว่าเด็กเด็กให้ผมก็ฟัง
1: เวลาทะเลาะกันอ่ะเราไม่ได้กลับไปที่ต้นเหตุเลยเรากลับไปที่อารมณ์เราใช้อารมณ์ดันกันอยู่อ่ะต้องชนะฉันพูดด้วยความหวังดีเธอต้องฟังฉันสิแต่ไม่รู้หรอกนะพูดเรื่องอะไรแต่ฉันพูดด้วยความหวังดี
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ไงคะ
0: ในครั้งเราจะฝึกวินัยเด็กเนี่ยเราก็บอกว่าทำอย่างนี้สิเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ต้องให้ผลว่าถ้าหนูทำอย่างนี้หนูทิ้งขยะไม่เป็นที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอธิบายละโอ้เดี๋ยวเพื่อนมาเห็นก็ไม่มันก็สกปรกก็อาจจะป่วยนะเดินเท้าเปล่าบางทีไปเหยียบขยะที่หนูทิ้งอยู่เป็นน้ำมาก็มีเชื้อโรคเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอ้การที่เขาทิ้งขยะไม่เป็นที่มีผลต่อตัวเขาเองนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อตัวเองก่อนในเบื้องต้นเขาก็กลับมาทิ้งให้เป็นที่เป็นทางการที่อยู่ที่ไม่ที่ทางเป็นยังไงบ้างคนผ่านมาเห็นความสะอาดเป็นระเบียบคนอื่นเขามีความสุขหนูอยากให้มีความสุขไหมถ้าหนูอยากให้มีความสุขหนูช่วยการรักษาความสะอาด
1: ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นสิ่งสำคัญแต่ทำยังไงเนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องมีหน้าที่ที่จะรักษาใจของเราความเป็นเด็กอ่ะบางทีไม่ต้องไปรีบที่จะสอนแต่เด็กสอนตัวเราเองนั่นแหละแล้วเด็กเขาจะดูเราทำบางทีนะคะเราชอบสอนแต่เราไม่ชอบทำแล้วเราจะไปโทษว่าเด็กเนี่ยเอานิสัยของใครมาก็เอานิสัยคนที่ทำให้เขาดูนั่นแหละมา
0: ใ
1: ก
0: ล้เขานั่นแหละมาน
1: ะคะวันนี้อ้อมเชื่อว่าเราน่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยค่ะต้องขอบพระคุณหลวงพี่มากๆเลยนะคะที่เมตตาสละเวลามาให้ค่ะ
0: ดีที่อ้อม

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่งว่าการศึกษาปริยัติและปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรปริยัติคือการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีปฏิบัติคือการลงมือทำให้เกิดประสบการณ์ในสิ่งนั้นเช่นชกมวยถ้าหากว่าเรียนแต่ทฤษฎีว่าเตะก้านคอถีบหลังหมัดน็อกหมัดยับเป็นอย่างไรแต่ไม่ลงมือฝึกหัดไม่ลงมือฝึกทนเจ็บนะถูกต่อยสลบถูกน็อกถือเตะเข่าซอกไม่ลงมือปฏิบัติเลยประสบการณ์ไม่มีก็ได้แค่เขียนตำรับตำราแต่ฟุตบอลก็เหมือนกันก็ต้องลงสนามฟุตบอลเล่นเทนนิสก็ต้องตีเทนนิสเหนื่อยจริงๆเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี่แหละมันมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากแล้วประสบการณ์ตัวนี้มันก็จะเป็นหลักทฤษฎีในตัวของมันเองขอเจริญพร

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: คือช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอก5944โทรออก
3: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
4: อาทิตย์นี้
5: บุคลิกคือเป็นชายในฝันสำหรับผู้หญิงหลายๆคนมากดูสูงผิวพรรณดีเป็นเจ้าของธุรกิจสวนส้มที่เชียงใหม่นี่ยักหน้ายักตาใส่สาวโสดแล้วด้วย
6: พูดให้คนนี้สเปกลูกฉันเลย
7: เอาละเว้ย
2: รู้หมายประโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจฟันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
9: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
10: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
9: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
11: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
1: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับเพื่อนนางรำใครมาครับ
11: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก

ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย

0: นักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2569 ทางทีวีช่องวัน 31
2: ปลุกสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
3: มันต้องเป็นของฉัน
4: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
2: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
5: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
6: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ

0: ื่องชั่วถนัดนัก
1: มารวมกันทำให้โรงเรียนน่าอยู่ผู้ใจดีทุกคน
2: ผู้เฒ่า
3: บ้านโคกฟังสู้เด
1: ้อชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน
2: ลูกตบบ้างไฟห้าบ่ยานดอกแม่นบล็อกกระแต
0: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
4: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ที่เดียว
4: และตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เจอกันเช่นเดิมครับสามเณรอีก2รูปรูปที่1ก็คือสามเณรโชกุน
8: ครับ
7: ส่วนรูปที่2สามเณรทิกเกอร
9: ์ครับ
7: สามเณรครับในช่วงนี้มีกระแสนึงที่กำลังมีผู้คนให้ความสนใจเยอะแยะมากมายเลยสามเณรโชกุนเคยได้ยินคำว่าตู้ปันบุญตู้ปันน้ำใจอะไรอย่างนี้ไหมครับ
10: เป็นตู้ที่เอาไว้ใส่ของให้คนที่ขาดแคลนมาหยิบหรือเปล่าครับ
7: แล้วสามเณรทิกเกอร์ล่ะครับเคยได้ยินคำว่าตู้ปันสุขตู้ปันบุญอะไรทำนองนี้ไหมครับ
9: เคยได้ยิน
7: น่าจะพอได้ยินอยู่บ้าง
8: ครับ
7: สามเณรโชกุนคิดว่าตู้ปันสุขนี่มันคืออะไร
10: มันคือตู้ที่เอาไว้ให้คนแลกเปลี่ยนของกันเช่นคนนี้สมมติว่าคนนี้มีน้ำเยอะเนี่ย
7: ครับ
10: และนี่คือตู้มีบางคนขาดน้ำครับคนนี้ก็เอาน้ำไปวางใส่ตู้จากการที่เราจะให้มือต่อมือซึ่งอาจจะติดเชื้อง่ายแล้วก็มาใส่ตู้ซึ่งทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะผ่านการลดการแพร่เชื
7: ้ออ๋อวางได้เกือบทุกอย่างใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
7: แอลกอฮอล์นี่ก็วางได้
10: ใช
7: ่สังฆทานก็วางได้
10: ใช
7: ่
10: ผู้ที่มีมากก็ให้ผู้ที่มีน้อยผู้ที่มีน้อยก็รับจากผู้ที่มีมากแต่ก็ไม่สมควรรับจนมากเกินไปนะครับ
7: ครับแล้วสามเณรทิกเกอร์นี่คิดว่าตู้ปันสุขเนี่ยในความรู้สึกของเราในความคิดของเรามันคืออะไร
9: ก็เป็นตู้ที่เอาไว้ใส่ของมาบริจาคโดยที่เราไม่ต้องไปถึงที
7: ่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรครับสามเณรโชกุน
10: ผมคิดว่าคนเราก็จะได้แลกเปลี่ยนของกันครับแล้วก็จะทำให้เกิดความสามัคคีในประเทศไม่เกิดการแบ่งแยกกันไม่เกิดการแบบแย่งชิงกันว่าสมมติมีหน้ากากเนี่ยส่วนหน้ากากเนี่ยขายหมดตลาดก็ไม่ต้องมาแย่งชิงกันว่าฉันจะเอาฉันขอซื้อทุ่มราคาฉัน
7: ไม่ต้องไปแย่งกันซื้อ
10: ใช
7: ่ส่วนคนที่มีเยอะก
10: ็แบ่งปันออกมา
7: แบ่งปันออกมาแล้วสามเณรที่เคยคิดว่าประโยชน์ของตู้ปันสุขนี่มันคืออะไรครับ
9: ประโยชน์ของตู้ปันสุขก็คือเราก็จะได้ทั้งฝ่ายรับและฝ่ายให้ฝ่ายรับเนี่ยก็จะใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างง่ายไม่ต้องไปซื้อที่อื่นหรือว่าไม่ต้องเสียตังค์สำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินหรือว่าคนที่ไม่มีกับข้าวส่วนฝ่ายที่สองเนี่ยก็คือฝ่ายให้ก็จะได้ทั้งบุญได้ความเมตตาแล้วก็จะได้ทำบุญเนาะถ้าคล้ายกับว่าเราหยิบหนึ่งให้หนึ่งให้หนึ่งหยิบหนึ่งประมาณนั้นเรามีอะไรเยอะเราให้แต่เรามีอะไรน้อยเราครับ
7: นะสามารถให้ได้ทันทีเลยใครมีอะไรก็ให้สิ่งนั้นแหละไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มันเลิศหรูนะใช่ไหมครับ
9: คนที่เอาไปก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ 5,000 บาทเนาะ
7: ก็ครับทำยังไงดีครับ
9: หยิบได้
7: ไปหยิบได้ไป
9: คนที่ไม่ได้ 5,000 บาทก็น่าจะลงทะเบียนผิดพลาดนะครับขอเสียใจด้วยรีบลงทะเบียนกันนะครับ
7: เดือนนี้เป็นกำลังใจให้นะครับ
9: นี่
7: จากลูกสามเณรนะครับเป็นกำลังใจได้แน่นอนครับแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับกติกา ระบบนะของทางหน่วยงานเขาจัดการอยู่นะครับสามเณรครับแล้วผลที่ได้จากการทำตู้ปันสุกนั้นในความคิดของเราน่าจะเป็นยังไงครับผลที่ได้รับจากการที่พวกเรานั้นได้ตั้งตู้ปันสุกในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผลที่ได้รับมันคืออะไรครับ
10: มันได้บริจาคทานครับแล้วพระพุทธองค์เนี่ยเคยบอกไว้ว่าการบริจาคทานโดยไม่เลือกโดยไม่กำหนดว่าเป็นใครเนี่ยย่อมได้บุญสูงสุด
7: นะครับได้บุญสูงสุดจากการให้ของเรานี่แหละ
10: ใช่ครับ
7: แล้วสามเณรที่เกอร์คิดว่ายังไงครับผลที่ได้รับจากการที่เราไปตั้งตู้ปันสุกในจุดต่าง
9: ๆและคนที่มาตั้งตู้ปันสุกนะครับเขาก็จะได้เหมือนทำบุญใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันก็เกิดวิกฤตการที่มีคนหลายๆคนมาขโมยบ้างต่อแถวบ้างแล้วตอนนี้เห็นเขาบอกกันว่าถ่ายรูปกันเยอะมากแบบคนมาต่อแถวเยอะเลยจากการที่คนเขาไม่ต้องติดแต่ว่าจะติดมาขึ้นเพราะอย่างนี
7: ้
9: ว่ามาต่อแถวกันเยอะแล้วปรากฏปุ๊บมีคนติดโควิดคนหนึ่งเข้าไปต่อแถวด้วยจบโปรเจกต์
7: จบเลยอันตรายเลยนะครับพอสามเณรทิกเกอร์พูดออกมาแบบนี้นะก็ทำให้นึกถึงคำถามหนึ่งก็คือตู้ปันสุกนี่มันสะท้อนอะไรกับสังคมเราบ้างครับสามเณรโชกุนครับ
10: สะท้อนวัฒนธรรมมารยาทของประเทศปะคนบางกลุ่มของเราครับ
7: หมายความว่าสะท้อนให้เห็นอากัปกิริยาให้เห็นนิสัยให้เห็นความประพฤติของคนบางคนหรือคนบางกลุ่ม
9: ทำไมครับ
7: เป็นยังไงครับ
10: บางคนเนี่ยเอาไปเยอะจนดูไม่เหมาะสมไม่ทิ้งให้คนข้างหลังครับซึ่งก็แสดงมารยาทของคนบางกลุ่มครับแต่บางคนเนี่ยเอาไปหยิบแต่พอประมาณ
9: มันก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเยอะเนาะแต่ว่าคือบางคนเนี่ยเอาไปหมดตู้เลยก็มี
7: ฮะ
10: แต่เย็น
7: ไม่ใช่เยอะแล้วหรอครับคือเอาไปทั้งตู้เลยใช่ไหม
9: คือมันไม่ใช่เยอะครับแต่มัน
7: ยังไงคือบางจุดเนี่ยเคยดูข่าวนะครับมาเป็นรถกระบะเลยจอดเสร็จปุ๊บขนเอาเลยครับ
9: ขนเอา
7: ตู้ปันสุกก็ยังหายมันเป็นไปได้ยังไงนะ
10: แต่ว่าก็มีบางที่นะครับที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ
7: อ๋อเป็นบางที่
10: เช่นโรงเรียนหนึ่งครับจากตอนแรกแทนที่เขาจะมาปิดโรงเรียนล็อกดาวน์ห้ามนักเรียนเข้ากลับเปิดโรงเรียนครับตั้งตู้ปันสุกปึ้ง
9: โรงเรียนอะไรครับ
10: ขอไม่เอา
7: โรงเรียนแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะให้ทุกคนได้
9: คือตั้งตู้บันสึกปึ้งครับ
10: ไม่ต้อง
7: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทั้ง2รูปพระอาจารย์เข้าใจแล้วล่ะที่สะท้อนออกมาก็บางส่วนพูดถึงคนที่มีจิตใจที่มีความอาจจะโลภเกินไปนะเพราะว่าจิตใจคนเราธรรมชาติมันจะมีสภาพพร่องใครที่มีจิตใจที่พร่องมากบุคคลประเภทนี้ก็จะแสวงหามากส่วนคนที่มีจิตใจพร่องน้อยคนประเภทนี้ก็จะแสวงหาน้อยคนที่มีจิตใจพอดีนี่ก็จะรู้จักให้ละนะแล้วก็จะรู้จักรับในบางครั้งบางโอกาสบางเวลาส่วนคนที่มีจิตใจเปี่ยมล้นก็จะอุทิศตนนะหาบางสิ่งบางอย่างไปมอบให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาการทำอย่างนี้นี่มันก็เข้าหลักของจิตสาธารณะพอดีนะจิตสาธารณะนี้สามเณรโชกุนคิดว่าจิตสาธารณะเนี่ยมันคืออะไรครับ
10: คือการทำส่วนรวมโดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนครับ
7: เอาประโยชน์ส่วนตนไว้ก่อนนะไปทำประโยชน์ส่วนรวม
10: ครับเช่นจิตอาสาพระราชทานอะไรประมาณนี้ครับที่ยอมเหน็ดเหนื่อยยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเช่นไปเที่ยวกับครอบครัวหรืออะไรเนี่ยมาช่วยกันทำความสะอาดพื้นหรือช่วยวัดไข้คนต่างๆครับแล้วก็จิตสาธารณะอีกอย่างนึงครับสมมุติว่าโควิดเนี่ยเริ่มลดการระบาดแล้วคนจากที่คิดว่ามันไม่ระบาดแล้วก็ออกมาเที่ยวกันใช่ไหมครับ
7: ครับ
10: มันก็จะกลับไปติดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นจิตสาธารณะของเราก็คือถึงมันจะระบาดแล้วแต่มันก็ยังระบาดอยู่ก็อยากให้ช่วยกักตัวอยู่บ้านอีกจนกว่ามันจะเป็นศูนย์ทุกอย่าง
9: สักเดือนหนึ่งก็ยังดี
7: แล้วสามเณรทิกเกอร์ล่ะครับคิดว่าจิตสาธารณะนี้มันสำคัญไหม
9: ก็เหมือนจิตอาสาแล้วครับจิตอาสา
7: ครับ
9: คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนไม่ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนตนครับ
7: ครับ
9: ก็อันนี้คือคิดถึงประโยชน์ส่วนตนบ้างแต่ว่าเอาไว้ทีหลังไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงเลยก็
7: เอาตัวเองให้รอดก่อนพอตัวเองรอดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมบ้างอันนี้ก็คือจิตสาธารณะเขาเรียกว่าเป็นจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะให้
10: คือเราต้องไม่ยึดติดกับเขาครับ
9: เขาคนนี้คือใครครับ
7: เขาก็คือคนที่เห็นแก่ตัวที่เราพูดถึงนี่แหละครับ
10: เพราะว่ายังไงจิตใจเราเป็นบุญอยู่แล้วครับจิตเราเป็นกุศลจิตเราคิดทำทานมันไม่มีบาปไม่มีกรรมหรอกครับเราให้เขาครับสิ่งที่เขาทำจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองครับ
9: อ๋อตัวเขา
7: หมายความว่าทำดีไปเรื่อยๆนะถึงจะเจอกับบุคคลในลักษณะนี้ก็ขอให้เราทำดีต่อไปอย่าเพิ่งท้อเพราะมันอาจจะเป็นตัวชี้วัดอุปสรรคขัดเกลาทำให้เรานั้นเข้มแข็งในการทำความดีเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าเราสามารถก้าวข้ามตรงนี้ไปได้เชื่อว่าบารมีเราก็อาจจะเยอะนะที่สามเณรสองรูปสะท้อนมาก็เข้าใจแล้วว่าทำอะไรนี่มันต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเหมือนกับคำที่ว่ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ
10: ครับ
7: ทำดีก็ต้องมีมารมาคอยผจญอาจจะเรียกว่ามาขัดขวางให้เราเลิกทำความดีแต่ก็อย่าเลิกนะครับทำดีต่อไปจนความดีเห็นผลถ้าเราไปคิดว่าเอ๊ะเราหยุดแล้วล่ะเราท้อเลือกเกินเนี่ยจะทำอะไรดีๆแล้วท้อเลือกเกินไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับเราไปยึดติดในการให้ใช่ไหมครับ
10: ครับ
7: มาเนนคร
9: ับ ครับ
7: เหมือนเรายึดติดนะเวลาเราให้อะไรกับใครเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเราเริ่มไปยึดติดนะเราดิสำคัญนะเป็นผู้ให้ถ้าเราไม่มีความยึดติดในตรงนี้ได้ก็ถือว่าการให้ของเรานั้นได้พัฒนาขึ้นหรือว่ายกระดับขึ้นไปในอีกลักษณะหนึ่งแล้ว
9: เราก็ต้องใช้ปัญญา
7: ครับ
9: ตัดมันไปเลยตัดลำคาญตัดลำคาญไปเลยว่าคนอื่นอะไรวิธีการตัดลำคาญเนี่ย
7: เป็นยังไงครับ
9: ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูว่าเอารถกระบะมาไปขนทั้งตู้ไหนๆขนตู้ไปด้วยไม่เป็นไรเราคิดว่าทำบุญแก่สรรพสัตว
7: ์ทำบุญกับสรรพสัตว์ไปเลยเนาะสามเณรคิดว่าผู้ให้กับผู้รับเนี่ยมันต่างกันยังไงครับสามเณร
9: ผู้ให้กับผู้รับ
7: ครับ
9: ก็ผู้ให้กับผู้รับเนี่ยก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้ก็คือผู้ให้เราก็ให้ด้วยใจผู้รับเราก็รับด้วยความพอดีให้หนึ่งหยิบหนึ่งเอาหนึ่งให้หนึ่ง
7: ตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าสังคมในแต่ละตู้ในแต่ละจุดนะระหว่างผู้ให้กับผู้รับเนี่ย
10: อะไรจะดีกัน
7: ใช่อันไหนมันจะเยอะกว่ากันในช่วงนี
9: ้สังคมตู้ไปแล้วนะ
7: หมดตู้เริ่มหายไปนะแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดแล้วก็กำลังลุ้นแล้วก็วัดอยู่ว่าในแต่ละจุดเรากำลังเก็บสถิติอยู่ระหว่างคนให้กับคนรับเนี่ย
9: ไม่ใช่อะไรหรอก
7: อะไรจะเยอะกว่ากัน
9: ตู้ปันสุขหายไปเราต้องพึ่ง 5,000 แล้ว
7: ยังไงครับ
9: ต้อง 5,000 นี่ลงทะเบียนหาญาติพี่น้องเฮ้ยฮัลโหลนะฮะช่วยลงทะเบียน5,000นี้หน่อยเร็วๆๆ
10: เออขอโทษนะครับพอดีบัตรโทรศัพท์หมด
7: เราไปต่อดีกว่านะคร
9: ับผม
7: พระอาจารย์ก็คิดไปคิดมาก็สะท้อนว่าเป็นบางจุดนะครับผู้ให้เยอะกว่าครับน้ำใจนี่เยอะแล้วแต่ว่าคนรับนี่ยังไม่รู้ข่าวอาจจะยังมีของอยู่นะครับแต่บางจุดเนี่ยโอ้โหคนรับเยอะกว่าน้ำใจที่จะหลั่งไหลไปนะอันนี้ก็ขอฝากผ่านทางนี้ก็แล้วกันนะก็บอกก็เตือนกันว่าใครที่เอาไปเยอะก็ขอให้เอาไปแต่พอดีนะส่วนคนที่พอมีกำลังในบางสิ่งบางอย่างเช่นมีกำลังทรัพย์มีกำลังสิ่งของก็ขอให้เอาไปเติมน้ำใจให้แก่กันและกันก็คือเติมที่ตู้ปันสุขนั่นแหละนะใครที่มีเรี่ยวแรงมีกำลังในส่วนไหนก็ขอให้ยื่นหน้าก้าวขาออกไปแล้วก็ให้กับสังคมเป็นการรังสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยและสุดท้ายก็แล้วกันเนาะสำเนินโชกุลนะ
10: ครับ
7: มีอะไรที่จะฝากเกี่ยวกับเหตุการณ์ตู้ปันสุขในด้านไหนก็ได้ครับ อยากจะฟังอะไรก่อนที่จะจบรายการนี
10: ้ผู้ให้ครับคือผู้ที่ทำทานครับสร้างฐานะบารมีครับส่วนผู้ที่รับครับคือผู้ที่เรียกว่าอะไรสนองฐานะบารมีของผู้ที่จะสร้างฐานะบารมีครับเช่นดูอย่างพระเวสสันดรทีครับสร้างฐานะบารมีชูโชกยังเป็นผู้รับฐานะบารมีส่วนผู้รับครับ
7: มีเรื่องของพระเวสสันดรกับชูโชกในสมัยก่อนด้วย
10: ครับ
7: เป็นยังไงครับเราข่าวๆย่อยๆชนิดนึงไม่ต้อง
10: พระเวสสันดรก็คือเป็นผู้ที่บริจาคทานเคยเรียกว่าอะไรสาบานคล้ายๆสาบานว่าแต่เด็กว่าต่อให้ใครอยากได้อะไรอยากได้เลือดเนื้อชีวิตของฉันก็จะให้แล้วมีเมือง
7: อาจารย์เคยได้ยินพระเวสสันดรที่อธิษฐานว่าการให้ของเราจะเป็นการให้แบบไม่ยึดติดไม่เสียดายเหมือนกับคนที่คว่ำภาชนะบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเปียกอยู่บนพื้นทรายเนี่ยหงายขึ้นมาเนี่ยเม็ดทรายไม่ติดแม้แต่เม็ดเดียวนี่คือการให้อย่างสูงสุดละเออเป็นอย่างนี้เลยนะครับต่อครับในเรื่องนี
10: ้เสร็จปุ๊บก็มีเมืองนึงเนี่ยอยากได้ช้างคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นช้างที่ช้างตัวนี้มีความพิเศษครับเป็นสกิลอัลติเมทก็คืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองไม่ขาดแคลนแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะอยู่ดีมีดีกินสุขครับไม่เจอโรคระบาดต่าง
7: ๆ
10: เสร็จปุ๊บเมืองนั้นเนี่ยเมืองที่จะมาขอช้างนะครับเกิดข้าวยากหมากแพงครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินแตกแห้งประชาชนทุกร้อนเจอโรคระบาดก็เลยส่งพราหมณ์ประ8คนเพื่อมาขอช้างประชาชนในเมืองของบริสันดอนเนี่ยต่างดุด่าว่าตีพราหมณ์ว่าหน้าด้านกล้าขอได้ยังไงช้างคู่บ้านคู่เมืองเขาชอบยุ่งกับของคนอื่นเนาะทำไมไม่จัดการเอง
9: ไม่เป็นไรครับมันดูเหมือนสะทบอะไรทำไมพวกชอบยุ่งกับคนอื่นเป็นอะไรก็ไม่รู
7: ้แล้วไปต่อดีกว่านะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
10: แทนที่พระเวสสันดร นะครับจะไม่ให้ครับกับบริจาคช้างตัวนั้นให้ครับแล้วก็ลืมบอกอย่างนึงครับช้างตัวนี้มีคุณลักษณะพิเศษครับคือเนื้อตัวสีชมพูอ่อนสีสันใสๆดวงตาเป็นดวงตาปณีแก้วคือดวงตาที่ไม่มีความดุแล้วก็เป็นช้างเพศผู้นะครับพอพระเวสสันดรให้ไปเนี่ยก็ประชาชนก็แบบโอ้ยนะฉันไม่ยอมเอาไปให้ได้ยังไง
9: จริงๆครับ
10: ทำไมถึงให้อ่ะไม่มีวิจารณญาณเลยให้ไปทำไมอ่ะเปลืองเข้าใจไหม
9: อย่าเวลาพูดแล้วอย่าทำอย่างนี้เลยครับรู้สึกกังวลหน่อย
7: ไปต่อครับต่อ
10: เสร็จปุ๊บประชาชนก็เลยตั้งว่าไปฟ้องกษัตริย์ฉันไม่ยอมแล้วนะทำไมพระเวสสันดรถึงให
7: ้
10: ก็เลยบอกกษัตริย์ว่าเอางี้วิธีที่ช้างให้ฉันหายโกรธมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้น
7: วิธี
10: เดียวจริง
7: ๆ
10: เอาพระเวสสันดรออกจากเมือง
7: ครับ
10: พระเวสสันดรก็โดนไล่ออกจากเมืองเป็นปกครองบ้านปกครองเมืองอยู่ดีๆโดนไล่ออกพอพระเวสสันดรออกมาเนี่ยแต่ก่อนที่ออกพระเวสสันดรบอกว่างั้นขอเวลาอีก3วันวันแรกเนี่ยขอเคลียร์ธุระงานก่อนคนที่มาต่อหรือมาสืบสานงานต่อเนี่ยจะได้ไม่ต้องมายุ่งลำบากหาเอกสารมากมายวันที่2เนี่ยจะขอล่ำลาลูกเมียว่าจะออกทางไกลนะจะไม่ได้อยู่แล้วและอันที่3ครับขอไปอยู่กับมารดาเป็นการทดแทนคุณครั้งสุดท้ายแต่ว่าในวันที่2เนี่ยพอไปบอกลาลูกเมียใช่ไหมครับลูกและเมียก็คือกันหาชาลีส่วนเมียก็คือนาง
7: เมียของสี
10: ่ครับก็เลยบอกว่าฉันขอไปด้วยฉันเป็นเมียท่านแล้วยังไงไม่ว่าท่านจะดีจะชั่วจะทุกข์จะสุขตามอินเดียแล้วเนี่ยคือจะต้องอยู่ด้วยกันครับเสร็จปุ๊บพระเวสสันดรก็เลยไปที่วันที่3ก็คือไปอยู่กับแม่แม่ก็เศร้าโศกเสียใจมากครับแต่จำต้องตัดใจพระเวสสันดรครับเลยเดินทางไปที่เขาวงกตระหว่างเดินทางก็มีคนมาขอมากมายเช่นขอม้าที่พระองค์ทรงใช้ดำเนินในการไป
7: สุดท้ายชูโชกก็เลยไปขออะไรครับ
10: ขอลูกครับ
7: ขอลูกก็นี่ก็เป็น
10: ชาลี
7: เป็นที่มาของการบริจาคการให้นะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆแล้วนะครับว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นผู้ให้จริงๆนะครับทีนี้มาถึงฝั่งของสามเณรทิกเกอร์ครับ
9: ครับ
7: อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับตู้ปันบุญปันสุขในคราวครั้งนี้บ้างครับ
9: ก็ให้พอดีหยิบพอดีให้1เอา1ทำทุกอย่างให้เสมอ
7: ให้เสมอให้พอดีให้สมดุลกันนะครับคนที่ไปรับก็คิดอยู่เสมอว่าขอให้เผื่อแผ่คนอื่นบ้าง
9: รับ
7: แต่พอดีใช่ไหมครับนี่ก็เป็นข้อคิดจากสามเณรทั้งสองรูปที่ได้ฝากกันตู้ปันสุขในวันนี้นะคนให้ก็อิ่มใจคนรับก็อิ่มท้องนะทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็มีความอิ่มใจอีกฝ่ายก็อิ่มท้องนะมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะซึ่งการให้ก็มีอยู่3อย่างนะถ้าให้กับคนที่อยู่ในระดับสูงเรียกว่าให้เพื่อบูชาให้กับคนที่อยู่ระดับเดียวกับเราเรียกว่าให้เพื่อเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแต่ถ้าให้กับคนที่ไม่มีจะกินหรืออยู่ในระดับต่ำกว่าเราเขาเรียกว่าให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อความกรุณาให้เพื่อความสงสารไม่ว่าจะเป็นการให้ในลักษณะไหนก็ขอให้พวกเรานั้นมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันเถอะพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักก็ขอเชิญพวกเราได้ให้กับสังคมรังสรรค์สิ่งดีๆให้มีแด่พื้นแผ่นดินไทยวันนี้ก็ขอธรรมะสวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอพระธรรมอำนวยพรกับทุกท่าน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B 8ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ
0: ใช่
1: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่า งาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประกันสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงๆนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: ม
1: ั่
0: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
1: คุ
0: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขาเจสปีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท 1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: ตัวช่วยเมียด้วยนะ
5: ไม
4: ่ขอบคุณค่ะนี่ไม่คิดจะฟังเมียหน่อยหรอว่าเมียเดือดร้อนเรื่องอะไรฮะ
5: มึงจะเดือดร้อนเรื่องอะไรมาก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู
4: มึงไม่คิดจะฟังกูหน่อยเลยใช่ไหม
5: ไม่อะ
4: ได้งั้นกูจะไปฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้แหละออกดีกว่าจะแทงไม่หมดนี่มึงไม่คิดจะห้ามกูหน่อยเหรอกูมันจะฆ่าตัวตายเลยนะ
5: เฮ้ยไอ้ชาติยาย
4: าย
5: าย
4: าย
5: าอย่าใช้ส้มใช้มีดดีกว่า
4: พี่เตี้ย
5: แหมพี่ชิต้าก็เลิกเพ้อเจ้อแล้วก็เล่าให้เฮียฟังสิป่านนี้เฮียก็รู้เรื่องไปนานแล้ว
4: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีลูกค้ามาจ้างบริษัทกูจัดอีเวนต์ให้ใช่ป่ะแล้วเขาก็มาชอบกูอ่ะ
5: เอ้าลูกค้ามันชอบมึงก็ดีไม่ใช่เหรอวะงานจะได้ราบรื่นไง
4: ถ้าเป็นผู้ชายมันก็ดีหรอกแต่นี่มันเป็นชะนีมึง
5: เฮ้ยอย่าบอกนะมีผู้หญิงมาชอบมึงด้วยอ่ะเนี่ย
4: อ๋อ
5: เฮ้ย
4: ไม่ต้องหัวเราะเลยนะมึงจะทำไงดีวะถ้าเกิดว่ากูไม่เล่นกับมันด้วยใช่ป่ะมีหวังนะเว้ยมันไม่เซ็นสัญญาจ้างบริษัทกูจัดอีเวนต์ให้มันแน่ๆเลยอ่ะมึงเงินหายไปตั้ง10ล้านเลยนะเว้ย
5: เฮ้ยมึงปัญหานี้แก้ไม่ยากเว้ยมึงยอมเขาไปเลยเว้ยจริง

0: มึงไม่เข้าใจคำว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ป่ะนี่ปิกาจูของกูนี่ทำหน้าที่เดียวคือฉี่ไม่ได้มีเพื่อนชะนีโว้ย
1: นั่นไงนั่นไงมึงคิดไปเองแล้วไงธรรมชาตินะเขาสร้างปิกาจูของมึงเนี่ยให้ใช้กับผู้หญิงเข้าใจป่ะมึงกำลังฝืนธรรมชาติอยู่เว้ย
0: มึงก็ออกไม่จริงไม่จริงกูรับไม่ได้กูขอคำปรึกษากับคนผิดคนจริงๆกูขอฉาบมึงกูขอฉาบมึง
1: ฉาบกูด้วยฉาบ
0: มึงมันไร้ประโยชน
2: ์แกล้งเขาได้อะหัวเราะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะเรา
1: เดี๋ยว
2: ยิ้มแบบนี้เนี่ยคิดจะแกล้งอะไรพี่ซีใต้เนี่ยเฮีย

0: ีมาชอบมึงจริงๆหรอมึงลองดูไหมมึงลองกลับไปเป็นแมนดูเผื่อว่าพ่อมึงเนี่ยจะได้ยอมรับมึงกลับเข้าบ้านไง
1: โอ้ยเตี้ยนี่กูว่ากูปรึกษาอีต้ามันผิดแล้วนะเว้ยแต่การที่กูมาปรึกษามึงเนี่ยผิดไปกว่าอีกว้าย
0: สาวใจเย็นสะบัดผมใจเย็นนะคะใจเย็นใจเย็นแหมทำหน้ามุ้ยเหมือนควายหิวหญ้าเลยนะคะก็รู้นะว่าแกล้งอย่างมึงอ่ะไม่มีทางกินชะนีเป็นๆหรอกอย่า
1: ก็ใช่ไอ้เจ๊อย่าว่าแต่กินเลยมึงแค่กูนึกภาพกูกับชะนีนะเว้ยหมดลูกกูก็พอแล้วว่ามึง
0: ไอ้พีต้าหน้าตากระเพาะปัสสาวะมึงไม่ใช่มดลูกมึงไม่มีมดลูกค่ะ
2: ฮัลโหล
0: เรียนจบอะไรมาคะนี่ไงเวรกรรมไงที่มึงไปอัพแมนตั้งแต่แรกไงเป็นไงคะรู้ผลหรือยังแหมกูว่าเงาอย่างนี้ดีกว่ากูว่ามึงอ่ะไปแกรนด์โอเพนนิ่งให้คนทั้งออฟฟิศมึงรู้เลยว่ามึงเป็นแกงดีไหมลูกค้ามึงเขาก็จะได้รู้ด้วยเขาจะได้เลือกชอบมึงไง
1: ไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดกูไปบอกมันว่ากูเป็นแกงนะเว้ยมันก็ไม่ยอมเซ็นสัญญากับบริษัทกูสิแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เซ็นนะกูต้องเสียเงินไปตั้ง10ล้านแล้วถ้าเกิดว่ากูเสียเงินไป10ล้านเจ้าของบริษัทก็ได้มาแหกลูกตูดกูดิโอ้ดิ
0: น่ากลัว
1: เจ็บนะเว้ย
0: เฮ้ยมึงจะเอาไงดีอ่ะ
1: นี่เจ๊กูมาขอคำปรึกษาจากมึงไม่ใช่ให้มึงมาปรึกษากูไหมเสียเวลาเสียเว
0: อะไรอะไรก็อะไรพ
1: ่อก็อีคุณตาลูกค้าที่มันชอบกูอ่ะมันมาเอางี้ถ้าเกิดว่ามันมาถามถึงกูนะเว้ยมึงบอกไปเลยว่ากูไม่ได้อยู่ที่นี่เข้าใจใช่ป่ะ
0: เออแอบเป็นลึกๆตัวมึงใหญ่แอบลึก
3: ๆน้องคะรู้จักคนที่ชื่อชาตรีไหมคะ
0: ชื่อชาติที่นี่ไม่มีค่ะชื่อออยค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะ
3: อีเตี้ย
0: บองกูแต่หัวจะหลดตีนขนาดเนี้ยหมายความว่าไงยะมีอะไรหรอคะ
3: เปล่าค่ะบังเอิญจะดูว่าคุณเนี่ยพูดความจริงหรือว่าสตรอเบอรี่อะค่ะคืองี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่ยืนถากขาเนี่ยนะคะจะพูดความจริงถ้าคนที่ยืนถกขาจะสตรอเบอรี่อะค่ะ

0: ีชีตะมึงไม่ได้อีเนี่ยเหรอลูกค้ามึงนี่ถ้าไม่ใช่ลูกค้ามึงนะกูตบไปแล้วนะเนี่ยฮะมีสิทธิ์มาด่ากูเป็นสตรอเบอรี่ได้ไง
1: เดี๋ยวไปถึงศาลเขาเลยน่ะเขาเป็นคนตรงๆแบบนี้

0: แหละตอนที่เขาบอกชอบกูนะเว้ยเขาก็พูดว่าคุณชาตรีคะการชอบคุณค่ะขนลุกตั้งแต่ขนตูดขึ้นมาถึงขนตาเลย
1: เอาสกุลไม่กล้ามองหน้ามึงเลย
0: ตอนเถอะ
1: ย่าขนตูดมาสะบัดใส่กูสิ
0: ขนตา
1: เออนั่นแหละมึงแล้วมึงจะเอายังไงคะเขาถอมาหามึงถึงคอนโดขนาดนี้กูว่านะเขาต้องอยากได้มึงเป็นผัวจริงจังแน่นอนนั่นแหละ
0: มึงอย่าพูดให้กูเครียดไปกว่านี้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นางนัดเซ็นสัญญากับกูอ่ะ
2: เอาไงดีวะกู
0: มึงเป็นไงเนี่ยมึง
1: อิชิตะนี่มึงเชื่อกูดิมึงให้อีต้ามันช่วยเหอะเสืออย่างมันนะเว้ยมันมีทางออกให้มึงแน่นอนแต่มึงอะต้องไปขอร้องมันดีๆนะแล้วถ้ามันจะให้มึงทำอะไรอะมึงต้องทำไปก่อนเพราะมึงต้องท่องไว้ว่ามึงไม่อยากมีเมียไม่อยากมีเมียมึงอยากมีผัวมึงอยากมีผัวเข้าใจไหมผัว
2: กูไม่ได้อยากมีเมียกูไม่ได้อยากมีเมียกูอยากมีผัวโอเค
0: มึงช่วยกูหน่อยนะคือมึงจะให้กูทำอะไรกูยอมหมดทุกอย่างเลยอ่ะขออย่างเดียวว่ากูไม่อยากให้ปิกาจูของกูอ่ะต้องเสียความรู้สึกให้ชะนีอ่ะนะ please
1: อีตามึงยิ้มอะไรของมึงเนี่ยฮะหน้าสิวหน้าขวานขนาดเนี้ย
0: โอ
3: คุณตั้มคะภาพในห้องน้ำเนี่ยคุณตั้มถ่ายเองหมดเลยหรือเปล่าคะ
0: เอ้าคุณตาล
4: ใช่ครับถ่ายเองหมดเลยครับ
0: มาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเนี่ย
3: คือพอดีว่าตาลเนี่ยไปตามหาคุณชาตรีนะคะที่ร้านกาแฟแล้วเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนชื่อชาตรี
0: ใครวะ
3: ตรงนี้ด้วยเชื่อหรือยังคะว่าคนยืนขาผูกอะสตรอเบอรี
1: ่อิชิตะถ้ากูไม่เกรงใจมันสิบล้านนะกูตบอีเตียนี่ไปแล้วไปล้อเล่นไงเป็นคนชอบล้อเล่นมา
4: ถึงนี้เว้ยกูไปเจอคุณตาที่ล็อบบี้กูเลยพาเขาขึ้นมารอมึงที่นี่ไง
0: เฮ้ยอ้าวเหรอเออคุณตาลครับเดี๋ยวคุณตาลนั่งรอแป๊บนึงนะครับนั่งทำตัวตามสบายเต็มที่เลยครับคุณตาม
4: ฮะ
0: ขอคุยเลยเดี๋ยวว่าเพื่อนไอ้เว้ย
4: เออ
0: ทัมมอน
4: เดี๋ยวเชิญคุณตาลนั่งรอก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะ
4: เชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอแป๊บนึงนะครับว่า
0: ไอ้ตั้มไอ้ชั่วไอ้เลวมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้อยากเจอเขาอ่ะมึงจะพาเขาขึ้นมาข้างบนนี้ทำไมฮะ
4: ใจเย็นก่อนดิเพื่อนคือกูนะเห็นว่าเขาเป็นลูกค้ามึงแล้วเขามาถามหามึงถึงกูไม่บอกพี่โอ๋ก็ต้องบอกอยู่ดีปะวะ
0: แต่มึงก็ปฏิเสธกูได้ปะทำไมมึงถึงไม่ทำฮะมึงคิดจะทำอะไรของมึงอยู่เนี่ยไอ้ตั้ม
4: ไอ้ชาตรีเอาจริงนะเว้ยมึงไม่อยากลองหน่อยวะมีผู้หญิงมาให้ลองอย่างเงี้ยฮะไม่อยากลองหน่อยวะ
0: ลองกับป้ามือสิกูบอกมันแล้วไงปีกระจูงกูอ่ะไม่ได้มีไว้ชะนีเว้ยมีไว้ฉี่เฉยๆอ่ะ
4: แต่ถ้ามึงได้ลองเนี่ยมึงจะได้รู้ไงว่าปีกระจูงของมึงเนี่ยมีฟังก์ชันอื่นที่ทำได้มากกว่าฉี่อีกเว้ย
0: หรอเออโอ๊ยรู้หรอกนะแต่มันอีมันขยักขยแยงกูขยักขยแยงชะนีมึงเข้าใจใช่ไหมตั้มกูขอล่ะตั้มมึงทำยังไงก็ได้นะเว้ยให้นางกลับไปก่อนน่ะเพราะว่านางบุกมาถึงห้องขนาดเนี้ย นางตั้งใจจะจับกูทำผัวแน่แน่ผัว
3: คุณชาตรีคะอย่าหาว่าตาอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแต่การที่คุณชาตรีเนี่ยออกมาคุยกันข้างนอกทิ้งตาไว้ในห้องคนเดียวสำหรับตาแต่ว่ามันเสียมารยาทนะคะ
4: เออมึงเสียมารยาทมากเลยนะมึงเนี่ยโ
2: อ้ใช
4: ่ใช่
2: ขอโทษครับเดี๋ยวตามเขาไปนะครับ
1: ว่ามึงยังอยากให้ชีต้ามันกลับมาเป็นผู้ชายใช่ไหม
4: เอ้าก็มันก็ดีกับทุกฝ่ายนะเว้ยมึงคิดดูนะถ้าเกิดไอชาตรีมันได้เปลี่ยนผู้ชายได้นะเว้ยพ่อมันก็จะยอมให้มันกลับเข้าบ้านแล้วมันก็จะกลับไปเสือซุ่มอีกครั้งนึงไง
1: ไอ้ดักดานเธอเจ้าช่วยเขามาจากทุ่งลาเวนเดอร์ของมึงก่อนได้ไหมคะฮะกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วไอต้าว่าไอชีต้าเนี่ยมันเป็นตุ๊ดไม่ได้เป็นหวัดที่กินพาราแล้วก็หายได้ง่ายๆนะคะ
4: กูรู้เว้ยแต่ว่ามันจะมีโอกาสอะไรที่ดีไปกว่านี้วะมึงเพราะยังไงงานนี้นะไอชาตรีมันก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันมีเงิน10 ล้านค้ำคอมันอยู่แล้วถ้าเกิดมันได้ลองไปสักครั้งนึงนะแล้วมันกลับเป็นผู้ชายได้นะมึงมันดีกับทุกฝ่ายเลยนะเว้ย
1: เฮ้ยมึงอยากลองมึงก็ลองไปเถอะกูจะไม่ขวางมึงละกันแต่กูบอกมึงไว้เลยนะคะว่าคนอย่างอิชิต้าเนี่ยไม่มีทางเสียความบริสุทธิ์ให้ชนีแน่นอนมันเสียชาติพันธุ์มันมึงยิ้มช่วยอย่างเงี้ยมึงมีแผนอะไรอีกเนี่ย
4: เฮ้ยคุณตาลเข้ามาเบอร์นี้นะเว้ยไม่ต้องใช้แผนอะไรเลยเว้ยแค่เราเปิดทางให้เขานะเดี๋ยวคุณตาเขาจัดการเองแน่นอน
1: คุณชูมา
3: ถ้าตาลอยู่กับคุณชาตรี2-2ใจเต้นแรงจังเลยค่ะ
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์จันทร์อังคารนี
6: ้เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าสักคนหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล
7: ่ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
6: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
8: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคุณเองสักที
9: มึงจะไม่มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงอีก
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
11: จะให้โอกาสหมอเย็บว่ะ
12: ให้โอกาสเขาเป็นแฟนเหรอ
11: จะให้โอกาสเขาจีบ
13: นี่คือคุณแม็กกี้ she's my girlfriend
14: ค่ะ
11: พี่บอสนี่มันจะมีแฟนได้ยังไง
15: จะแฉความชั่วดีให้หมดเลย
16: เป็นกำลังใจให้นะ
17: พี่ชายเขาโอเคไหมครับเนี่ย
18: ตั้งแต่รู้เรื่องก็หายไปเลย
19: ขอโทษที่ทำให้ความฝันจะเป็นพ่อของมันจะล่มสลาย
20: เดี๋ยวก่อนพวกเราจะกลับมาเป็นปกติได้ใช่ปะ
21: มันขึ้นกับว่าอะไรคือปกติ
22: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าครอบครัวของเราอบอุ่นหนูมีลูกที่น่ารักสามีก็นิสัยดีเสียอย่างเดียวขี้เหงาไปหน่อย
23: ค
22: ุณเขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะให้เกียรติเมียตลอดเวลาทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะคุณอยากมีชีวิตแบบหนูแล้วใช่ไหมคะ
24: อาทิตย์นี
25: ้บุคลิกคือเป็นชายในฝันสำหรับผู้หญิงหลายๆคนมากดูสูงผิวพรรณดีเป็นเจ้าของธุรกิจสวนส้มที่เชียงใหม่นี่นี่ยักหน้ายักตาใส่สาวโสดแล้วด้วย
26: คนนี้สเปคลูกฉันเลย
27: เอาแล้วเว้ย
24: รู้หมายประสงค์2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้านมันต้องเป็นของฉัน
29: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
30: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7 ล้านบาทครับ
31: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3 เดือนครับ
32: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
0: เป็นอย่างสิเสพบัตรบ่ได้

0: 3ดอกนั่นบล็อกกระแต
1: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
3: และตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
5: พิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: มาถึงความรักอีกครั้งหนึ่ง
7: คนจะมองเราว่าเป็นคู่สตาร
6: ์อะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต
8: ่อโสดอยู่นานไหมคะกว่าจะมาเจอคุณภรรยา
7: ปี2ปีนะครับผมไปเจอเขาใน IG ก่อนมันเป็นรูปที่เขาอะเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำ ไม่ใช่ เดี๋ยวก่อน
9: เรานี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
7: พอเรามีลูกมีภรรยารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราแต่งงาน
10: จุ๊บเหมียววีนเหวี่ยงเชิดสิงโตหน่อยพี่เชียนคือผมเข้าใจพี่นะเว้ยแต่ว่าผมก็เป็นติ่งมันอ่ะพวกแฟนคลับคนอื่นรู้แล้วมันรู้พรีเวลเลทปะวะไอ้บ้าเหมือนเพื่อนกูเป็นแฟนเอาดีติ่งล้างสมองมึงกันอ่ะแต่พี่บินเตะมึงเหรอมึงเตะ

0: คุณตาลมาผมที่นี่เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ
1: ถ้าตาลจะบอกว่าตาลอยากเป็นแฟนคุณชาตรีมันจะตรงไปไหมคะ
2: ตรงกว่านี้ก็ปรับพื้นที่แล้วค่ะ
0: คุณตาลนี่เป็นคนตลกจังเลยนะฮะ
1: ตาลไม่ตลกค่ะตาลพูดจริง
2: อีพวกเตี้ยเมื่อไหร่พวกมึงจะเข้ามากันสักทีวันนี้ไปยืนทำอะไรข้างนอก
0: เฮ้ยไอ้ตั้มเจ๊เฮ้ยมานั่งก่อนเว้ยเพื่อน
3: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนคุยกันไปเลยพอดีกูกับพี่เจ้มีธุระต้องออกไปทำข้างนอกนิดนึงว่ะ
0: นี่มึงล้อเล่นกูปะเนี่ยเพื่อน
3: เฮ้ยเพื่อนอยู่ต่อหน้าแขกมึงกูจะล้อเล่นได้ยังไงพอดีกูต้องไปเคลียร์ให้พี่เต็มเขาเนี่ยพี่เต็มเขาทะเลาะกับเมียกูไอ้เจ้ลงไปเคลียร์ข้างล่างเว้ย
0: เอาหรอเฮ้ยเฮ้ยดีเลยเว้ยงั้นเดี๋ยวกูลงไปช่วยเคลียร์เว้ยเพราะว่ากูกับเมียพี่เต็มเนี่ยสนิทกันมากปึกปึก
3: โอ้โหมึงนั่งก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยนั่งนั่งก่อนนี่มึงจะปล่อยคุณตาไว้คนเดียวได้ไงมันเสียมารยาทนะเว้ย
4: มึงกระซิบว่าอะไรนะไอชาตรีกูไม่ได้ยิน
3: อ
4: ่ะ
3: เอออะไรของมึงวะ
0: อีเจ๊มึงไม่คิดจะห้ามไอ้ตั้มมาหน่อยวะเฮ้ย
5: ห้ามอะไรบ้ามีอะไรต้องห้ามไม่มีอะไรต้องห้ามเลย
4: เฮ้ยทำไมคุยกับพี่เต้นเองก็ห้ามหน่อยวะ
5: ใช่
4: เออห้ามอะไร
1: คุณชาตรีไม่อยากอยู่กับตาล2ต่อ2เหรอคะ
0: เออ
1: ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะตาลไม่ว่าอะไรแต่ว่าเรื่องสัญญาวันพรุ่งนี้ก็ยกเลิกไปเลยละกัน
0: หรือเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็แค่กลัวไอ้สองคนนี้มันไปเคลียร์ให้พี่เต็มไม่ได้อ่ะผมก็แค่เป็นห่วงพี่เต็มเขา
3: เฮ้ยชาตรีไม่ต้องห่วงเว้ยกูสองคนอ่ะเอาอยู่มึงอ่ะเอาให้อยู่แล้วกันไปนะเพื่อนเจอกันคุณตาลเจอกันนะครับมาเจอกันครับ
6: เอาให้อยู
3: ่เอาให้อยู่เพื่อนไปเจ๊ไหมนี่ไปดีกว่า
0: ครับอยู่กันสองคนแบบเนี้ยมันจะปั๊มกูไหมวะ
1: พอตาลอยู่กับคุณชาตรี2ต่อ2อ่ะตาลรู้สึกใจเต้นแรงจังเลยค่ะ
0: อีจะดีใจกูเต้นแรงกว่ามึงอีกกูขอละอย่าทำอะไรกูเลยนะให้ชีวิตกูเถอะกูขอเกร็งนะแข็งไปหมดเลยตัวแข็งครับผมนั่งอยู่ใกล้คุณแล้วมันเกร็งเถอะ
4: สนุกสนุกมึงสงสารเพื่อนบ้างไหมเนี่ยฮะมึงเห็นหน้าชีต้าเมื่อกี้ปะหน้ามันเหมือนแกล้งกำลังจะถูกเสือขย้ำยังไงก็ไม่รู้ว่ามึง
3: เออพี่กูเข้าใจเว้ยครั้งแรกมันก็ต้องตื่นเต้นแบบนี้นะเว้ยแต่กูบอกไว้เลยนะเว้ยว่าคุณตานี่แหละที่จะเป็นคนที่จะมาปลุกความเป็นเสือซุ่มในตัวชาตีกลับมาเว้ย
4: โอ้ยต้ามึงลืมอะไรไปปะคะฮะว่าอีชีต้าเนี่ยมันไม่เคยเป็นเสือซุ่มค่ะมันเป็นเสือแอปเอาไว้หลอกมึงค่ะ
3: ก็นั่นไงมันแอปเป็นผู้ชายหลอกกูได้ตั้งนานแสดงว่ามันต้องมีความเป็นชายซ่อนอยู่ในตัวมันบ้างเว้ยแต่กูบอกเลยนะว่ามันต้องใช้ตัวช่วยของคุณตานี่แหละที่จะดึงความเป็นชายของมันออกมา
4: เลอะเทอะ
3: มึงต้องกลับเป็นชายได้เว้ยเชื่อกู
1: คุณชาตรีรู้ไหมคะว่าตาลชอบกลิ่นตัวของชาตรีมากไม่ทราบว่าใช้น้ำหอมอะไรเหรอคะ
3: ฮ
2: ้ากูไม่ติดว่ากูต้องเซ็นสัญญาเงิน10ล้านกับมึงนี่นะกูจะบอกมึงว่ากูเอาขี้ทาตัวพอใจไหมคะอีหลอกนุก
1: คิดอีกแล้วคิดอะไรเยอะแยะคะเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าคุณชาตรีเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงจีบมาก่อน
2: ครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็จีบผู้หญิงก่อนอยู่ดี
1: ไม่ได้นะคะถ้าเป็นแฟนกับตาแล้วห้ามจีบผู้หญิงคนอื่นค่ะ
2: นี่กูเนี่ยไปเป็นแฟนกับมึงตอนไหนคะอีบ้า
1: ไม่เป็นไรนะคะรีแลกซ์ค่ะรีแลกซ์รีแลกซ์
2: ผมรีแลกซ์แล้วครับค่อนข้างผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้รีบเข้ามาเลยครับ
6: แล้วในตั้มล่ะคะพี่ชีต้า
2: ชีต้าอะไรคุณลุงเลยผมชาตรีไงนี่ชอบเรียกชื่อผมผิดตลอดเลยนะ
6: ขอโทษค่ะพี่ชาตรีชอบจำผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อตาลนะคะเป็นแฟนของคุณชาตรีค่ะ
2: อ๋อมาเอางานจ่ายเต้ามันจะบ้าพี่รู้เดี๋ยวพี่ไปหยิบให้ขอตัวแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ดูสิริน้อยจะมาก็ดีแล้วอ่ะจะช่วยพี่ด้วยนะเว้ยอีนัสนีนี่มันจะปล้ำพี่อ่ะ
6: จริงค่ะแล้วเขาไม่รู้หรอคะว่าพี่ชิต้าเป็นแกงอ่ะ
2: นี่อีโง่ถ้ามันรู้อ่ะมันจะปล้ำพี่ไหมเล่า
6: พี่ชิต้าก็เดินไปบอกเขาเลยค่ะว่าพี่ชิต้าเป็นแกง
2: ไม่ได้มันมีสัญญาเงิน10ล้านค้ำคอพี่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะเธอต้องช่วยพี่นะอยู่กับพี่ก่อนนะขอร้องพี่ขอ
6: เราจะให้เอิญช่วยยังไงล่ะคะ
7: โอ้โหนี่โอ้โหมันเต็มขออะไรอยู่เนี่ยเป็ดช่วยไหมเนี่ย
8: อุ้ยขอบใจมากนะจ๊ะพี่เป็ดที่มีน้ำใจอะจ๊ะ
7: เองชื่อเต็มเลย

0: แม่ก็ฉันตอบเป็นมารยาทไม่ได้ไงเล่า
1: เออหากระบวนบานเองตอบเพื่อเป็นมารยาทไม่ใช่ตอบเพื่อจุดประสงค์อื่น
2: จุดประสงค์อะไรอ่ะเพื่อนเต็ม
0: โอ๊ยพี่เป็ดอย่าไปสนใจเลยจ้าคนแก่ก็พูดจาเหลือเธอไปเรื่อยอ่ะจ้า
1: เหลือเธอไปเรื่อยไ
0: ปนี่นี่ขนของดีกว่าจ้า
3: จ้าจ้า
0: ไปเลยนั่งไหนละจ้า
4: น้าเชิญครับเชิญครับนะ
2: เฮ้ยเป็ด
4: มึงไปส่งขอให้คุณกมลเรียบร้อยยังเนี่ย
2: เฮียก็พูดไม่คิดนะนี่ถ้าเป็ดส่งไม่เรียบร้อยเนี่ยเป็ดจะไม่อยู่ตรงนี้เหรอ
4: ไอ้นี่เดี๋ยวกูตบเลย
2: อะไรกูตบเลยกล่องน้ำตีน
4: เฮ้ยเจ๊
0: ไป
4: มึงว่าคุณตาเนี่ยเขาไปเด็ดศึกไอชาตรีไปยังวะ
5: No way ชนิชิต้ามันจะเป็นคนโง่นะเว้ยแต่มันก็ยังจะมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดจากชนิคันธมาศแน่นอนดูนั่นจ้ะ
4: หล่อว่ะ
6: เอางี้นะชนิน้อยเดี๋ยวเธอนี่นะแกล้งชักเป็นหลุมบ้าหมูขึ้นมาใช่ป่ะแล้วพี่เนี่ยจะเล่นละครพาเธอไปโรงพยาบาลเลย
0: ก็ได้ค่ะแต่คราวนี้พี่ชิต้าต้องรีบอุ้มเอิงออกไปเร็วๆนะคะคราวที่แล้วที่เอิงแกล้งชักเป็นลมบ้าหมูเอิงเหนื่อยแย
6: ่หนูยังหน้าเอางี้เดี๋ยวพอเธอแกล้งชักเป็นลมหมูขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมพี่จะพาเธอไปโรงพยาบาลปั๊บเลยโอเคป่ะไปตามแผน
0: เร็วๆนะ
4: เฮ้ยคุณน้อยครับคุณน้อยคุณน้อยคุณน้อย
0: เป็นอะไรอะคะ
6: อาการชักเลือดมะหมูกำเริบอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
0: ไม่ต้องค่ะน้องตาลเคยเป็นแบบเนี้ยตบก็หายค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอิงขอกลับไปที่ห้องก่อนนะคะสู้ๆนะคะ
4: คุณนางเอ๋ยครับคุณนางเอ๋ยคุณนางเ
6: ออแล้วนี่คุณตารู้ได้ยังไงครับว่าคนที่เขาชักเป็นลมหมูขึ้นมาเนี่ยต้องตกถึงจะหายอ
0: ่
6: ะ
0: ไม่รู้อะค่ะแล้วเนี่ยน้องตาลเป็นตาลตกใจนึกว่าผีเข้าก็เลยตกค่ะหายชักเลยค่ะ
6: ตกแล้วหายเลย
0: ใช่ค่ะหายเลยคุณชาตรีคะ
7: ครับ
0: ถ้าคุณชาตรีจะไม่ว่าอะไรคืนนี้ตาลขอค้างที่นี่นะคะทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
8: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
9: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
10: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
9: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
11: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงนึงแล้ว
12: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
9: ใช่ค่ะ
0: ไฟระวัง
13: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
14: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31 Give me more

0: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
1: วันนี้ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งเดือน5ของไทยเราสามารถเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะป้าปี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอร่อยที่อยู่คู่ครัวของเขามาตั้งแต่เด็ก
3: ๆผมรักอาชีพประมงผมรักทะเลถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราจะต้องจบมันจบไม่สวยด้วย
4: ถ้าสมมติว่าผมไม่ทำต่อสิ่งที่คุณแม่ทำมามันก็ต้องหายไปแน่นอนถ้าผมยอมทุกคนก็จบอยู่แค่ตรงนี
0: ้อาทิตย์นี้4โมงเย็น
5: เดี๋ยวก่อนในซองออลสตาร์ทริปนี้ประเดิมสมรภูมิเชื้อเฉือนรอบ4ทีมสุดท้ายของทีมวินกับกติกาที่บีบหัวใจขั้นสุด
6: เพื่อหาคนได้ที่ผ่านเข้าไปเรียกว่ามติเอกฉันท์จากคณะกรรมการส่วนอีกคนหนึ่งเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวของหัวหน้าทีมครับ
5: ใครจะก้าวขึ้นเป็น2คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและใครจะต้องสิ้นสุดเส้นทางลงในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วหรอครับ
9: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานเราแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
10: เรา work from home กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
11: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
12: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
13: โจรเลย
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดผัสสะ
15: แต่ลูกชายของฉันถูกสร้างปัญหาไปแล้วแล้วจะให้ฉันคิดยังไง
16: พี่ใส่เนื้อถ้าสติกูต้องกินไปอย่ามายกคุณจะกิน
17: น็อตทุกวันอังคารเวลา 22:30 น
18: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรงความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งนะลาแอโรบิก
19: มีสมาชิกใหม่มาด้วยค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคน
0: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะครับลูก
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ขอเสียงต้อนรับนายนพนัสวงวิบูลย์นักแสดงดีกรี Rising Star แห่งปี
4: เรามีทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าการซัพพอร์ตของทุกคนเลยนะครับ
6: ไอ้ว่านเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็แกะของเปิดเลยดิ
2: แกะของอะไรถ้ากูมาแกะของตัวเองอ่ะก็ไม่ผิดปะวะ
4: ผิดเพราะแฟนคลับเข้ามาตรงนี้ไม่ได้มีซาแซงหลุดเข้ามาข้างใน
2: แล้วมึงไปเป็นซาแซงทำไมอ่ะ
16: เกินไปแล้วนะมึงอ่ะ
6: กูไม่ได้เป็นซา

0: พอดีว่าตาลเห็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเซ็นสัญญากันแต่เช้าเราจะได้ไปพร้อมกันแล้วคุณชาติก็ไม่มีรถไม่ใช่หรอคะ
1: ตาลครับอย่าลำบากไปเลยครับเพราะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เช้าคุณตาก็ต้องตื่นเช้าอีกอะต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านอีกผมเป็นห่วงครับ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะตาลเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วคุณมารถ
2: ฉันนี่เขื่อนแตกนี่มึงเตรียมปล้ำกูมาจากบ้านเลยเหรอเนี่ยเอายังไงดีพ่อกู
0: เงียบตาลถือว่าตกลงนะคะ
2: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ห้องของผมนะครับมันเป็นห้องของไอ้ตั้มมันน่ะผมเป็นแค่ผู้อาศัยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ขออนุญาตมันก่อนน่ะคุณตาลรอผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมา
3: ผู้ชายอร่อยน่ากินชะมัดเลยอะ
4: โอ๊ยวันชอบค่ะลูกสาวที่มึงอย่าบอกนะ
2: เสียตัวกับป้าเมื่อสิ

0: มึงเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่ากูไม่อยากอยู่กับมันสองต่อสองอ่ะแต่มึงก็แกล้งทิ้งกูมาโอ้โหมึงรู้ไหมว่าคืนนี้มันขอกูนอนค้างที่นี่ด้วยอ่ะ
1: เฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้แรงแกล้งกลัวเลยเหรอครับเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิพี่แดงพี่เจมึงเชื่อไหมกูว่ามึงเป็นผู้หญิงแรงๆนะเว้ยแต่พอกูเจออีชานีเขื่อนแตกนี่นะมึงกูกลายเป็นผู้หญิงซอฟๆคนหนึ่งเลยอ่ะอีตั้มคืนนี้มึงต้องห้ามอนุญาตให้มันนอนที่นี่นะ
1: เฮ้ยได้ดิวะเพื่อนกูเนี่ยเข้าใจมึงที่สุดแล้วเว้ยเพื่อน
0: เฮ้ยขอบคุณมากกูฝากความหวังไว้ที่มึง
1: เออกูจะไม่ทำให้มึงผิดหวังเลยเว้ยคุณตาจะนอนค้างที่นี่คืนนี้แหละครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยินดีเลยครับ
0: ฮะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: อะไรมึงได้ยินถูกแล้วเว้ยคืองี้ครับคุณตาลไอชาตีเนี่ยมันบ่นกับผมบ่อยมากเลยครับว่าห้องมันเนี่ยนะเตียงกว้างกว้างมันอยากจะหาคนมานอนข้างๆเต็มทีแล้วครับแต่มันก็ยังหาไม่ได้วันนี้ผมดีใจกับมันมากเลยครับที่มันเจอคนนั้นแล้วครับ
2: จริงเหรอคะคุณชาตรี
0: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตาลขอไปเอาเสื้อผ้าที่รถก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะ
1: ดีเลยครับดีใจตีปีกโหดี
2: ดี
0: ไอ้โถ่ไอ้โถ่โอ้ย
1: เฮ้ย
0: มึงเล่นเบี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะ
1: เดี๋ยว
0: กูไม่ตลกด้วยนะเว้ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชาตรีเพื่อนมึงใจเย็นๆก่อนมึงลองคิดดูนะเว้ยคือคุณตาเขามาแรงขนาดนี้แล้วอะถ้ามึงไม่ได้นอนกับเขาคืนนี้นะเขาไม่มีทางยอมสัญญากับมึงแน่นอน
0: ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิวะกูไม่มีทางยอมเสียตัวให้มันหรอก
1: เฮ้ยแต่บริษัทมึงจะสูญเงิน10ล้านเลยนะเว้ย
0: กูไม่แคร์เว้ยกูยอมลาออกกูจะออก
1: แล้วที่มึงเคยบอกพ่อมึงไว้อะว่ามึงจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าต่อให้มึงเป็นแกงนะมึงจะทำให้เขาภูมิใจตัวมึงให้ได้ก็มึงลาออกด้วยเหตุผลแค่นี้เขาคงภูมิใจตัวมึงหรอกมั้ง
0: อีเจ๊กูทำไงดีอ่ะมึงช่วยกูคิดได้ดิกูไม่อยากเสียความบริสุทธิ์ให้ชะนีแต่กูก็ไม่อยากทำให้พ่อกูเสียใจ
3: ลูกสาวเอางี้ไหมคะลูกสาวก็คิดว่าลูกสาวได้ค่าตัว10ล้านไงถือว่าลูกสาวเนี่ยเป็นแกงกะหรี่ปั๊บที่ราคาแพงที่สุดในร้องเลยนะคะ
0: นี่อีเตี้ยกูควรจะภูมิใจใช่ไหมเรื่องแบบนี้ฮะ
3: แต่ว่าเรื่องเนี้ยกูไว้ตั้มมันก็พูดถูกนะเว้ยถ้านางมาเบอร์แรงขนาดเนี้ยแล้วนางไม่ได้สิ่งที่นางต้องการหรอกเว้ยแต่ว่าพวกเนี้ยนางไม่มีวันยอมเซ็นสัญญากับมึงหรอกว่ะ
0: แต่มันก็ต้องมีทางออกอื่นสิวะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วมึงมีไหม
0: แล้วมึงเห็นว่ากูมีไหมล่ะกูก็ไม่มีไง
1: เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเว้ยกูว่านะมึงยอมเขาไปเถอะจริง
4: ๆมันทำได้มากกว่าฉี่จริงๆเว้ย
0: มันก็มีทางออกอื่นสิวะรู้งี้นะกวนหนังยางรัดตัวเองก็แหละจริงๆเล่าร
3: ัด
0: นี่แหละคุณตาลไม่ใส่ชุดนอนนะครับ
2: ปกติเวลาอยู่บ้านเนี่ยตาลไม่ใส่อะไรเลยนะคะคุณชาตรีคะอยากอาบน้ำก่อนหรือว่านอนเล่นกับตาลก่อนดีคะ
0: ผมว่าผมนอนเล่นก่อนดีกว่าครับไม่ดีกว่าครับผมว่าผมนั่งเล่นก่อนดีกว่า
2: อยู่กับตาลเนี่ยแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มีน่ารักเลยนะคะ
0: โทษครับ
2: เอาอย่างนี้ตาลมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นค่ะ
0: เกมอะไรครับ
2: เกมมันชื่อว่าเป่ายิงฉุบกระตุกผ้านะคะ
0: อยากกระตุกจริงเลยครับเลือดกำเดาจะไหลเพื
2: ่อถึงค่ะเกมมันง่ายมากๆเลยนะคะใครชนะเนี่ยจะได้เป็นคนกระตุกผ้าก่อนผ้าของใครหลุดหมดตัวก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ แล้วผู้ชนะก็จะสั่งให้ผู้แพ้ทำอะไรก็ได้อะค่ะ
0: อีเตี้ยก็มึงมีอยู่ชิ้นเดียวไหมยังไงมึงก็ต้องชนะปะกูโดนมันรีดปิดแน่ๆเลยอ่ะ
2: พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยังยิงยาวปักกระเป๋ายี่
0: ผมว่าผมไปอาบน้ำก่อนดีกว่าครับ
2: ฟิวลีลาเยอะเหลือเกินลีลาบนเตียงอ่ะจะต้องเด็ดแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณชาตรีค่ะคิดแล้วเร็วด้วยค่ะอยากจะไปสบผ้า
0: คิดสิว่าคิดสิชีต้าคิดกูจะไม่ยอมให้งูของกูเนี่ยไปเปื้อนชนีเด็ดขาดนะเว้ยโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะพวกเพื่อนเตี้ยมึงอย่าให้กูรู้นะว่ามีใครอยากได้มึงอ่ะกูจะขัดขวางแล้วกูจะไม่ช่วยทุกวิถีทางเลย10ล้านค่าคอม 2% 200,000 บาททำเพื่อพ่อก็ได้วะอดทนหน่อยนะลูกนะฝืนๆมาหน่อยนะลูกนะ

0: คือช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 4 4
2: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
3: สวัสดีต้อนรับน้องมูน้องมาเวลครับผม
4: สวัสดีคร
5: ับไพลอตนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
6: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
7: เก็บหอย
6: นิ้วจะซดอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เจอสักรูเลยเน
8: ี่
6: ย
8: ที่เขาด่ากัน
9: อีหอยรอดเนี่ยนี่คือตัวที่ไหน
10: อีหอยรอดพบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
11: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
12: อยู่ๆมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาดูตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่อหน้าเราก็เลยยื่นมือไปขอโทรศัพท์หนูนั่งนับแชทเปิดเข้าไปอ่านทีละคนอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขานัดเจอและยังคุยอยู่37คนตอนนั้นเหมือนพังหมดเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองโง่ที่สุดคือวันนั้นเลยในการเชื่อใจเขามาตลอด
11: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
13: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลึกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
14: ์ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
15: ปรึกษาต่อเจ๊แล้วไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้านะ
16: มาจะให้เข้า
15: เอ้าไหนว่าจะขึ้นมานอนไง
17: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
0: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามครับเขาช็อกตายนะครับ
18: เพื่อนนางรำใครมาครับ
17: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
20: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
19: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรินเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
20: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
21: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
22: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
20: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะคุยไหม
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
23: อรุณรุ่ง
24: ตอนจบ
25: ไอ้พวกระยะมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู
26: ่สู้หรือไม
27: ่จะมีวันนั้นไหมวันที่เรา
28: สัญญาอย่างนึงกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: อรุณรุ่งคืนนี้
1: ตอนจบเวลา20:30
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: อิชิตะกับอิชินีเขินแตกอ่ะมันเข้าไปในห้องตั้งนานแล้วว่าไปแอบฟังมันไหมมันตั้มกันยัง

0: คุณชาตรีอาบน้ำช้าจังเลยนะคะตาลจะหลับแล้วเนี่ย
1: ถ้าคุณตาลง่วงอ่ะคุณตาลนอนก่อนได้เลยนะครับ
0: พูดอย่างกับไม่รู้ใจกันแน่คุณชาตรีมามาคุณดีมานอนใกล้ๆกันสิคะ
1: โอ้โหนี่มึงตกเรียกกูซะอย่างกูเป็นเด็กบาโฮเลยนะคันธรรมาสมากใช่ไหมนางชนีได้เดี๋ยวกูจัดให้
0: คุณชาตรีอยากเล่นปูไต่ไหมคะเดี๋ยวตาเนี่ยจะแปลงร่างเป็นปู
2: ปูตั้งโตมากเลยครับ
0: ปูเนี่ยนะคะเขาก็จะไต่อุ๊ยน่าจะแวะปั๊มสักหน่อยนะคะ
1: ก่อนที่คุณตาจะแวะปั๊มอ่ะคุณตาช่วยทำให้ผมสบายใจก่อนได้ไหมครับ
0: ยินดีค่ะอยากให้ตาช่วยอะไรล่ะคะ
1: คือผมเครียดเรื่องสัญญาวันพรุ่งนี้มากเลยครับถ้าคุณตาอยากให้ผมรีแลกซ์อ่ะคุณตาช่วยเซ็นสัญญาให้ผมคืนนี้ได้ไหมครับ
0: ได้สิคะเราเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะทำให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ
1: ดีเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณตาลจะแวะปั๊มนานแค่ไหนก็ได้ผมยอมหมดเลยครับ
0: แล้วอันนี้พี่มาสัญญามันเลยค่ะ
1: น่ารักมากเลยครับงั้นผมว่าเดี๋ยวเราค่อยต่อหลังจากที่เราเซ็นสัญญาเสร็จแล้วดีกว่านะครับครับผม
0: อยากจะแวะปั๊มมากเลยค่ะ
1: มาสัญญามาแล้วครับสัญญามาแล้วครับนี่ครับที่รักยาหยีของพี่เปิดให้เลยครับอันนี้ครับเปิดนะครับ
0: โอ๊ยเซ็นตรงไหนนะ
1: เซ็นตรงนี้หรือจะเซ็นตรงหัวใจพี่ก็ได้
0: ไอ้
1: ย่
0: าไม่ใช่แซนรีบแวะปั๊มดีกว่าเรียบร้อยค่ะ
1: ทำมาครับ
0: รีบๆสัญญาไปเก็บนะคะแล้วเราจะได้ปั๊ม

0: คือคุณมาดีเลยครับว่าพี่หวังงูแล้วหวังงูแล้ว
1: เร็วๆนะคะ
0: ครับผมรีบอยู่ครับ
1: เดี๋ยวแฟปั๊มแล้วค่ะเสร็จยังคะคงต้องทำงานแล้วล่ะค่ะตายอุ๊ยปั๊มแล้วไปไปหัวคุณพาเซ่เป็นอะไรคะ
0: ต้องไข่อาหารจะเป็นพิษอีกแล้วครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตาลพาไปหาหมอค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับคุณตาลเดี๋ยวผมให้ตั้มพาผมไปหาหมอดีกว่าครับเอางี้ถ้าเกิดว่าคุณตาลง่วงนอนนะครับคุณตาลนอนไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตาจะยังไม่นอนอ่ะผมฝากคุณตาล็อกห้องผมด้วยนะครับผมไปนะ
1: คุณตาเต้
0: ไอ้ตั้มมึงพากูไปโรงพยาบาลหน่อยดิอาหารกูเป็นพีดอ่ะ
2: เฮ้ยใจเย็นเพื่อน
0: มึงยิ้วไปด้วยเลยนะ
3: สองครอบ
0: เฮ้ยโอ้โห
3: นี่อิชิตะมึงนี่ฉลาดมากเลยมึงคิดได้ไงฮะเอาอีโนมากรอกปากแล้วทำเป็นคนอาหารเป็นพิษอ่ะฮะมึงเอาเข่าข้างไหนคิดเหรอ
4: เข่าข้างขวาเนี่ยนี่กูมีเพื่อนอ่ะไม่เห็นเพื่อนจะช่วยกูสักคนเลยกูต้องหาวิธีทางออกด้วยตัวเองสิวะ
3: โอ้ฉลาดมากค่ะลูกสาวนี่คุณแม่คิดมาตลอดเลยนะคะว่าสักวันนึงเนี่ยลูกสาวจะฉลาดขึ้นมานะคะ
4: เรียกไปเลยค่ะคุณแม่ไปตบเดี๋ยว
5: แต่เดี๋ยวนะคะพี่ชิต้าพี่ชิต้ารอดจากเขาคืนนี้ไปได้แต่เดี๋ยวพี่ชิต้าก็ต้องเจอเขาอยู่ดีอะแล้วอย่างนี้พี่ชิต้าจะทำยังไงอะคะ
4: ก็ถ้าเจอเหรอก็โนสนโนแคร์สิจ้าเพราะว่ามันได้เซ็นสัญญาจ้าง10ล้านบาทให้กูเรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกูก็จบแล้วและหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเจอกันอีกเนี่ยนะกูก็เทสิจ้าเพราะว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วมันไม่สามารถทำอะไรกูได้จ้ะ
2: ไปชาตี
6: น่าจะลองสักครั้งหนึ่งนะเว้ยโอ้มึงคิดดูนะโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะเว้ยแล้วเกิดวันหนึ่งมึงอยากลองขึ้นมาเนี่ยมึงต้องไปเสียเงินจ้างผู้หญิงมาเลยนะเว้ย
4: ไอ้ตั้มมึงหุบปูดของมึงเลยนะแล้วมึงก็ดูปากของกูให้ชัดๆกูไม่เคยอยากลอง
6: ไอ้อินแต่มึงไม่คิดจะทำเพื่อพ่อมันสักครั้งเลยเหรอ
4: นี่ตั้มกูมีตั้งหลายวิธีที่ทำให้พ่อกูภูมิใจในตัวกูอะถ้ามึงอยากจะทำเนี่ยนะมึงก็ไปทำให้พ่อมึงก็แล้วกันพูดแล้วมันแขนพูดแล้วมันแขนพวกมึงนะพวกมึงนะไม่เคยคิดจะช่วยกูเลยคิดจะกราบพวกมึงดีไหมเนี่ยกูบอกไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่ากูเห็นพ่อมึงนะคะพลาดนะคะกูเนี่ยจะซ้ำเติมมึงและกูก็จะไปช่วยมึงห้ามมาโกรธกูเด้อบอกเลยเด
3: ้อกูนี่เตือนนี่ตั้มตลอดเลยว่าอย่าทำอย่าทำมึงไม่มีทางทำได้หรอกมันก็ไม่เชื่อกูจะให้มึงทำอย่างนั้นแหละ
4: และไม่ทราบว่ามีอีเตี้ยตัวไหนคะที่จะยกตำแหน่งแกงกะหรี่ปั๊บราคาแพงที่สุดในโลกให้กูฮะ
3: ไอ้เป็ดพูดอย่างนั้นทำไมฮะพูดทำไม
7: โอ้ถ้าใช้ออโยนให้เป็ดแล้วสบายใจเนี่ยก้าวนะครับเป็ดยำ
2: เอ้ยเอานะโอ้โหอย่าโกรธกูเลยเว้ยกูก็แค่อยากได้เพื่อนชาตรีคนเก่าสมัยมหาลัยกูกลับคืนมาแค่นั้นเอง
4: นี่ตามไอ้เพื่อนชาตรีคนเก่าอะไรของมึงเนี่ยมันได้ตายตั้งแต่วันที่กูจูบมึงไปแล้วหรือมึงอยากจะให้กูจูบเรียกสติมึงกลับมาอีกครั้งนึงเอาไหม
2: เฮ้ยมึงอย่านะเว้ยผมจูบกูต่อยอ่ะ
4: มึงต่อยกูก็ไม่จูบไงแค่นี้โอ้ยตามแล้วมึงบอกว่ามึงอยากจะได้เพื่อนชาตรีสมัยมหาลัยกลับมาถ้ามึงอยากได้อ่ะก็ตอนนั้นกูรักมึงกูก็เลยจูบมึงมึงก็ต้องให้กูจูบมึงสิ
2: โอ้ย
4: มึงอย่ามาวอใส่กูนะกูไม่โอเคนะกับการที่มึงมาวอใส่กูอ่ะไอ้ตั้มมึงไปดูให้กูเลยว่าอีนางชะนีเขื่อนแตกนั่นน่ะมันกลับไปแล้วยังกูง่วงกูอยากจะนอนแล้ว
2: อ้าวแล้วถ้าเกิดไปแล้วเขายังไม่กลับทำไงอ่ะ
0: กูก็นอนที่เนี่ยแหละ
2: เออก็ดีเหมือนกันนะเว้ยฉันกลัวไม่ต้องไปดูหรอกเขายังไม่กลับหรอกไปคุณไปนอนกัน
5: โอ้ยเดี๋ยว
0: นี่เดี๋ยวกูรับหน้าที่แทนอิชานีน้อยมันเองไปคุณไปนอนกัน
2: โอ้ย
0: กูอย่ามาโวยใส่กูนะ
8: หลวงพี่คะไปบวชมา4วันเนี่ยตอนคืนแอบต้มบะหมี่กินป่ะคะ
2: ไม่ได้ต้มบะหมี่ต้มแต่ข้าวพอใจไหมโยมเพื่อน
9: พี่ตาเฮ้ยไม่น่าเว้ยยังรู้เลยว่าหลวงพี่อยู่ที่นี่แล้วสาวๆคนอื่นของหลวงพี่จะไม่รู้หรอคะ
2: คุณอาแปน้องก็มาหาหลวงพี่ตั้ม
6: ตอนนี้น้องมะนาวเด็กอีกคนนึงของพี่อะอยู่ข้างบนถูกไฟน้อยขึ้นไปตีนยับแน
2: ่ยมหยุดเถอะหลวงพี่ขออะไรยมหยุดได้แล้ว

0: จกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี
0: ้
1: แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: โอ้
1: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายไม่ได้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและ

0: 11บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้อยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
2: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อย

0: ะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่ผลิเองปีนี้68ผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหล่นมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโตเห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้ตั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอาเข้าไป
0: เติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้า

0: ราใจกินแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูอาชีพการเลี้ยงปูนาแต่มีรายได้หลักล้านบาทและพาไปดูนะครับอันซีนจุดชมวิวของจังหวัดราชบุรีที่เขาบอกว่าทะลุ

0: ันนี้มาแบบงงๆนะมาถึงเสร็จปั๊บใช้งานเลยให้ไปลงเก็บปู
1: ใช่ค่ะใช้งานเลย
0: เขาจะต้องเอาปูขึ้นเพราะว่าอย่างมันจะร้อนถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบ่อเนี่ยเหรอฮะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะโหยดูจากขนาดบ่อแล้วน่าจะมีปูให้พี่หนุ่มจับเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยและนี่ก็คือบ่อปูของฟาริดาฟาร์มปูนาฟาร์มเลี้ยงปูนาที่มีรายได้ต่อเดือนถึงหลักล้านบาทโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะเนี่ย
0: คือกว่าเราจะเอาขึ้นมาได้ไม่น่าไหลผมมาเร็ว
3: ๆใช่เพราะว่าเช้ามาเราต้องกู้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแดดร้อนมั่งอะไรมั่ง
1: ก็ไม่ถูกกระแด
3: ดอย่าง
0: น
3: ี
0: ้อ๋อ
3: แต่นี่คุณหนุ่มมา10 โมง
0: อ๋อถ้าเรามาช้านี่มันลอยตาย
1: มันร้อนไงคะ
0: แล้วเราจะต้องเอาขึ้นยังไงครับเนี่ย
3: ก็ลงไปถอนหลักเลยค่ะ
0: ไอ้บ่อที่ลึกนี่อ๋อบ่อที่ลึกเราจะต้องอยู่แค่นี้อ่ะแล้วเราก็จะดึงเอาขึ้นมาเหรอครับถอนหลักเหรอฮะ
3: ไม่ต้องเอาเชือกออก
1: หลักเก็บไว้ค่ะ
3: หลักเก็บไว้ไว้ทำอะไรอื่นอีกเราจะมาอีก
0: อันนี้เป็นการเลี้ยงปูแบบธรรมชาติ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: เราเอาลูกปูขนาดเท่าไหร่มาลงไว้หรือเป็น
3: เปล่าย
0: ังไงฮะ
3: ลูกปูที่เราอนุบาลได้ประมาณ2 เดือนเราจะมาเทเลยเป็นพัน
1: ต้องแต่ต้องอนุบาลให้ได้สักประมาณเดือนถึง2 เดือนใช่ไหม
0: ไม่ใช่ตัวบานเป็นตัวเล็กๆแล้วเดือนถึง2 เดือนแล้วก็มาปล่อยในบ่อแบบนี้
1: เพราะถ้าเกิดพึ่งคลอดแล้วใส่เลยเป็นอาหารปลาหมด
3: นี่เห็นไหม
0: โอ้โหได้ดูโอ้เยอะมากอ่ะ
2: โอ้โหไอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยปูเยอะมากจริง
0: ๆและอันนี้เอาไปทำอาหารได้เลยไหมฮะ
3: ไม่ได้
0: อ้าวทำไมอ่ะ
3: เราจะต้องไปไอ้พวกน้ำสะอาดก่อนเพราะว่าการที่เราเลี้ยงปูในบ่อดินเนี่ย
0: ครับ
3: เราต้องพูดตามหลักตามจริงเลยคือ1มันจะมีปิงมีพยาธิมีปรสิต
0: มีกินนะขึ้นต่อสิ
3: มีกิน
0: นะขึ้นต่อปิงมีทั้งพยาธิมีปรสิตอยู่ในนี
3: ้ตัวใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นดิ
0: ปิงเล็กๆอ๋อมันอยู่ในปูโอเค
3: ทีนี้เราขึ้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่บ่อน้ําใส
0: ไปบ่อน้ําใสที่บ้าน
3: ใช่อีก1เดือนแล้วถึงจะจําหน่ายให้ลูกค้าได้หรือทําอาหารได
0: ้อ๋อพูดง่ายๆก็คือว่าเอาเค้าไปชุบตัวก่อนโอเค
3: อ
0: ุ๊ย
3: ยกไหวมั้ย
0: ไหวสบายครับโอ้นี่ดูเยอะมากอ่ะเดี๋ยวรีบเอาปูไปก่อนนะโอเค
3: แล้วใช่ป่ะ
0: อุ๊ยแต่อันนี้หนักมากอ่ะเราต้องยกไปอย่างนี้เลยเหรอฮะ
2: อ้าวฮึบครับพี่หนุ่มเพื่อให้พวกเราได้รู้เคล็ดลับรายได้หลักล้านจากการเลี้ยงปูนาพี่หนุ่มต้องสู้นะครับพี่สู้ตายอนุวัต
0: เก็บไปเลยครับ
2: ได้ปูจากบ่อมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเอาปูไปไว้ที่ฟาริดาฟาร์มปูนากันแล้วนะครับไปเลย
0: ตอนต่อไปทำยังไงต่อครับ
3: แล้วก็จะคัด
0: ครับ
3: การคัดปูคุณหนุ่มยกขึ้นมาอย่างนี้ดูขาให้ครบทั้ง8 ขา
0: ดูขาให้ครบ8 ขา1 2 3 4

0: 5 6 7 8 9ขา
1: 9ขาไม่ครบมันจะต้องมี10ขาใส่กระมังด้วย
0: อ๋อปูมี10ขา
1: ใช
0: ่ทั้งรวมก้ามด้วย10ขา
1: อันเนี้ยเราก็จะแยกใส่อันนู้น
0: ถ้าไม่ครบ
1: เราจะแยกใส่อันนู้น
0: เอาไปทำอะไรต่อ
1: เพื่อเดี๋ยวไปปรับสภาพน้ำเสร็จปุ๊บก็จะมีคนมาซื้อเป็นปูกิโล
0: อันนี้ไปแปรรูปต่อแล้วถ้าที่ครบเหรอฮะ
1: ถ้าครบอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราปรับสภาพน้ำเขาเสร็จปุ๊บใน1เดือนเราก็จำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์มันแยกแบบนี
1: ้แยกแบบนี
0: ้เราขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นี้เราขายคู่เท่าไหร่ครับ
1: คู่ละ100
0: คู่ละ100บาท
1: นี่ท้องเลยนะนี่ท้องมาจากบ่อเลยนะ
0: ครับ
1: เห็นไหมนี่ซึ่งอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามาขอเราซื้อเนี่ยเราจะขายอย่างเงี้ยตัวละ200
0: โอ้มีลูกแล้วตัวละ200ตอนนี้เราคัดแล้วทำยังไงต่อครับแม
1: ่ยกมาเทอะไรคุณนุ่ม
0: โอเคเอาไปทำอะไรชุบตัวเหรอครับ
1: ชุบตัว
0: 1เดือน
1: อันนี้บ่ออย่างเงี้ย2วันถ่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะให้คุณหนุ่มเป็นคนล้างบ่อให้นะวันนี้งานเยอะ
0: เอาดิยังใช้ไม่หมด
1: วันนี้ใช้เต็มที่
0: อันนี้ยังใช้ไม่พอเหรอฮะ
1: เดี๋ยวล้างบ่อเดี๋ยวล้างบ่อก่อน
0: จับปูแล้วก็ล้างบ
1: ่อมาแล้ววันนี้ใช้ให้คุ้ม
0: โอเคยินดียินดีเพื่อกว่าเราจะได้ปูหลักล้านเนี่ย
1: ใช่
0: เอาแล้วปูมาเลี้ยงอย่างนี้เราให้อาหารอะไรเขากิน
1: อันนี้นะให้ทั้งอาหารปลาดุก
0: ครับ
1: กล้วย
0: มะม่วง
1: นี่อะไร
0: ขนุน
1: เรากินเนื้อแล้วเศษไอ้ปู
0: อ๋อมันกินเศษพวกเศษอาหารเศษข้าวเศษอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่เนี่ยให้ได้เลยว่าเดี๋ยวเราล้างบ่อแล้วก็ในบ่อนี้จะมีปูประมาณ1,000กว่าตัวอาหารของปูเนี่ยไม่ได้หลักหมื่นหลักร้อย
0: หลักอ๋อต้นทุนมันน้อย
1: ของเขาได้หลักล้าน
0: โอ้โหอาหารหลักร้อยได้เงินหลักล้าน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าแม่
1: ไปจับปู
0: จับปูแพ็คเป็นพ่อแม่พังขายเป็นตัวเล็กเนาะถูกไหมไซส์2เซน
2: ต
0: ั
2: ว
0: 10
2: บาท
0: ตัว10บาทยังไม่ใช่แบบแพ็คแบบไซส์พ่อแม่พันเนาะวันนี้ใช้งานกันคุ้ม
1: นี่นะคะกล่องที่เราจะส่งเอาคุณหนุ่มเอาขึ้นมาเรียง
0: โอเค
1: บอกว่าลำเนี้ยมันไม่พอใส่เดี๋ยวให้เขาเจาะใหม่คุณหนุ่มลงไปจับปูเลย
3: จับปูเลย
0: จับเยอะวะลงไปแพ็คเพิ่มโอเคลงไปแพ็คเพิ่ม
4: จานพี่หนุ่มจริงๆต้องลงไปฝ่าดงปูนาคือว่าระวังเท้าดีๆนะพี่หนุ่มอย่าเพิ่งเป็นอาหารปูไปซะก่อนล่ะครับเป็นห่วง
1: ใช่
0: ถูกไหมสอง
1: กล่องเลย
0: สองเซน
1: มา
0: แล้วก็
1: สู้ๆหนุ่มสู้
0: ๆได้ครับแล้วแม็กถูกไหมเดี๋ยวนะอ้ําหนึ่งตัวสองตัวแบบนี
1: ้ใช้ได้เยี่ยม
0: โอเคได้ครับ
1: พกไหม
0: อุ้ย
1: ไม่ได้นะนี่เลือดออก
0: มันหนีบเห็นไหมมาดิ
1: น
0: ี
1: ่
0: หนึ่งสองสามโอเคครบโอ้ได้ตังค์แล้ววันนี
4: ้โอ้โหพี่นุ่มแบบสุดยอดและที่นี่เขาก็ยังมีร้านอาหารจากเมนูปูนาด้วย
0: ป
4: ู
0: อบวุ้นเส้นนะคะ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเค
5: ทุกคนจะคุ้นชินกับกุ้งใช่ไหมคะ
0: ใช่
5: เป็นปูที่เห็นเนี่ยคือมันปูนะ
0: อ
5: ๋
0: อใช้มันปู
5: ใช่ที่เราน้ำซอสเนี่ยคือเราปรุงแล้วนะคะแล้วก็มันปูเนี่ยก็ปรุงอีก
0: ครับ
5: เพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเข้มข้น
4: ยั่วน้ำลายที่สดปูนาอบวุ้นเส้นเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นเมนูแปลกที่ไม่เคยเห็นกันบ่อยๆนะครับเนี่ยโอ้โหมียำด้วยเฮ้ยแต่ไงมาโผล่ในครัวได้เอ้ยหนีงานมาใช่ไหมพี่หนุ่มบอกมาซะดี
0: ๆไม่อยากจะบอกเลยใช้งานเยอะมากใช้จนแบบแทบไม่มีเวลาที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเลยนะแต่ว่าตอนนี้จังหวะที่แม่ไปส่งปูขออนุญาตกินก่อนมันเนี่ยดูแต่ละอย่างเนี่ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกอร่อยปูอบวุ้นเส
4: ้
0: น
4: ยั่วกันเข้าไปพี่หนุ่มเฮ้ยกลืนน้ำลายแรงไปหน่อยขออภัยครับคุณผู้ชมรสชาติปูนาอร่อยหอมไปเลยไหมครับพี
0: ่มีความเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นปูนาตอนแรกก็เอ๊ะปูนาจะมีเนื้อหรือเปล่าวะปูนามีเนื้อและปูนาอร่อยด้วยมันกรอบมันกรุบกรุบ
6: สุดยอดอ่องปูนาครับ
4: อ๋อไหลไหลไหลไหลไหลอ่องปูนา

0: พี่หนุ่ม
1: อร่อยต่างจากปูทะเลปูทะเลไม่มีอย่างนี้ปูนามีมันหอมอร่อยครับอีกสักชิ้น
0: หลายชิ้นไปแล้วนะ
1: ไอ้ทีเอาเลยไหม
2: อร่อยครับกรอบกรอบ
1: ก็เห็นปะลองมาชิมลองมาชิมลองมาชิมกินข้าวก็ได้กินอะไรก็ได
3: ้เอาน้ำเป็นกะทิที่ทำเสร็จ
4: พออ้าวคุณนุ่มไปส่งปูกลับมาทำไมไม่ล้างบ
1: ่อ
4: มันนั่งกินข้าว
1: มันก็มีเหนื่อยบ้างอะแม่แม
4: ่บ่อยังไม่ได้ล้างเลยนี
1: ่มันก็มีเหนื่อยอ้าวไหนบอกว่าจะให้ผมแบบใช้แบบจะให้สูตรน้ำพริก
4: อ๋อเดี๋ยวสิล้างบ่อก่อนได้ครบองค์ประกอบไงว่าในการทำปูมันต้องเทคนิคแล้วค่อยมาเอาสูตรน้ำพริกสูตรเด็ด
1: อ๋อเหรอฮะ
4: ล้างบ่อก่อนเลยอิ่มยัง
1: ต้องทำงานก่อนเนาะ
4: อิ่มหรือยัง
1: อิ่มแล้ว
4: อิ่มแล้วลูก
5: มาถึงความรักอีกครั้งหนึ่ง
6: คนจะมองเราว่าเป็นคู่สตาร
5: ์อะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อ
7: โสดอยู่นานไหมคะกว่าจะมาเจอคุณภรรยา
6: ปี2ปีนะครับผมไปเจอเขาใน IG ก่อนมันเป็นรูปที่เขาอะเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำ ไม่ใช่ เดี๋ยวก่อน
8: เรานี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
6: พอเรามีลูกมีภรรยารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราแต่งงาน
9: อรุณรุ่ง
10: ตอนจบ
11: ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู
12: ่สู้หรือไม
13: ่ฉันมีวันนั้นไหมวันที่เรา
14: สัญญาอย่างนึงกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: อรุณรุ่งคืนนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วหรอครับ
3: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
4: เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
5: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
6: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
5: โจรเลย
1: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
8: สวัสดีต้อนรับน้องมูน้องมาเบลครับผม
9: สวัสดีครับ
10: ไพลอตนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
11: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
12: ขันเก็บหอย
11: นิ้วจะซดอยู่แล้วเนี่ย
13: ยังไม่เจอสักรูเลย
14: ที่เขาด่ากัน
15: มีหอยรอดเนี่ยนี่คือตัวที่ไหน
16: มีหอยรอดพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
17: ปู1ตัวเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างแบบนี้คู่ละร้อยพ่อแม่พันนี่ตัวผู้โอ้โอ้ย
18: โอ้ย
17: โอ้ยกินข้าวอิ่มแล้วเกียมล้างบ่อกระป๋อง
19: มีอุปกรณ์ด้วยอ่ะ
17: กระป๋องนี่ไว้เก็บปูตายอย่างเงี้ยมันตายอย่างเงี้ยเราเก็บ
19: เก็บปูตายไปทำอะไรครับเนี่ย
17: เอาไว้ไปทำน้ำพริกไม่ได้ทิ้ง
19: อ๋อไม่ได้ทิ้งเอาไปทำน้ำพริกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราขายเป็นพ่อแม่พันเนี่ยครับอ่ะตัวเล็กๆแบบนี้
17: อันนี้คู่ละ60ค่ะ
19: ไซส์แบบนี
17: ้
19: คู่ละ60
17: คู่ละ60บาทคู่ตัวนึงเมียตัวนึง
19: ตัวใหญ่ๆนะครับอ่ะอย่างนี้เป็น60เหมือนกันไหมครับ
17: เอ้ย100นึงแล้วจ้ะเนี่ย100นึง
19: อันนี้100นึง
17: อ
19: ันนี้ใหญ่หน่อยก็100นึงโอเค
17: เดี๋ยวเปิดกระเบื้องก่อนนะ
19: อ๋อต้องเปิดกระเบื้องก่อน
17: ใช
19: ่โอ้เพียบ
5: โอ้ยเจ้าปูอยู่กันเยอะจริงๆเลย
19: อย่าใจเย็นนะคะ
17: ถอนๆนั่นแหละ
19: ทุกคนใจเย็นแม่มันมีโอกาสจะหนีบเราไหม
17: โอ้โหประจำสิ
19: อ้าวงั้นโ
5: อ้ยแม่พูดแบบนี้พี่หนุ่มผมอ่ะจะรอดจากปูหนีบไหมครับเนี่ย
17: แต่โดยมากลูกค้าจะชอบใหญ่ทุกคนแหละแต่เราก็จะบอกว่าไม่ให
19: ้แบบนี้คู่ละร้อยพ่อแม่พันนี่ตัวผู้

0: รงเนี้ยมันเป็นรูระบายน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่เอามือขวานออกอย่างเงี้ยน้ำก
1: ็แล้วมันไม่ดีบเราหรอแม
0: ่ก็แม่ชินแล้วคุณหนุ่มกล้ามา
1: ทำไงอะครับ
0: ก็ที่โกยอย่างเงี้ย
1: โกยให้มันดีบเราหรอ
0: ลองดูกล้าไหม
1: ได้สบาย
0: นี่แหละยืนให้มันได้จังหวะอย่างนี้อ่ะลองดู
1: โอเคได้คร
0: ับ จะหัดเลี้ยงปูแล้วต้องทำให้เป็น
2: พี่หนุ่มพี่หนุ่มระวังนิ้วนะครับ
1: อันนี้เหรออ
0: ่ะล้วงเลยนั่นแหละน้ำมันจะได้ไหลเร็วเห็นไหมเดี๋ยวความชำนาญก็เกิดเดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำมันลดลงมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ลักษณะเนี้ย
1: โอ้นี่เยอะมากเลยเนี่ยพอเอาน้ำออกแล้วเนี่ย
0: บอกเลยว่ามันจะอยู่ใต้กระเบื้องไงทีนี้เปิดน้ำได้แล้วค่ะมาคุณนุ่มมาเกี่ยมฉีดน้ำเลย
1: ได้ครับ
0: กินข้าวอิ่มแล้วทำงานที่คุ้ม
1: ไม่ใช่เพื่อน
2: แม่สงสัยพี่หนุ่มเราจะเนื้อหอมปูก็เลยชอบเข้าหาแต่จะว่าไปก็ดูช่ำชองเชี่ยวชาญสวมบทเป็นคนลิปูนาก็เข้าท่าอยู่นะครับ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวได้ไปทำน้ำพริก
1: โอ้กว่าจะได้ทำน้ำพริก
0: ใช้คุ้ม
1: หมดวันพอดี
0: หายเยอะแยะไปหมดเลย
1: เ
0: ออระวังนะมันจะหนีบ
1: นิ้วก็หายไปสะอาดสะอาดแล้ว
0: เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: แต่ตอนนี้เราอยากรู้แล้วฮะปูหนึ่งตัวเนี้ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ
0: นี่คือปูที่พิการนะคะ
1: ค
0: เราไม่ได้เอาปูเป็นมาทำอาหาร
1: ครับ
0: ปูพิการคือปูที่ขาไม่ครบเนี่ยกล้ามเนี่ยหนึ่งอย่างแล้วนะอันนี้หนึ่งในร้านเราใช้เป็นปูอบเส้นส่วนตัวนี่ตัวนะคะต
1: ั
0: วฉีกอย่างนี้เลยค่ะโหอันนี้คือมันนะเราจะค่อยแค่ตะแคงอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาหักแบบนี้ปุ๊บลากลงมาเราก็จะเอาฝาเนี้ยไปล้าง
1: อ๋อไปล้างทำความสะอ
0: าดก็จะออกมาเป็นรูปนี
1: ้อ๋อแบบนี้
0: นี่อันนี้เป็นกระดองเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: หนึ่งตัวของปูนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
3: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งนะลานแอโรบิก
4: มีสมาชิกใหม่มาด้วยค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคน
5: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะคะลูก
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ขอจุ๊บเหมียววีนเหวี่ยงเชิดสิงโตหน่อยพี่เชียนคือผมเข้าใจพี่นะเว้ยแต่ว่าผมก็เป็นติ่งมันอะพวกแฟนคลับคนอื่นรู้แล้วมันรู้พรีเมียร์ลีกปะวะไอ้บ้าเหมือนเพื่อนปูเป็นแฟนเอาดีสิ่งล้างสมองมันกันน่ะแต่พี่บินใส่อะเพื่อนกับคนนี้ใส
8: ่เดี๋ยวกดเล่นซองออลสตาร์ทริปนี้ประเดิมสมรภูมิเชื่อเฉือนรอบ4ทีมสุดท้ายของทีมวินกับกติกาที่บีบหัวใจขั้นสุด
9: เพื่อหาคนได้ที่ผ่านเข้าไปเรียกว่ามติเอกฉันท์จากคณะกรรมการส่วนอีกคนหนึ่งเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวของหัวหน้าทีมครับ
8: ใครจะก้าวขึ้นเป็น2คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและใครจะต้องสิ้นสุดเส้นทางลงในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นี้ 18:00 นห้ามพลาด
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์จันทร์อังคารนี
11: ้เขาไม่รับคนอย่างเธอเข้าสังคมหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อจะรับได้หรือว่าจะไล
12: ่ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะคุ้นหน้าหนูจังเลยนะ
11: เราสองคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะ
13: อย่าได้คิดจะแตะต้องลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาดกิเลนลูกแม่กิเลน
14: เมื่อไหร่คุณจะหยุดทำลายชีวิตของคุณเองสักที
13: มึงจะไม่มีวันได้อยู่กับพ่อของมึงอีก
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เอาเฮ้ยทำไมมาอยู่ในป่าอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่บนยอดเขาเหรอเนี่ยเราหลงมาที่ไหนเนี่ยมาแบบอะไรทะลุมิติทะลุมิติมาอะไรอย่างเงี้ย วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้หลักสูตรนะครับการทำอะไรนะคุณยายน้ำพริกตาแดงทำจากปูถูกไหมฮะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคุณยาย
15: เทลงไปในหม้อเทลงไปแล้วก็ขยำ
2: ต้องบอกว่าน้ำพริกตาแดงปูสูตรนี้ตกทอดกันมากว่า100ปีเลยล่ะครับเริ่มจากขยำมะขามเปียกตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายส่วนเคล็ดลับเด็ดของน้ำพริกปูก็ต้องพิถีพิถันเลือกกันตั้งแต่ชนิดของพริกเลยนะครับไม่ใช่แค่พริกทั่วไปแต่ต้องเป็นพริกแห้งกลางแดงนำมาคั่วให้หอมก็จะได้สีที่สวยงามน่ากินนั่นเองคั่วพริกจนหอมแล้วก็นำมาตำในครกกันต่อแต่พิเศษสำหรับพี่หนุ่มต้องตำในครกไม้โบราณของคุณยายแบบนี้เลยโอ้โหเข้าท่าพี่หนุ่มหลังจากเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดแล้วก็นำลงกระทะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพี่หนุ่ม
1: มันเปรี้ยวหวาน
0: เค็มเปล่า
1: เค็มอยู่นะมีอ่ะตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วก็ผมว่าอร่อยกินกับข้าวกินกับอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
2: และนี่ก็คือน้ำพริกปูสูตรคุณยายฝีมือพี่หนุ่มของเราม
1: ีเคล็ดลับไหมครับว่าทำยังไงในการเลี้ยงปูนาถือว่าประสบความสำเร็จ
16: ต้องรู้จักต่อยอดค่ะก
1: ็
16: มีความอดทนเพราะว่าถ้าเรายังเลี้ยงอยู่ในกรอบแบบเดิมไม่มีการต่อยอดให้มันเข้าถึงคนรับประทานได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี
1: ้ประสบความสำเร็จแล้วใช่ว่าจะหยุดนะครับต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณนะครับ
16: ขอบคุณ
1: คุณยายขอบคุณนะครับคุณยายเรามาจังหวัดราชบุรีทั้งทีนะครับผมจะพาทุกคนทะลุมิตินะฮะไปดูอันซีนของจังหวัดราชบุรีไปแล้วนะครับเอาเฮ้ยไหนบอกจะไปอะไรมิติทำไมมาอยู่ในป่าอย่างนี้ล่ะเนี่ยไม่ใช่อยู่บนยอดเขาเนี่ยเราหลงมาที่ไหนเนี่ย
17: สวัสดีครับพี่อนุวัฒน์ตามมาที่นี่ครับ
1: สวัสดีครับก็เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาแบบอะไรทะลุมิติทะลุมิติมาอะไรอย่างเงี้ย
17: อ๋อครับ
1: มันมีไม่มีเหรอฮะทะลุมิติ
17: ทะลุมิติต้องด้านบนนู้นเลยครับ
1: อ๋อต้องเดินต่อไปอีก
17: ครับผม
1: เขาเรียกว่าอะไรข้างบน
17: ถ้ำเขาทะลุ
18: มิติ
17: ครับ
1: ถ้ำเขาทะลุมิติ
17: ครับ
1: อ๋อเป็นอันซีนของราชบุรีอยู่ที่อำเภอเลยนะ
17: อำเภอจอมบึงครับ
1: ถามก่อนเพราะว่าเราแวะมาเราไม่
17: ร
1: ู้เดินไกลไหม
17: อีก300เมตรครับ
1: 300เมตรพาไปหน่อยได้ไหมพี
17: ่ครับผม
1: โอเคเอาพาไปหน่อยครับ
2: ว้าวเก่งจริงๆเลยนะพี่หนุ่มว่าแต่ถ้ำเขาทะลุมิติที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแห่งนี้จะหน้าตาเป็นยังไงกันเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกัน

0: เห็นมิติแล้วเอ้ยมันเห็นมิติแล้วมันใกล้แค่นี้เองดีแค่แบบแอดเวนเจอร์ไว้บ้าง
1: แค่ทางขึ้นก็ไม่ธรรมดาซะแล้วต้องไต่เชือกไปเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไต่เชือกเนี่ยนะ

0: ฮะเขาทะลุมิติ
1: และนี่ก็คือหน้าตาถ้ำเขาทะลุมิติที่เขาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของราชบุรีเป็นจุดชมวิวที่มองไปเห็นท้องฟ้าและวิวนาอย่างสวยงาม
0: เอ๊ะพระอาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าเขาทะลุมิตินะ
2: มันน่าจะเป็นรูปร่างลักษณะของเขาเพราะว่ามันเกิดการยุบตัวของหินก็เลยเกิดเป็นช่องปากช่องของถ้ำแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณ
0: ครับ
2: เพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เดินทัพตั้งแต่สมัยสงครามก้าวทัพพม่าจะออกมาจากเมืองทวายผ่านตะนาวสีแล้วก็เข้าประตูเมืองประเทศไทยทางด้านนี
0: ้ครับ
2: แต่ก่อนก็เป็นป่ารกทึ
0: บ
2: พื้นที่ทำมาหากินชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรก็ดีหรือว่าของป่าแล้วก็อาศัยปัจจุบันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปบ้าง
0: แล้วเวลานักท่องเที่ยวมานี่ควรจะต้องมาประมาณสักกี่โมงครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าช่วงเย็นๆจะดีช่วงพระอาทิตย์ตกจะมากันเยอะเพราะว่าเราจะมองไปผ่านช่องเขาทะลุไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ที่เทือกเขาตะนาวสีหรือว่า
0: พระอาทิตย์ตกก็จะมาจากเทือกเขาตะนาวสีตรงนู้น
2: น่าใช่
0: มันก็จะเห็นวิวสวยๆด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตพระอาจารย์ขอบพระคุณครับ
2: พระเจริญพร
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวิวด้วยครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะฮะ
1: ถ้าพี่หนุ่มไม่พามานะก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเมืองราชบุรีแห่งนี้มีจุดชมวิวลับๆและสวยงามแบบนี้ด้วยโอ้โหขอสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยคนนะพี่หนุ่มเอ้า
0: เป็นยังไงครับสวยไหมครับบรรยากาศเขาทะลุมิติที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้อนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาสัมผัสนะครับความสวยๆงามๆของจังหวัดราชบุรีเป็นอันซีนะครับแล้วก็พามาดูชีวิตนะครับที่ประสบความสำเร็จของอาชีพการเลี้ยงปูนานะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้โอ้โหใช้ความพยายามนะครับล้มลุกคลุกคลานตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จของพวกเขาคือการพัฒนาและต่อยอดสินค้าของเขาตลอดเวลานะครับวันนี้เราจะปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับสวยๆของเขาทะลุมิติจังหวัดราชบุรี
3: มูดองมีกลิ่นโคนไหม
0: นั่นไงนั่นไงนั่นไง
3: ระวังนะกล้องล่นนะเดี๋ยวสิ
0: เคล็ดลับคนสมัยโบราณโอเค
4: ขอให้ดัง
0: ขายดิบอาหรอต้องขอให้ดังเหรอฮะขายดิบขายบ้านโอเคออกอากาศได้ไหมเนี่ย
5: น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
6: สวัสดีค่ะพี่ออย
5: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
7: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่
5: อง
7: ลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
6: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
7: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็ก มีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
5: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านวิทยุ1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
6: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
5: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
7: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
5: เต็มท้องขวดนะคุณอ้อใช่ให้เยอะจริง
6: ให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่
5: น
6: ้
5: อ
6: ย
5: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
6: พอแค่เปิดขวดก็หอมแล้ว
5: หอมมากชิมเลยชิมเลย

0: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
1: ก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
0: นะด้วยความ
2: อย่างปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยมัน1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
1: ยังไง
0: หอมหอม
1: อบในปากมั้ย
0: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่
2: าย
0: มันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ทำไมขายดี
1: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเราอยากวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในร่มร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
1: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
2: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะค
1: ุ
2: ณผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณอ้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
0: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีคุณแม่ของภรรยาซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
0: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่นน้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่เราช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นไงปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาสิต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่
2: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
0: ้โอ้สดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
0: ใช
1: ่แล้วคิดดู
0: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีนะแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
0: ดูสะอาดมากพี่ออย
1: แล้ว
0: มั่นใจนะคะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: รออีกทีปีหน้าร
2: ออีกทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
0: และ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้

0: พอขวดนะ
1: ขวดเลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
1: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
1: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
2: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
0: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
1: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุ๊ยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าวางสายนะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
2: ช่
1: วงนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
0: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499ที่จะเนรมิตความสนุกไปกับประสบการณ์สุดคลิกโครมสถานพระนครพบกับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุธแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราที่จะพาให้คุณได้กระทบไหลอย่างใกล้ชิดในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
0: ปรึกษาต่อเสร็จแล้วต้องไปทองหล่อกับเจ๊ด้วยไม่งั้นเจ๊ไม่ได้เข้าละ
4: จะให้เข้า
0: เอ้าหรือว่าจะขึ้นมานอนไง
5: ทางนี้จะเอาตัวรอดจากคน
6: จำคนที่อยู่ห้องตรงลิฟต์ได้ไหมครับที่เขาเป็นครูสอนรามอะครับเขาช็อกตายนะครับเพื่อนนางรำใครมาครับ
5: ส่วนทางนี้เอาตัวรอดจากผี
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: ันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
2: ความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งณลานแอโรบิก
3: มีสมาชิกใหม่มาด้วยอะค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคน
4: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะคะลูก
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์ทริปนี้ประเดิมสมรภูมิเชื่อเฉือนรอบ4ทีมสุดท้ายของทีมวินกับกติกาที่บีบหัวใจขั้นสุด
7: ผู้แข่งคนได้ที่ผ่านเข้าไปที่เรียกว่ามติเอกฉันท์จากคณะกรรมการส่วนอีกคนหนึ่งเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวของหัวหน้าทีมครับ
6: ใครจะก้าวขึ้นเป็น2คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและใครจะต้องสิ้นสุดเส้นทางลงในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์ก

0: คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: นี่ร้านน้องเมษาเป็นสตูไลฟ์ขายของมาแล้วเหรอครับ
2: คือจริงเขาขออนุญาตแล้วแหละว่าเขาจะขอทำงานแล้วแค่ไม่คิดว่าเขาจะแบบใหญ่ขนาดนี้
3: เรา work from home กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียค่าเดินทางเหลือค่ากิน 3,000 บาท
4: เรา3คนรวมกันยังไงก็รอดวะ
5: จะเอาของเพื่อนไปขายเลยเหรอวะติง
4: โจรเลย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
6: ทุกวันอังคารเวลา 3:30 น
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
6: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
6: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
7: โทรออก
8: อรุณรุ่ง
9: ตอนจบ
10: ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู
11: ่สู้หรือไม
12: ่ฉันมีวันนั้นไหมวันที่เรา
13: สัญญาอย่างนึงกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: อรุณรุ่งคืนนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by O Shopping
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่ใช
2: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
3: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
2: 3ปีครับ
3: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
3: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
2: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
3: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
3: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
2: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
3: เออเอาที่ว่าเป็น
2: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
3: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
2: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลด น้ำตาลครับ
3: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
2: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
3: ับ
2: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
3: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
2: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
3: แล้วดู
2: ความเดือดของเขาสินุ้ย
3: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
2: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
3: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
2: คิ
3: ดไม่ไหวคุณผู้ชม
2: เพ
3: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
2: ดูดีอ่ะ
3: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
2: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
3: ัง
2: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
3: ุ
2: ณผ
3: ู้
2: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
3: ต่อไปอันนี้
2: คือทำอะไรนี
3: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
2: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
3: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
2: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
3: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
2: ร้อนนะเธอร้อนนะ
3: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: คุณผู้ชม
3: หุ้ยนุ่มมาก
2: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
3: โทษนะ
2: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
3: โทษนะคุณผู้ชม
2: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
3: มีไก่
2: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
3: มีปิ้งไก่กินกับข
2: ้
3: าวข้าวเหนียว
2: ข้าวเหนียวสวยไหม
3: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
2: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
3: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้องในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
2: ข้าวหมกไก่
3: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
2: ่ดูดี
3: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
2: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
3: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
2: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
3: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
2: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
3: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
2: แต่งหน้าค
3: ุ
2: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียก ว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
3: ใช
2: ่โทรตอนนี้เธอ
3: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
2: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
2: เดี๋ยวก็ได้ส่งออลสตาร์ทริปนี้ประเดิมสมรภูมิเชื่อเฉือนรอบ4ทีมสุดท้ายของทีมวินกับกติกาที่บีบหัวใจขั้นสุด
3: ถ้าคนได้ที่ผ่านเข้าไปเรียกว่ามติเอกฉันท์จากคณะกรรมการส่วนอีกคนหนึ่งเป็นการตัดสินใจเพียงคนเดียวของหัวหน้าทีมครับ
2: ใครจะก้าวขึ้นเป็น2คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและใครจะต้องสิ้นสุดเส้นทางลงในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
0: อาทิตย์นี
4: ้ตัวคนนี้สเปคลูกฉันเลยแม่รู้ล่ะว่าหนูจะ
0: ร
4: ู
0: ้รู้หมายเลข2026อาทิตย์นี้อ่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
5: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดผัสสะ
6: แต่ลูกชายของฉันถูกสร้างบรรทัดไปแล้วแล้วจะให้ฉันคิดยังไง
7: พี่ใส่เนื้อถ้าสติคุณนักคินไปอย่าไปย่องคุณนักคิน
8: น็อตทุกวันอังคารเวลา 22:30 น
9: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรงความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งนะลานแอโรบิก
10: มีสมาชิกใหม่มาด้วยค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคน
11: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะคะลูก
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: สุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรง
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
12: พ่อเรียกหนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
13: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
12: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
14: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
12: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
15: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
16: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
12: ใช่ค่ะกูไประวัง
17: รู้เรื่องเบื้องลึกละครเวทีสนุกครบรถแห่งปีเมืองมันยาเดอะมิวสิคัล
18: อันนี้ถือว่าเป็นบทที่ใหม่และยากสำหรับพี่แพทไหมคะ
19: ใช่ค่ะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะ
18: กับความรักที่เขาแสดงถึงกันคุณมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมคะ
19: รักกันรักมากใช่ไหม
20: เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่
17: เมื่อมันยาเดอะมิวสิคัล Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา6โมงครึ่งทางช่องวัน31
0: ดูทีวีช่องวัน31

0: อรุณรุ่งคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 น
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
2: ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อหนีอยู่ในวงการมาปีนี้คือ
3: ปีที่20แบบตกใจเหมือนกัน
2: จุดที่เริ่มรู้ตัวว่าเราซึมเศร้าคือเมื่อไหร่คะผู้ป่วยหลายท่านจะมีประสบการณ์ว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะไม่เคยเกิดขึ้นกับมัดหมี่ค่ะ
3: เคยมีที่รู้สึกไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตใจของมนุษย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้านเราจะเป็นทุกข์ตลอด

0: สู่ Product Fulfill by O-Shopping นะครับวันนี้แล้วรับรองเลยว่าใครที่ดูอยู่นะฮะเรามีสินค้าดีๆมาฝากโดยเฉพาะใครที่เข้าเทศกาลวันแม
1: ่
0: รักแม่รักสุขภาพตัวเองนะไม่จริงๆนะความรักจริงๆไม่ได้หมายถึงว่าเรารักใครก่อนเริ่มจากรักตัวเองก่อนนะ
1: อ
0: ีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสินค้าที่ GMMO Shopping เราภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองด้วยการกินผักและผลไม้ให้เพียงพอกับฟาร์มเดลี่เวจี้จ้า
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้จัดมาให้แบบโปรพิเศษมากๆเลยไม่เคยมีโปรนี้มาก่อนนะปกติเนี่ยเราซื้อกันแบบ5กล่องนู่นนี่นั่นเราก็จ่ายกัน 8-900 แล้ววันนี้999บาท1แบงค์พันมีทอน
0: เอ
1: าไปเลยทั้งหมดเนี้ย8กล่องจุกๆ
0: ทานได้ว่าทานได้เกือบ3เดือนเต็มเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องทานเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างความตระหนักให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยเลยนะว่าเราต้องทานผักทานผลไม้ให้พอทานให้ถึงเตรียมมาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดว่าทานผักผลไม้ปุ๊บขับถ่ายเป็นปกตินะกินวิตามินเข้าไปมันก็เหมือนผักผลไม้มีวิตามินเนี่ยก็ทำให้เราดูสดชื่นสดใสถ้ารู้สึกว่าไม่พอไม่ถึงเพิ่มเติมเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้ของเรานะครับ
1: เพราะหนึ่งซองของเราค่ะนะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมมาให้เนี่ยมากมายหลายอย่างมากๆแล้วเป็นผักผลไม้5สีด้วยนะคะ33ชนิดเลยแล้วนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาฉะนั้นคัดสรรคุณภาพคุณประโยชน์มาให้แล้วถ้ารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยไฟเบอร์ที่กินเข้าไปอ่ะถึงไหม400กรัม
0: ตามจาน
1: ประมาณครึ่งโลประมาณจานเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเนาะแล้วการขับถ่ายเป็นปกติไหมสบายสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเช้าส่งงานตรงเวลาไหมถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าไม่เป็นน่ะเนาะถ้านั่งนานเนี่ยลองตัวนี้ค่ะ
0: ถูกต้องครับผมฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมนะครับเปิดใจนิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยคนไทยทั่วประเทศเขาทานกันไปแล้วกว่า12ล้านแก้วนะครับขอบพระคุณจากใจจริงๆนะฮะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทานไม่พอทานไม่ถึงจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่เนาะวัยรุ่นเนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะเสริมให้มันเหมือนกับเราได้กินผักผลไม้ในระหว่างวันแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่สุดต้อนรับเทศกาลวันแม่เลยโปรนี้ไม่เคยเอามาโชว์ที่ไหนในรายการแฟร์เซลมาก่อนวันนี้เอาไป4กล่องแถมเพิ่มอีก4กล่องทุกกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลหมดเลยนะฮะ
1: จ้ะ
0: ทั้งหมดนี้ทานได้เกือบ3เดือนไม่ถึงพันจ้ะ
1: 999บาทส่งให้ฟรีนะคะแล้วย้ำนะคะใครที่หาอยู่แบบของขวัญวันแม่ก่อนเทศกาลวันแม่มีของขวัญหรือยังใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ได้เลยเพราะโปรวันนี้ดีมากหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกกล่องหนึ่งนะคะ124บาทเท่านั้นเองโทรก่อนได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252มีแค่103อุ้ยเดี๋ยวนะ
0: เหลือ100เซตแล้วอ่ะ
1: ไวๆมาก
0: เหลือร้อยเซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่โปรนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252พอสิทธิ์ได้ปุ๊บมันก็จะลดลงอันนี้ลดลงเรื่อยๆแบบนี้นะฮะ1252จองสิทธิ์ไว้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ที่เราต้องมานั่งพูดกันแบบนี้เรื่อยๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้เอาจริงคือองค์การระดับโลกอ่ะเขาก็บอกมาแล้วว่าเราต้องควรจะทานผักให้ได้วันนึงประมาณครึ่งโลนะ
1: ใช่

0: ็คือแบบองค์การอนามัยโลกอ่ะ WHO อ่ะ recommend นะแนะนำว่าต้อง1คนต้องประมาณ400กรัมประมาณเกือบครึ่งกิโลต่อวันต่อคนแล้วควรจะหลากหลายและเป็นผักผลไม้5สีเนาะคล้ายๆกันไปแต่เราทานไม่ค่อยถึงส่วนใหญ่สีเขียวส่วนใหญ่สีขาวอ่ะเราจะแบบชอบเป็นสีๆชอบเป็นประเภทไปแต่อันเนี้ยทำไมต้อง5สีเพราะแต่ละสีเขามีประโยชน์ไม่เหมือนกันค่ะสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์สูงอันนี้เราก็สกัดมาให้หลายอย่างเนาะผักคงผักเคลซาลารี่ใส่ให้หมดเลยสีเหลืองส้มตัวนี้นะคะอันนี้เบต้าแคโรทีนสูงตัวนี้แต่ว่าเอาแต่แค่ว่าวัยเราอะแครอทก็แทะไม่ไหวแล้วนะ
1: ยายฉันนี่ก็ฟันปลอมสั่น
0: มันเคี้ยวยากอะแล้วก็อาสีแดงตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารสำคัญสูงมากเนาะมะเขือเทศอาเซโรราเชอร์รี่คามูวิตามินซีสูงแล้วก็สีม่วงเนี่ยนะคะบิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ตัวนี้ต้องนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะสกัดมาให้สีขาวน้ำตาลตัวนี้อันนี้มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอล
1: ทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ใช่แค่เคี้ยวยากอย่างเดียวนะเธอกินผักเยอะๆแล้วบางคนบอกว่าผักบางอันมันไม่ใช่เป็นผักที่ถ้าไม่ได้ต้มนะกินสดท้องอืดพอกินต้มปุ๊บสิ่งดีๆหายไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่พอไม่ถึงจริงๆนะแนะนำนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ72เซตนะครับผมสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเสริมมันต้องเติมมันต้องเพิ่มหรือว่าเซตเก่ามันกำลังจะหมดละเอาโปรนี้ไป4แถม10เหลือ50เซตนะฮะมันไปไวเกิน4แถม4วันนี้เอาไป8กล่องชงได้80แก้วถ้าทานมาละแก้วก็เซตนี้เกือบ3เดือน
0: ใช่
1: ในราคา999บาทเท่านั้นเองนะ
0: ราคาดีมาก1แบงค์พันมีทอนด้วยส่งให้ฟรีนะคะย้ำนะคะวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252หรือสแกน QR Code ก็ได้ถ้าใน1วันเนี่ยไม่มั่นใจว่ากินครบ5สีไหมกินไฟเบอร์ถึง400กรัมไหมนะคะบางคนน่ะกินไม่ถึงไงกินแหละแต่กินเท่านี้เป็นพุ่มๆ เป็นยำ
1: ๆ3ใบพอ
0: หนูก็กินนะแต่หนูก็อาจจะกินได้แค่นี้เลยเพราะหนูไม่ได้ชอบรสชาติของผัก
1: คือเราเข้าใจนะว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบคิดว่าตัวเองอ่ะกินแล้วแหละแต่ว่าเราลองฟังความหลายๆความหน่อยไหมว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาทานแล้วเขารู้สึกว่ามันพอไหม
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลา3นาทีสุดท้ายเรามาค่อยๆคิดมาค่อยๆฟังกันดูแล้วกันนะฮะเอาเริ่มอย่างแรกก่อนคิดดีๆว่าเมื่อกี้เมื่อเช้ากินผักพอหรือยังหรือบางคนบอกว่าพยายามกินแล้วนะอย่างยายส้มของจ๊อบเนี่ยฟันเฟืองไม่เหมือนปกติแล้วทุกวันนี้เนี่ยแกใส่ฟันปลอมเอาง่ายๆนะทุกครั้งที่กินทุกครั้งที่เคี้ยวเนี่ยมันลำบากขึ้นมันยากขึ
0: ้
1: นเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เห็นไหมครอบครัวของน้องมิ้นนะฮะคุณพ่อแกก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฟันเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่แกจะกินแกจะเคี้ยวอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันยากขึ้นมันมีปัญหาขึ้นแล้วพอเรากินผักกินกากใยไม่พอปุ๊บมันก็ไปมีส่งผลเรื่องของการระบบขับถ่ายนะ
0: ใช่อย่างส่วนพี่ติ๋วเนี่ยพี่ติ๋วทานมาตั้งแต่แรกๆนะคะพี่ติ๋วรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะครบดีมันได้ความสะดวกค่ะความครบผักบางชนิดกินสดก็ไม่ได้กินต้มก็สารสำคัญเสียนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยมันต้องสกัดมาจริงเราก็เลยทำในรูปแบบของผักสกัดมาให้คัดประโยชน์คัดวิตามินที่ควรจะได้มาให้แล้ว
1: ผมสรุปอย่างนี้นะคุณผู้ชมทั้งเซตที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันมาเป็นกล่องข้างในมันจะเป็นซองคุณผู้ชมไปถึงนะ1วันคุณกินแค่1ซองพอฉีกเทใส่น้ำชงแล้วก็ดื่มง่ายๆ4วันนี้4แถม4 8กล่องนี้80ซองชงได้80แก้วหรือประมาณเกือบ3เดือน990บาทเท่านั้น1252นะจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะ
0: โปรเนี้ยคือคุ้มค่ามากๆใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเคี้ยวได้น้อยลงทานผักได้น้อยลงหรือแม้กระทั่งเราเองค่ะลองจัดเซตนี้ไปลองหอมเมลอนดื่มง่ายไฟเบอร์ถึงแน่นอนผัก5สีได้ครบแน่นอน1252ต่อสายไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยแล้ว
1: สบายใจได้เลยว่าทุกกล่องที่ส่งไปนะถ้าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับคลิกดูข้างกล่องได้เลยนะฮะมันจะมีเครื่องหมายฮาลาลแบบเนี้ยอยู่ในทุกกล่องให้มั่นใจได้เลยว่า พี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างสบายใจรวมถึงข้อมูลโภชนาการต่างๆเนี่ยกล่องนี้มีให้ครบนะฮะอ้าวคุณมีน้ำตาลไหมมีไขมันไหมมีคอเลสเตอรอลไหมมีไหมนะฮะแล้ววิตามินมีไหมนะเห็นไหมฮะตรงนี้มีส่งตรวจเรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิ
0: ม
1: หรือคนไทยทั้งประเทศสบายใจได้เลยเวลาเอาเข้าปากนะจ๊ะ
0: หรือแม้กระทั่งใครที่ต้องการความสดชื่น
1: น
0: ้อยยามบ่ายปกติซื้ออะไรโอเลี้ยงชาเย็น
1: น้ำแดงน้ำแดงชงนะ
0: หอมเมลอนอ่อนๆแบบนี้แล้วก็แบบ
1: เดี๋ยวก่อนนะไฟเบอร์มันจะขึ้นเป็นวุ้นหรือเปล่านะมันจะเหม็นเขียวไหมนะมันจะแบบรู้สึกว่ากินไปแล้วรู้สึกว้ายมันกลืนไม่ลงไหมนะมันเป็นยังไงจ๊ะ
0: คล้องคอหอมเมลอนกินแล้วปากหอมด้วยนะ
1: นี่ไง
0: ม
1: ัน
0: มีความแบบเนี่ยกากใยไฟเบอร์เมื่อเช้ามะเหมี่ยวเป็นคนที่ไม่กินผักมื้อเช้ารู้สึกว่ากินผักมื้อเช้าแล้วท้องอืดก็จะกินแบบนี้จิบๆไป
1: เป็นจิบๆ
0: กับหมูปิ้งอะไรไป
1: เราแอบไปถามนะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะบอกว่าทำไมถึงชอบฟาร์มเดลี่เวจี
0: ้
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพออายุเยอะขึ้นปุ๊บแค่น้ำเปล่ายังไม่อยากจะกลืนเลย
0: มันน้ำลายมันเหนียวอะ
1: มันเหนียวเอ้ยมันขมคอไงก็ไม่รู้เอาฟาร์มเดลี่ไปผสมน้ำนะจิบทั้งวันได้เลยฮะเซตนี้8กล่องไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเฉลี่ยแล้วอะคุณทานแค่วันละ12บาทกว่าขออย่างเดียวจองสิทธิ์เอาไว้1252
0: อ่ะถือสายรอนะคะที่เบอร์1252อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอและก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราต่อสายไว้ที่เบอร์1252วันนี้หมดเวลาแล้วโทรให้ติดค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
7: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
9: ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าครอบครัวของเราอบอุ่นหนูมีลูกที่น่ารักสามีก็นิสัยดีเสียอย่างเดียวขี้เหงาไปหน่อย
10: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
9: คุณเขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะให้เกียรติเมียตลอดเวลาทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะคุณอยากมีชีวิตแบบหนูแล้วใช่ไหมคะ
11: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
12: มาถึงความรักอีกครั้งหนึ่ง
13: คนจะมองเราว่าเป็นคู่สตาร
12: ์อะไรคือปัจจัยหลักๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อ
14: โสดอยู่นานไหมคะกว่าจะมาเจอคุณภรรยา
13: ปี2ปีนะครับผมไปเจอเขาใน IG ก่อนมันเป็นรูปที่เขาอะเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำ ไม่ใช่ เดี๋ยวก่อน
15: เรานี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ย
13: เรามีลูกมีภรรยารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่เราแต่งงาน
16: ขอจุ๊บเหมียววีนเหวี่ยงเชิดสิงโตหน่อยพี่เชียนคือผมเข้าใจพี่นะเว้ยแต่ว่าผมก็เป็นติ่งมันอ่ะพวกแฟนคลับคนอื่นรู้แล้วมันรู้พิมิเลตปะวะไอ้บ้าเหมือนเพื่อนกูเป็นแฟนเอาดีๆติ่งล้างสมองมั้งน่ะแต่พี่บินแตกมันแบบมันแตก
17: รู้เรื่องเบื้องลึกละครเวทีสนุกครบรถแห่งปีเมืองมันยาเดอะมิวสิค
18: อ
17: ล
18: อันนี้ถือว่าเป็นบทที่ใหม่และยากสำหรับพี่แพทไหมคะ
19: ใช่ค่ะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะ
18: กับความรักที่เขาแสดงถึงกันคุณมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมคะ
19: รักกันรักมากใช่ไหม
18: เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่
17: เมื่อมันยาเดอะมิวสิคอล Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 น.ทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
20: ขอเสียงต้อนรับนายนพรัตน์วงวิบูลย์นักแสดงดีกรี Rising Star แห่งปี
21: เรามีทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าการซัพพอร์ตของทุกคนเลยนะครับ
22: ไอ้ว่านเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็แกะของเปิดเลยดิ
23: แกะของอะไรถ้ากูมาแกะของตัวเองอ่ะก็ไม่ผิดปะวะ
21: ผิดเพราะแฟนคลับเข้ามาตรงนี้ไม่ได้มีซาแซงหลุดเข้ามาข้างใน
23: แล้วมึงไปเป็นซาแซงทำไมอ่ะ
24: เกินไปแล้วนะมึงอ่ะ
22: กูไม่ได้เป็นซา
17: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
25: ความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งณลานแอโรบิก
26: มีสมาชิกใหม่มาด้วยค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคน
27: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะครับลูก
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: อรุณรุ่ง
8: ตอนจบ
28: ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู
29: ่สู้หรือไม
30: ่จะมีวันนั้นไหมวันที่เรา
31: สัญญาอย่างนึงกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: อรุณรุ่งคืนนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นบายโอช้อปปี
3: ้วันนี้อยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
2: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
3: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะรับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
2: ถู
3: กใช่นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
2: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
2: ๆ
3: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ยจะม
2: ี
3: รูระบายอากาศ
2: อ๋อเหมือนชอบออกกำลังกาย
3: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม่ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
2: เฮ้ยสีเดียวกับชุดช
3: ั้
2: น
3: ใน
2: สีน่ารักมาก
3: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
2: โอ้ยเป็นระบายอากาศหมดเลย
3: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
2: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
3: ้
2: ไหมได้สบาย
3: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
2: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
3: ยืดได้เยอะมาก
2: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้ววันนี้ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
3: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
2: ่
3: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
2: 149บาท
3: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่ละค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็นน่ะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม
2: ่
3: ซ
2: ึ่
3: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
2: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ปูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2 XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่นะคุณ
3: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
3: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
2: คนนี้
3: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
2: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
3: แล้วตัวกา างเกงในก็เหมือนกันถ
2: ึ
3: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ้ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
2: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริงๆแต่วันนี้เราหอมนะ
3: หอม
2: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
3: อันนี้คือเทคโนโลยีแอร์โฟลว์เห็นไหม
2: ใช
3: ่ฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
2: อ
3: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
2: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะชุดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นหมายว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาททั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
3: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750บาทติดแท็กใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
2: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัว4ตัวนี้ก็คือพันกว่าบาทแล้ว
3: ใช่
2: ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30เซตสุดท้ายกับ2นาทีกว่า
3: ถูกต้อง
2: ซื้อ4แถม4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149บาทจากชิ้นละ750บาท
3: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อ่ะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
2: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4ตัว
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L XL 2XL นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียว
2: ใช่
3: เราได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
2: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบเนี้ย
3: ไม่ได้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่สปอร์ตบาร์แบบน
2: ี้ใส่ได้เลย
3: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
2: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
3: คุ้ม
2: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
3: ใช่แล้ว 252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ
4: ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อหนีอยู่ในวงการมาปีนี้คือ
5: ปีที่20
4: แบบตกใจเหมือนกันจุดที่เริ่มรู้ตัวว่าเราซึมเศร้ามันคือเมื่อไหร่คะผู้ป่วยหลายท่านจะมีประสบการณ์ว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะไม่เคยเกิดขึ้นกับมัดหมี่ค่ะ
5: เคยมีที่รู้สึกไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับจิตใจของมนุษย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้านน่ะเราจะเป็นทุกข์ตลอด
1: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงความรักของเอิร์ธเบิกบานอีกครั้งณลานแอโรบิก
6: ไปกินข้าวกันเลยไหม
1: แต่น้องเชอเกิดหวงพี่ชายขึ้นมา
7: ไม่มีวิธีไหนที่จะจัดการพี่ซัมเมอร์ได้เลยหรอ
8: เราคิดไว้แล้ว
9: เธอขอขึ้นไปนั่งเต้นด้วยได้ไหมอะคะคือเธอมีเซอร์ไพรส์พี่ซัมเมอร์ค่ะมีสมาชิกใหม่มาด้วยอะค่ะแต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนหันหลังทำไมอะคะเนี่ยหรือว่าหลบอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
10: นี่มันเรื่องอะไรกันลูกพี่งงไปหมดแล้วนะคะลูก
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
0: อรุณรุ่ง
1: ตอนจบ
11: ไอ้พวกระยำมันจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู
12: ่สู้หรือไม
13: ่จะมีวันนั้นไหมวันที่เรา
14: สัญญาอย่างหนึ่งกับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมว่าผมจะกลับมา

0: อรุณรุ่งคืนนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคาร์ดแอปวันดีอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: จะให้โอกาสหมอเย็บป่ะ
3: ให้โอกาสเขาเป็นแฟนเหรอ
2: จะให้โอกาสเขาจีบนี่คือคุณแม็กกี้ she's my girlfriend
4: ฮะ
2: พวกอีบอสเรียกว่าจะมีแฟนได้ยังไง
5: จะแฉความชั่วดีให้หมดเลย
6: เป็นกำลังใจให้นะ
7: พี่ชายเขาโอเคไหมครับเนี่ย
8: ตั้งแต่รู้เรื่องก็หายไปเลย
9: ขอโทษที่ทำให้ความฝันจะเป็นพ่อของจะล่มสลาย
10: เดี๋ยวก่อนพวกเราจะกลับมาเป็นปกติได้ใช่ปะ
11: มันขึ้นกับว่าอะไรคือปกติ
12: รู้เรื่องเบื้องลึกละครเวทีสนุกครบรถแห่งปีเมืองมันยาเดอะมิวสิคว
13: ลอันนี้ถือว่าเป็นบทที่ใหม่และยากสำหรับพี่แพทไหมคะ
14: ใช่ค่ะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะไม่เคยมีแฟนเด็กนะคะ
13: กับความรักที่เขาแสดงถึงกันคุณมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมคะ
14: รักกันรักมากใช่ไหม
10: เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเจอแน่
12: เมื่อมันยาเดอะมิวสิคัลเอ็กซ์คลูซีฟทอล์ควันเสาร์นี้เวลา6โมงครึ่งทางช่องวัน31
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
15: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้านมันต้องเป็นของฉัน
16: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
17: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
18: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
19: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ

0: ุกคน
1: เฮ้า
2: บ้านโคกฟังสู้เด
3: ้อชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน
1: ลูกตบบ้างไฟห้าบ่อยานดอกแม่นบ่กระแต
4: ไม่กลัวอยู่แล้ว
5: นี่อย่างนี้
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
6: และตอบวัดข้อบังเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: มาสู่โปรโมชั่นดีแฟลชเซลบายโอช้อปปี้
10: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สว
11: ั
10: สดี
11: ค่ะแม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
4: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
10: วันนี้
11: เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
10: เริ่มเบื่อแล้ว
11: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกหนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
10: ่สวย
11: นะลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
4: ไปเลย
11: ใช่
4: ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
11: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ย
4: ม
11: าตัวเนี่ยปกติเนี่ยเอาขายตัวนึงเป็นพันแต่วันนี้ทำโปร8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
4: ้
11: ลดทันที500บาทจาก 1,499
10: เหลือ
11: 999บาท
4: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
10: ้
4: ได้แค่99เซ็นในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
10: หลายรอบแล้วนะคะ
4: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
10: ัน
4: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
10: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
11: ใช่อ
10: ย่างของคุณป้องนี่
11: ใส่อะไรคะของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
10: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
11: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
4: ใช่
11: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
4: เห็นไหม
11: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
10: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
11: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
10: เน้นเบาสบาย
11: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
10: ระบายอากาศด้วย
11: ใช่
10: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
4: คือ
10: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
11: ่
10: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
4: สวยมาก
10: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
11: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
4: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความเงานี้จริงๆคุณต้องจ่ายหลักพันนะแต่วันนี้ตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้วทางนี้ใส่ไปเที่ยว
10: แฟชั่นมา
4: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
10: ต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
11: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
10: อันนี้ได้ครบ
11: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
10: แล้ว
11: เข็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
4: แถม
11: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึง แบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
10: สีชมพูอยู่แล้ว
11: หรือจะเป็นฟ้ากนกอ
10: ัน
11: นี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัติการนะคะสวยมาก
10: ใต้เลย
11: แดงท้องกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
10: อยากได้นะ
11: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะปกติผืนหนึ่งเป็นพันๆนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
10: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
4: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
10: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
4: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่
10: น
4: ี่เขาพิมพ์ประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชม
10: โอ้โหน่าใส่ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
4: ใช่แล้ว
10: แห้งเร็ว
4: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
10: ซักรวมได้ไหม
4: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
10: สีจะตกไหมแม่ๆปกติเวลาผ้าถุงอนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
4: กลัวสีตกแล้วนี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
10: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
4: ั
10: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดูสิ
4: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
10: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลานะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
4: ้อ๋อลดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้เราเอาไปคนละ4ตัว
10: แยมอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
4: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
10: ั
4: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
10: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
11: ่
10: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
4: ตก
10: ตัวเท่าไหร่
4: ตกตัวละ111
10: แล้วใครเขา
11: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส
10: ์ S
11: ไซส์ S แบบนี
4: ้ใส
11: ่ได้สบาย
10: ไซ
11: ส์ L อ้าวไซส์ M
10: ค่ะ
11: ไซส์
4: L ค่ะไอ้คนนี้
10: XXL อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัด

0: ไอ้บังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันเนี้ยสวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
1: ัน
0: เนี้ยมันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
1: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
2: 22เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: ต้องรีบ
2: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วแบบลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
2: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
1: ัน
2: นี้เหลือแค่999บาท
1: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
2: ุณ11เซตแล้ว
1: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
2: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
0: ่
2: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
0: ์แม่
2: ซื้อเลย
0: ราชการ
2: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจงอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อป้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
1: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
0: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: โอ้สายแน่นมากเลย
1: สวยมากละคุณ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณนันทนานี่โชคร้ายจังเลยนะคะยังไงก็ขอให้ตามคนร้ายได้เร็ว
1: ๆยังดีนะที่คุณประการช่วยตามหาอีกแรงนึงอ่ะ
2: ลูกขอไปช่วยตามหาด้วยได้มั้ยคะ
1: ไม่ได้ค่ะให้คุณประการเขาจัดการไปเถอะค่ะลูกถ้าลูกไปจะเป็นภาระเขาเปล่า
2: ค่ะ
3: บาทนึงพี
4: ่ก็แหมเดี๋ยวพรุ่งนี้รวยแล้วเดี๋ยวเอามาให้ขาดแค่สลึงเดียวเองนะสวยๆของเจ้ย
5: ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยฮะขอบคุณครับพี่มีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นเลยวันนี้พี่
4: อดทนหน่อยแล้วกัน
5: ครับ
6: สวัสดีครับ
4: ผมจุ้ยครับผมจุ้ยครับผมเป็นคนที่เจอลุงกาลาเว่ครับ
6: คือว่าผมเนี่ยไปงมเจอลุงแกจาก
4: ในน้ำนะครับแล้วก็ช่วยลุงแกขึ้นมาดูแลดีเลยครับผมตอนนี
6: ้ลุงแกก็สบายดีครับแต่ว่าอยู่ๆครับก็มีคนมา
5: พี่พี่ทีนี้ท่าทางจะได้เรื่องพี่จะคุยยังไงพี
7: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคือว่าผมมีเบาะแสของคุณลุงกาลาเว่ครับจะมาแจ้งครับผม
7: ขอรายละเอียดด้วยครับ
5: บอกยาไ
4: หมอยู่มาเลยนะ
8: โอ้งานออกอะ
4: ดูรู้มากรู้เรื่องเว้ย
8: โอ้คนนี้ก็เรียกมาช่วยอ่านพ่อตัว
4: อีกแล้วเหรอ34 3 2 3 8 4 3 2 8 4 3 2 3 8
9: อันนี้ใช่ร้านลุงหมายไหมครับ
10: ใช่ครับ
9: เห็นผู้ชายใส่เสื้อแดงมานั่งรอในร้านนี้ไหมครับ
8: อ๋อไอ้จุ้ยคนเดียวนี่สิมันใส่ชุดแดงอ่ะเห็นบอกใส่แล้วรับทรัพย์ได้ซักเล้งมันอยู่เนี่ย
3: คุณได้ลงประกาศข่าวไทยด้วยหรือเปล่า
10: ไป
4: สวัสดีครับคือผมชื่อจุ้ยนะครับจะมาแจ้งเบาะแสเรื่องคุณตากาลาเว่นะครับครับผมเนี่ยเป็นคนช่วยคุณตากาลาเว่ขึ้นมากับมือครับอะไรนะครับอ๋อคุณทองย้อยเหรอครับครับผม

0: แกตั้งใจที่ไม่ได้ห่างให้มันไม่รู้ว่าเราตามมา
1: ใช่มันจะพาพวกเราไปถึงคุณตา
2: หัวซะจนตัวสั่นอโนมขึ้นไม่ทันแล้วก็ร้องไห
3: ้แม่จึงเอามดตะนอยมาต่อยนมพอเป็นปุ่มเป็นปุ่มพอใช้ได้เอชา
0: หล
3: ัง
0: นั้นแหละหลังนั้นแหละหลังนั้นแหละนั่งไงอยู่บนนั้นแหละเห็นไหมแต่อย่าลืมเงินฉันล่ะ
4: เอานะ
0: ให้มันได้ตัวคุณตาเถอะ
1: โอ้บ้านก็อยู่แค่ตรงนี้เองก็รีบๆเอาเงินมาเถอะจะได้รีบๆไป
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยโอ้โหมีปืนด้วยไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้ดีกว่า
2: เจอคุณแน่
1: เฮ้ย
0: ชายฟัง
1: ตายมั้ย
5: จะกอดเธอเอาไว้และจะยื้อไว้
6: แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
7: เทมเพร่าคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: ฉลากก่อนใช้ยา
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้อยแปดช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
11: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
12: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
13: ้ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
14: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: หอม
16: อะไร
15: ถั่วอยาก
16: ขั่ว
17: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: ทีมแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
1: ซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ร้อยแต่ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นพิเศษถึง31สิงหาคมนี
2: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
3: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ล้มแล้วล้มแล้ว
1: เกิดอะไรวะ
0: เฮ้ยกูไปต้องตามมาก
1: ูคุยก่อนไม่ได้
0: หาที่หลบที่อื่นไปเฮ้ย
2: พี่ลงไปก่อนเร็ว
3: เฮ้ยคุณตา
0: เฮ้ยคุณอย่าเข้าไปมันอันตรายเกินไปคุณตาจะต้องปลอดภัยครับคุณไว้ใจผมนะผมแกคุณประการด้วยครับ
3: จุ้ยมันมาได้ไงกูสงสัยว่ะ
0: กูไม่รู้

0: ัวผมพี่หนีไปก่อนหนีไปก่อน
1: คุณตา
2: คุณตาอย่าอย่ามันอันตรายคุณจัดการมันเลย
1: อ
2: ะไรนะครับ
1: ค
2: ุ
1: ณตาคุณตาเป็นอะไรกันบ้างคะคุณตา
2: ลุงเป็นอะไรไหมครับ
3: ไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวผมช่วย
3: เพื่อน

0: จุ้ยจุ้ยพาเขามาใช่ไหม
1: ก็เห็นอยู่แล้วจะถามทำไมเนี่ย
2: โอ
0: ้
2: โห
0: โอ้โหโอ้โหไม่มีสลด
3: ใช่
0: แล้วก็ทีมก็ได้ไปโดน
2: ครับ
4: อุ้ยเงินรางวัลที่สัญญาไว้ครับ
5: เงินเหรอครับ
4: ครับผม
2: เงินรางวัลอะไรนี
1: ่ว้าว
4: ว่าจะไปลงพี
5: ่ที่สบาย
0: โอ้โหเดี๋ยวเอาคืนไปเถอะครับเยอะขนาดนี้รับไว้ไม่ได้แล้วครับ
6: รับไว้เถอะครับถึงจุ้ยเขาจะผิดสัญญาเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้ช่วยชีวิตคุณตาเอาไว้ถือว่าผมให้เป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับ
5: เอาอย่างนั้นเหรอครับ
6: ครับ
5: ครับครับ
4: เฮ้ย
7: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับ
7: มากเลยจ้ะ
4: ไม่เป็นไรครับ

0: สวัสดีครับคุณครูอัมภา
1: สวัสดีจ้ะปิงมาหาขวัญตาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ขวัญตาน่าจะไปทำความสะอาดที่ตำหนักใหญ่นะลูก
0: งั้นผมขอแวะไปตำหนักใหญ่เลยนะครับ
1: จ้ะ
0: ตาครับ
2: เอ้าม
3: าทำไมเนี่ย
0: ผมมาขวัญตาขวัญตาอยู่ไหม
3: เขาก็อยู่ที่บ้านเขาสิจะอยู่ที่ไหนไง
0: ขวัญตานี่เป็นมนุษย์ล่องหนหรือไงที่นู่นก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่เจอ
3: ไม่ใช่เรื่องของฉัน
0: คนให้ผมไปส่งไหม
3: ก็ดีเหมือนกัน
0: มาดิ

0: จอมาส่งฉันแค่นี้แหละขอบใจนะ
1: ผิดวิสัยคุณหนูเนี่ยลงกลางทาง
0: ไปตามหาขวัญ

0: ทองย้อย
1: เอ้าคุณหนูมีอะไรให้ย้อยรับใช้คะเชิญนั่งก่อนค่ะคุณหนูตั้งตรงนี้เลยค่ะ
0: ฉันจะมาถามเรื่องที่คุณนันทนาโดนสิบล้อชน
1: แล้วคุณหนูจะมาถามย้อยทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่าฉันได้ยินมาว่าย้อยอยู่บนรถคันนั้นชนแล้วก็วิ่งหนีไป
1: ไม่นะครับไม่ค่ะคุณหนูไม่ค่ะย้อยไม่ได้ทำนะคะย้อย
0: พยายามฆ่าติดคุกหัวรีบลงตายนะย้อย
1: แค่นี้ย้อยก็จะตายอยู่แล้วค่ะคุณหนูคะย้อยไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำจริงๆคุณหนูอย่ามากู่ย้อยแบบนี้สิคะ
0: สาบานสิย้อยกล้าสาบานไหมล่ะว่าไม่ได้ทำ
1: ถ้าคุณหนูบังคับให้ย้อยทำย้อยก็จะสาบานค่ะใครจะกล้าขัดคำสั่งของลูกผู้มีพระคุณได้ล่ะคะแต่ถ้าไม่ได้เต็มใจสาบานมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกนะคะ
0: ทำอะไรก็โดยอย่ากระจายนะย้อยปากแข็งไปให้ตลอดเถอะถ้าตำรวจได้หลักฐานแล้วตามมาจับถึงที่นี่ก็คงไม่มีใครเอาย้อยไว้หรอกเพราะว่าจะพาความพังมาถึงคุณพ่อกับคุณแม่จำไว้นะย้อยไม่ว่าจะทำหรือว่าไม่ได้ทำถ้ามันเดือดร้อนถึงคุณพ่อคุณแม่เมื่อไหร่ฉันนี่แหละที่จะตามมาจัดการย้อยด้วยมือของตัวเอง

0: ไม่ไปไหนอีกเหรอ
1: ผมก็รอคุณอยู่เผื่อคุณมีอะไรผมช่วย
0: งั้นมีเรื่องนึง
1: ว่ามา
0: ไปส่งฉันหน่อยสิ
1: ได
2: ้เรื่องประกันตัวไม่ต้องห่วงฉันคุยกับนายแม่ให้
3: อีฉันเกรงว่าถ้าไอ้ประกันตัวพวกมันออกมาไอ้มือปืนสองคนนั้นมันมีงองแงแน่ค่ะ
4: เฮ้ยไอ้ตะแก่นั้นมันตายยากจริงเลยแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแกแน่ใจนะว่าน้องๆแกสองคนมันจะไม่สัตว์ทอดแน่ๆ
3: แน่ใจค่ะ
4: ประกันตัวมันเดี๋ยวฉันจะมีงานให้มันทำอีก
3: ขอบคุณมากค่ะนายแม่

0: ระดูก
1: พิมพ์ขอคุยหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิลูก
1: คุณพ่อคิดว่าคุณแม่จะสามารถทำเรื่องร้ายๆได้ไหมคะ
2: ทำไมลูกคิดอย่างนั้น
1: แล้วถ้าคุณแม่ทำคุณพ่อจะห้ามไหมคะ
2: ลูกคิดอะไรอยู่ไหนเล่าให้พ่อฟังสิ
1: คุณพ่อคิดว่าคุณแม่จะสามารถสั่งทำร้ายหรือว่าฆ่าใครได้ไหมคะ
2: เรื่องถ้ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่าคิดไปก่อนเพราะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันจะรวมไปถึงคนรอบข้างจำเอาไว้นะ

0: พ่อกับแม่รักลูกที่สุด
1: ค่ะพิมก็รักคุณพ่อกับคุณแม่มากๆนะคะถ้างั้นพิมไม่รบกวนแล้วค่ะพิมขอตัวนะคะ

0: ระท่านให้ฉันมีชีวิตกลับมาเพื่อกวาดบ้าน
1: คุณตาคะไปกินข้าวกันค่ะ

0: คุณตาครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
1: อยู่ก่อน
0: ผมต้องกลับไปดูแม่ครับแม่ของผมประสบอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนตอนนี้ท่านยังไม่รู้สึกตัวเลยครับ
1: ขอให้แม่หายเร็วๆ
0: ขอบพระคุณครับผมจะส่งพยาบาลมาล้างแผลให้ทุกวันนะครับ
1: ขอบใจมาก
0: ผมลานะครับ

0: คุณปราการคะจะกลับแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับดูท่าทางเหมือนคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าครับ
0: หมอดูคู่กับหมอเดานะคะ
1: ซึ่งผมก็เดาถูกซะด้วย
0: ค่ะคือขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่คุณดูแลคุณตาเป็นอย่างดีคุณตาอาการดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แต่ฉันก็ยังเป็นห่วงคุณตาค่ะที่คุณตาอยากกลับมาอยู่ที่วังนี้ถึงจะอยู่ตำหนักเล็กก็เถอะถ้าคุณโฉมฉายเป็นคนทำเรื่องร้ายแรงทั้งหมดฉันกลัวว่าคุณตาจะไม่ปลอดภัย
1: ว่าคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องคุณโฉมฉายเลยครับเราแค่ต้องดูแลคุณตาให้ดีถ้าความทรงจำของคุณตากลับคืนมาคุณตาก็จะดูแลตัวเองได้แล้วอีกอย่างที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่หรอครับ
0: ก็จริงของคุณ
1: พันตาคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะช่วยคุณอีกแรง
0: ขอบคุณนะคะฉันฝากความเป็นห่วงถึงคุณนายณัฐนาด้วยนะคะฉันก็เป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกัน

0: อีกสักครู่ติดตามชมกรุงการะเวกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ต้อนรับเข้าสู่ Flow Deep Flash Sale by O Shopping ค่ะไหนๆช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แล้วคุณผู้ชมวันนี้แยมก็เลยชวนเรียกว่าเป็นไอดอลของแม่ในยุคนี้เลยทำยังไงให้ยังเที่ยวสนุกกินอร่อยในวัย70คนนี้เลยค่ะแม่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไอดอลของแม่ยุคใหม่จริง
2: ๆเป็นคุณแม่ยืนฉี่นะ
1: น
2: ี่มากินฉันตบปากเธอนะฉันยังไม่ถึง70ใกล้70
1: โอ้ก็แม่หนู70กว่าแล้วเขายกให้แม่เป็นไอดอลไง
2: ในวัยใกล้70เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นการดูแลตัวเองไม่ใช่ใกล้70นะตั้งแต่50กว่า40กว่าต้องดูแลตัวเองเลย
1: ค่ะทำไง
2: เพราะว่าผลลัพธ์การดูแลตัวเองอ่ะมันจะส่งผลถึงชีวิตเราตอนที่เราอายุเยอะ
3: แล้วก็ได้สดใสอย่างนี้ไง
1: อยากเที่ยว
3: แต่ว่าได้ค่ะเมื่อวานได้ข่าวว่าจัดเต็มเลย
1: จัดเต็มอะไรอ่ะ
3: กินอะไรมา
2: ใช่ไหมเธอฟังฉันนะไม่ใช่เมื่อวานอย่างเดียวฉันจะเป็นคนจัดเต็มตลอดในเรื่องการกินมื้อแรกของวันนะ
1: เรื่องกิน
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าการกินมื้อแรกของวันอ่ะมันเป็นการให้รางวัลกับตัวเองเพราะว่าทั้งวันเราต้องทำงานใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่นี้ไอการกินมื้อแรกของวันน่ะถึงแม้ว่าจะจัดเต็มเนี่ยมันก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยเมื่อวานฟาดทุเรียนไป3เม็ด
3: โอ้เนี่ย
2: พี่อูพานุสุวรรณโนส่งทุเรียนป่าละอูมาให
1: ้
2: แล้วมันอร่อยขนาดไหนฟาดไป3เม็ด
1: มันหวานจัดมากเลยนะป่าละอูเนี่ย
2: มันอร่อยจริงๆแล้วพูดจริงๆแล้วมันหยุดแทบไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานก็กินไอ้นี่ไงถ้าเกิดว่าใครติดตามชไลฟ์สดเมื่อวานกินผัดหน่อไม้ใส่หมูสับ
1: โอ
2: ้โหมันอร่อยจริงๆกินข้าวกะละมังใหญ
3: ่แล้วดูแลตัวเองยังไงอ่ะถึงยังแบบสดใสอยู่อย่างเงี้ย
2: ใช่อย่างนี้เรา
3: เป็นแม่หนูคือเวียนหัวแล้วนะ
1: กินหวานขนาดนี้เนาะ
2: คือเรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการดูแลตัวเองในปัจจุบันนี่ใช่ป่ะข้าวขมอะไรหวานแล้วรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่กินอย่างนี้อย่างเดียวนะคือการลุกไปปัสสาวะกลางคืนเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่มีนะแล้วก็การเวียนหัวในพวกนี้มันก็ไม่มีนะ
1: ใน
2: ฉันพูดให้ฟังนะทุกวันนี้ฉันขับรถทำงานเองน
1: ะ
2: ก็เอาขมอะไรหวานก็คือเอาสารสแลนตินซึ่งมีอยู่ในมะระพัดกินเข้าไปหลังอาหารเพื่อไปปรับสมดุลน้ำตาล
3: ฉะนั้นนี่แหละเป็นเคล็ดลับของแม่อ้วนค่ะนะคะซึ่งสแลนตินเนี่ยนะคะเป็นสารที่มีอยู่ในมะระขี้นกเท่านั้นพลิกมาดูข้างหลังตรงนี้ค่ะนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเราจะต้องกินวันละกี่ลูกกี่อะไรตัวนี้นะคะสกัดมาให้แล้วแล้วก็มีสแลนตินจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆไปช่วยกันทำงานอีกแบบนี
1: ้
3: ย้ำว่าเอาขมไปไล่หวานใครชอบหวานใครกินข้าวเยอะเอาไปบาลานซ์ค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยสแลนตินมันมีอยู่ในเฉพาะมะระขี้นกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมีใครกินมะระขี้นกได้บ่อยๆได้ทุกวันเนี่ยหลังอาหารเนี่ยสักวันหนึ่ง 7-10 ลูกอ่ะคุณก็ไม่ต้องมาซื้อตัวนี
1: ้
2: แต่ถ้าเกิดใครกินไม่ได้เราสกัดมาแล้วตัวนี้นะคะพอกินเข้าไปแล้วยังไง
3: แล้วโปอ่
2: ะ
3: โปวันแม่นั้นเนี่ย
1: จะกินอีกแล้วเหรอ
2: ก่อนจะกินเดี๋ยวบอกโปก่อนนะคะวันนี้นะคะซื้อ2ได้ถึง4นะคะแล้วก็แถมชาแดงลอยบอส
1: นะคะ
2: อีก1นะคะคุณไม่ต้องจ่าย990วันนี้แม่คุณแม่ยืนฉี่ไหมคุณแม่ยืนฉี่ไหม
1: คุณแม่ยืนฉี่ให้ค่ะพี่เ
2: ซ่คุณแม่ขอเปลี่ยนป้ายเป็น890บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยโทรมาตอนนี้นะ
1: คะ
2: มีจำนวนจำกัดจริงๆ1252หรือ LINE @shop 131หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนี่ตั้งแต่ขายมายังไม่เคยขายถูกขนาดนี้มาก่อน
3: อันนี้เป็นเซตที่ไล่หวานปรับสมดุลน้ำตาลนะคะลดหวานลดคอเลสเตอรอลด้วยไม่เคยแถมเยอะขนาดนี้ปกติอย่างมากนะ3หรือ4กระปุกเท่านั้น
2: ใช่แล้วก็ปกติบางทีเนี่ย 1,090 บาท990แต่วันนี้แม่คุณแม่ยืนฉี่มา890บาทคือตัวนี้จะพูดให้ฟังนะว่าที่เรากินเนี่ยมันสะดวกตรงที่คือมันไม่ต้องกินอะไรที่เป็นขมนี่ไงมันไม่ต้องกินอะไรขม
1: ๆ
2: แล้วตัวนี้มันเป็นตัวที
3: ่เล็กมากเลยอ่ะ
2: เป็นมังสวิรัติกินได้ตัวน
1: ี้กำลังดีเน
2: า
1: ะไม่ใหญ
2: ่บางคนกินก่อนอาหารมื้อใหญ่เพื่อไปรอปรับปรุงแต่แม่อ้วน
1: อ
2: ่ะกินหลังอาหาร
1: ถ
2: ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดหนักทุเรียน2เม็ดอย่างเงี้ยฉันจะกิน2เม็ดเลยนะตัวนี้นะ
3: ถ้ากินหวานจัดก็คือ2เม็ดไปเลย
2: 2เม็ดกินหวานกินเยอะกินทอดกินมันกินข้าวกินแป้งเยอะ
1: กะทิอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: กินอย่างนี้เลย
3: โอ้แม่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะฉะนั้นดูอยู่โทรไปด้วยนะคะ1252โปร5ชิ้น890บาทซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่แม่อ้วนกินไปไม่ได้มีแค่ตัวซาแลนตินในมรากี้นกเท่านั้น
4: มีอะไรอีก
3: ตัวนี้มีสกัดมาให้ปริมาณเต็มโดสยังไม่พอยังมีพวกแบบว่าโครเมียมด้วยซึ่งโครเมียมเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเนาะกลูโคสก็คือความหวานเนาะเข้าเซลล์วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำให้ร่างกายได้รับเมตาบอลิซึมพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติแล้วก็มีถั่วขาวพริกไทยดำชะเอ็มเทศเนี่ยอันนี้คืออาหารเสริมเนาะอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยาฉะนั้นเนี่ยทานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายคือเลิศ
2: และเธอเนี่ยเธอนึกว่าเธอตัวเล็กเนี่ยเธอไม่ควรกินเธอต้องควรกินด้วย
4: ถ้าดูแม่แล้วคือเขาทำกิจกรรมได้ทุกอย่างขนาดนี้
2: น
4: ี่
2: ไปซาอุขนมซาอุดิโอ้โหเต็มๆเลยนะ
3: หวานทั้งนั้นเลยแม่
4: ขนมบ้านเขาก็คือหวานเนาะ
2: พูดจริงๆนะหวานขนมเขาหวานจริงแล้วก็นี่เพิ่งไปเชียงใหม่นี่ดูกินนะ
4: ต้องเที่ยวได้สนุกกินได้อร่อยแบบแม
2: ่แล้วรู้ไหมว่าการเป็นคนอายุเยอะเนี่ยที่เราดูแลตัวเองมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะคือเราอยากนอนอยู่ที่บ้านไม่อยากไปนอนอยู่ที่มีคนมาเยี่ยมเราอยากไปเที่ยวนะคะโดยวิ่งโดยเดินไม่อยากนั่งวีลแชร์นะคะ
4: ทำได้ทุกอย่าง
2: ใช่เราต้องการดูแลตัวเองเธอกินไปเธอกินกินไปนิดนึง
4: คุณผู้ชมเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยคุณผู้ชมคือทั้งหมดเนี้ยคุณโทรก่อน1252เพราะวันนี้นะซื้อ2ได้ถึง4แล้วแถมชาแดงรอยบอสไปอีกนี่คือจริงๆแล้วเซตเนี้ยไม่เคยลดเยอะขนาดนี้เลย
2: จริงเต็มที่เลย990แต่วันนี้คุณแม่ยืนฉี่มา890บาท
3: 39เซต
2: 39เซตสุดท้ายใครโทรเดี๋ยวนี้1252นะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางบอกเลยนะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ขายดีมากๆมาทีไรก็โกดังแตกทุกครั้งเลยนะเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแล้ววันนี้ลดด้วยโทรให้ทันกันแล้วกัน
4: แต่จะบอกว่าหลายคนที่เป็นวัยทำงานหรือวัยเลข4เลข5ฉันยังไม่ไป6หรอกโอ๊ยอีกนานกว่าฉันจะอะไรแต่คิดเหมือนแยมไหมคะคุณผู้ชมคือเราก็กินเต็มที่ไง
2: ได้ที่เรายังกินแป้งกินน้ำตาลกินขนมถุงกินของทอดกินของมันต้องดูแลนะคะ
4: แต่คือบางคนคิดเหมือนแยมว่าอุ้ยตัวยังเล็กอยู่ไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อได้ตรวจสุขภาพนะคุณผู้ชมเรื่องของน้ำตาลในตัวเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขที่ออกมาวัดไง
2: ใช่
4: จริงๆแล้วเนี่ยวันละเม็ดแบบนี้
2: เธอต้องกิน
4: กินไว้ก่อนไว้ทำงานอย่างเราก็กินได
3: ้เอาจริงๆนะเซตเนี้ยนะคะบอกเลยว่าควรจะกินแล้วก็อย่างพี่ท็อปนะที่เป็นแบบตากล้องเนี่ยพี่ตากล้องของเราเนี่ยค่ะเขาเป็นสายหวานสายหวานเลยดื่มน้ำมันลมตลอดเขาบอกว่าเขาเห็นเรามาขายนี่แหละเขาเลยบอกว่าขอลองหน่อยพี่มะเหมี่ยวว่าผมค่อนข้างหวานมากเอาไปให้เขาลองหนึ่งกระปุกเขากลับมารีวิวบอกว่าเฮ้ยผมไปเช็คแล้วรู้สึกเลยว่ามันต่างรู้สึกว่ามันดีขึ้น
2: แน่นอนพูดจริงๆนะคือใครไม่แล้วก็แล้วแต่ที่เรายังกินน้ำมันลมกินขนมถุงกินแป้งกินข้าวกินขนมปังมันจะต้องกินตัวนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแปลไปเป็นความหวานเราต้องเอาขมไปไล่หวานนะคะแล้วก็ซาแลนตินมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นในมะระขี้นกแล้ววันนี้มะระพลัสนะคะมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไม่ต้องระวัง
4: พูดถึง
2: อย่างกระปี้กระเป๋า
4: เรื่องใช้ชีวิตคือแม่เนี่ยยังทำงานหนัก
3: แม่รับงานวันนึงกี่งาน
4: ต้องขับรถด้วยใช่ไหมคะ
2: อย่างตอนนี้ก็รับละคร3เรื่องแล้วก
4: ็
2: รายการ2รายการ
4: นี่มันก็ต้องไปหลายที่
2: สุพรรณบุรี
4: แม่เป็นเวียนหัวเน
2: า
4: ะ
2: ไม่เป็นอะไร
3: แปลกแล้วขับเอง
4: นั่นน่ะสิ
3: ไม่จ้างคนขับรถ
4: ก็จำได้
3: จ้างลูกฉี่ไหมอะ
2: ไม่ฉี่สิน
4: อนหลับยาวเลยเหรอ
2: สมัยก่อนเคยมีปัญหาเรื่องลูกฉี่กระปี้กระปอยเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะแล้วก็ตัวมาระขี้นกตัวนี้นะคะมาระพลัสตัวเนี้ยฉันกินมาสักปีแล้วไหม
3: ใช่ใช่
4: เรื่องมาเลย
2: ส
4: ัก
3: ป
2: ี
3: เลยเนี่ยแล้วสดใสอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลา
2: แล้วรู้ไหมว่าทำไมอ่ะคนที่เขาซื้อกันล้นประเทศขนาดนี้เพราะว่ากินแล้วทุกคนเนี่ยเห็นผลซื้อซ้ำบอกต่อใครอยากได้ตอนนี้ซื้อ2ได้ถึง4นะคะแล้วก็แถมชานะคะที่ช่วยเรื่องขับไขมันเนี่ยชาลอยบอสตัวนี้อีก1ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทวันนี้จ่าย890ลดอีก100นึงเหลือ890โอเค890
4: ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีแล้วปกติ
2: ไม่เคยขายถูกกว่าน
4: ี้อันนี้ถูกสุด
3: ปกติอ่ะ4กระปุกอ่ะ990
4: ค่ะ
3: ยืนพื้นเลยไม่เคยมีแถมเพิ่มแล้วครั้งนี้ลดเพิ่มถ้าแม่อ้วนไม่มาไม่มีโปรนี้นะคะ
2: แล้วรู้ไหมตกชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองมี30เม็ดกินละ1วันละ1เม็ดนะคะวิธีการกินคือหลังอาหารมื้อใหญ่วันละเม็ดแต่ถ้าเกิดว่าจัดหนักเหมือนแม่อ้วนทุเรียน3เม็ดเมื่อวานก็กินไป2เม็ดเลย
4: เอาขมไปไล่หวานหน่อยกินเม็ดก็เถอะ
3: แล้วบอกเลยนะแม่ขายออนไลน์ ไลน์ก็ยังไม่ได้ราคานี้กระปุกหนึ่งซื้อแพงกว่านี
4: ้โอ้ย
3: รีบนะคะเขาไลฟ์ทุกวันนะคะ
4: 17เซตสุดท้าย
3: เขาไลฟ์ใต้ยาเพื่อนๆทุกวันนะ
4: ไม่ต้องมีเวลาไปดูแม่อ้วนในออนไลน์และโทรด่วน1252หรือแอดช็อปวัน31มาเลยตอนนี้หมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวเราต่อเวลารับสายคุณผู้ชม
3: โอเคอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะต่อสายรอที่เบอร์1252ออกกำลังกายด้วยวันนี้ต่อสายไว้1252ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ลูกค้าจะหายหมดแน่เลยซื้อในติ๊กต็อกกันที่นี่ถูกกว่า

0: นแดกแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกหมื่นทุกกว่าแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส. LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ดูท่าทางเหมือนคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าครับ
3: หมอดูคู่กับหมอเดานะคะ
2: ซึ่งผมก็เดาถูกซะด้วย

0: คือขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่คุณดูแลคุณตาเป็นอย่างดีคุณตาอาการดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับ
0: แต่ฉันก็ยังเป็นห่วงคุณตาค่ะที่คุณตาอยากกลับมาอยู่ที่วังนี้ถึงจะอยู่ตำหนักเล็กก็เถอะถ้าคุณโฉมฉายเป็นคนทำเรื่องร้ายแรงทั้งหมดฉันกลัวว่าคุณตาจะไม่ปลอดภัย
1: ว่าคุณอย่าเพิ่งคิดเรื่องคุณโฉมฉายเลยครับเราแค่ต้องดูแลคุณตาให้ดีถ้าความทรงจำของคุณตากลับคืนมาคุณตาก็จะดูแลตัวเองได้แล้วอีกอย่างที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็จริงของคุณ
1: คุณตาคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะช่วยคุณอีกแรง
0: ขอบคุณนะคะฉันฝากความเป็นห่วงถึงคุณนายณัฐนาด้วยนะคะฉันก็เป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกัน

0: คุณตาคะคุณพ่อคุณแม่หนูยังไม่กลับจากโรงพยาบาลเลยค่ะคุณตาอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะ
1: ได้จะไปไหน
0: หนูต้องไปทำความสะอาดที่ตำหนักใหญ่ค่ะ
1: ทำทำไม
0: หนูรับปากคุณชมชายเอาไว
1: ้ไม่ต้องทำ
0: คุณตาที่หนูทำเพราะหนูอยากเข้าไปหากุญแจห้องเก็บอัฐิประจำตระกูลค่ะ
1: อิสเรตายแล้วตายยังไงตายเมื่อไหร
0: ่หนูเองก็ไม่ทราบ
1: กระดูกอิสเรตอยู่ที่นั่นใช่ไหมไปด้วย

0: ดีไหมเด็ก
1: อร่อยอร่อยมากอร่อยมาก
0: นี่หัดทำครั้งแรกเลยนะเด็กคะ
1: ก็สีอื่นอ่ะ
0: สีอื่นไม่ใช่ไหม
2: หม่อมพิสมัย
3: คุณตารู้จักเหรอคะ
2: หม่อมเจ้าอิสเรศ

อมเจ้าอิสระเรศไม่อยู่อยู่แต่การะเวก

0: ุณพ่อมาพอดีเลยค่ะ
1: อดิศักดิ
2: ์ท่านพ่อ
1: ทำให้ลูกต้องตกระกำลำบากเพราะโทสะและทิฏฐิของพ่อเองพ่อขอโทษพ่อขอโทษ
2: หม่อมก็ต้องกราบขออภัยท่านพ่อขอโทษท่านพ
1: ่
2: อ
1: ไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วลุกขึ้นยกโทษให้พ่อนะลูก
2: พ่อก็ยกโทษให้หม่อมด้วยนะ

0: และนี่ก็ขวัญตาลูกสาวหม่อม
1: พวกเธอสองคนเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีมาก
2: เป็นพระกรุณา

0: ดีค่ะ
1: พูดธรรมดาฉันคือนายกระเวศไม่ใช่หม่อมเจ้าอิสระฉันขอโทษเรื่องเมื่อก่อน
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ท่านเมตตาพวกเราก็เป็นพระคุณยิ่งค่ะ
1: ขวัญตามาหาผัวมาลูก
2: ฉันกำลังสงสัยว่าพ่อคุณความจำน่าจะกลับมา
3: จะเป็นไปได้ยังไง
2: ไม่รู้แต่ฉันว่าอาการท่านคราวนี้ไม่เหมือนเดิม
3: ไม่เหมือนเดิมยังไง
2: ก็บอกว่าไม่รู้ไงคุณก็ไปถามท่านดูสิแต่ฉันจะบอกคุณให้นะว่าถ้าเกิดว่าความจำพ่อคุณกลับมาจริงๆเนี่ยฉันไม่ยอมให้ชีวิตฉันพังแน่ๆ
3: พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงสมชายหมายความว่ายังไง

0: อดิศร
1: คุณพ
2: ่อหมายความว่าไงคะคุณพ
0: ่อฉันคือหม่อมเจ้าอิสระปู่ของเธอไงมาให้ปู่กอดหน่อย

0: ฉันดีใจนะที่เราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวด้วยสติด้วยความจำที่เป็นปกติเราคงจะได้คุยกันนะชมฉายแล้วเจอกันนะชมฉาย
1: คุณแม่คุณแม่บอกพิมมาเดี๋ยวนี้นะคะว่าทำไมต้องสร้างเรื่องโกหกใหญ่โตแบบนี้แล้วเรื่องท่านปู่เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะจะผิดกฎหมายนะคะคุณแม่
2: พิมจะไปตำรวจมาจับแม่เหรอ
3: พิมคุยกับแม่เขาดีๆลูก
1: พิมแค่อยากรู้ค่ะว่ามันมีเบื้องหลังเงินกับอะไรทำไมครอบครัวเราต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วย
2: อยากรู้ก็ไปถามพ่อสิ
1: แต่พิมอยากทราบจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนโกหกว่าท่านปู่เป็นคนลุงของคุณแม่ทำไมต้องโกหกด้วยคะแล้วนอกจากนี้ในครอบครัวเรายังมีเรื่องไหนอีกบ้างที่
2: ไม่ใช่เป็นแม่เธอนะไม่ใช่ลูกไร้ของเธอจะได้มันติดกันขนาดนี
3: ้พิมฟังพ่อนะลูกเรื่องราวมันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่พิมคิดนะ
1: พิมขอร้องนะคะคุณแม่พิมรู้ค่ะว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้คุณแม่ต้องโกหกพิมอยากทราบเหตุผลนั้นค่ะแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามพิมเป็นลูกคุณพ่อกับคุณแม่นะคะยังไงพิมก็เข้าข้างคุณพ่อคุณแม่เสมอพิมโตแล้วให้พิมได้เป็นส่วนร่วมในเรื่องของครอบครัว
2: พอแล้วงั้นเหรอเกิดมากี่ปีแล้วแค่คนคนหนึ่งจะมาอ้างว่าเป็นหม่อมเจ้าอิสระเธอก็เชื่อแล้วงั้นเหรอ
1: คุณแม
3: ่พิม
4: ท่านพ่อคิดอะไรอยู่หม่อม
0: พ่อคิดถึงแม่ของลูกเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แม่เขาตรอมใจตายแล้วพ่อเกือบจะเสียลูกไป
4: ท่านพ่ออย่าโทษตัวเองนะหม่อมหม่อมเชื่อว่าท่านแม่รับรู้ได้ว่าท่านพ่อไม่ได้มีเจตนาเราเรื่องที่ท่านพ่อจะยืนยันตัวตนกับหม่อมหลวงเทพเราต้องใช้ทั้งหลายนิ้วมือแล้วก็ลายเซ็นของท่านพ่อท่านพ่อพอจำได้ไหมว่าท่านพ่อทำธุรกรรมไว้ที่ไหนบ้างหม่อม
0: เสียดายที่ความทรงจำบางส่วนของพ่อมันหายไปพ่อนึกเรื่องนี้ไม่ออกจริง
4: ๆงั้นก็แสดงว่าที่ท่านพ่อพูดกับโชมชายเนี่ยท่านพ่อแค่เขียนเสือให้วัวกลัว
5: นี่เป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ยืนยันว่าคุณโชมชายเป็นคนวางยาท่านปู่ค่ะ
0: มินนาปู่ถึงจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างช่วงนี้พ่อต้องตามหาความทรงจำที่มันขาดหายไปในช่วงที่พ่อความจำเสื่อมให้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างที่พ่อคิดจริงๆพ่อจะจัดการคนที่มันทำเลวกับเราให้ได้
4: ท่านพ่อพูดเหมือนสงสัยโฉมชายใช่ไหม
0: โฉมชายเป็นคนขโมยชุดทับทิมแล้วใส่ความลูกพ่อจับได้ทะเลาะกันแรงมากโฉมชายผลักพ่อตกจากระเบียงพอฟื้นขึ้นมาพ่อก็กลายเป็นตะแก่บ้าบอๆอย่างที่ลูกเห็นถ้ามันทำเลวอย่างนี้ได้มันก็ทำเลวอย่างอื่นได้พอจะเอาเรื่อง
6: แล้วอดิศรมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าหม
0: อพ่อยังไม่ชัดเรื่องอดิศรแต่ถ้ามันมีส่วนร่วมด้วย
6: ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

0: ามันไม่รู้ว่าวังเนี่ยเป็นของฉันเหลือแต่นี่ที่มันจะเอาผิดฉันได้ในแม่คะไอ้โชตที่ขับรถสิบล้อชนคุณนันทนามัน
1: ไปคุยกันที่ห้องลับ
2: แล้วเรื่องชุดทับทิมล่ะคะฉันจะให้เธอเอาไปขาย

0: ไอ้โชคฝากคนมาบอกฉันว่าตอนนี้ตำรวจตามมันจนมันไม่รู้จะหลบตำรวจไปทางไหนแล้วมันก็อยากได้เงินสักก้อนนึงเอาไว้หลบหนีไปทับชายแดนนะคะ
1: ก็ต้องให้มันแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนตำรวจจับเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องจัดการกับมันยังไง
0: นายแม่คะคืออ
1: ะไรอีกล่ะ
0: วันที่เกิดเหตุวันนั้นนะคะ
1: เกิดเหตุอะไร
0: วันที่ฉันขับรถสิบล้อไปชนคุณดันทนาดิฉันเดินไปดูคุณดันทนาว่าตายหรือยัง

0: ย้อยว่าคุณนันทนาเห็นย้อยค่ะ
1: โอ้ยย้อย

0: มาทำอะไรในห้องแม่
1: พิมพ์จะมาหาคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุยให้พิมพ์เข้าใจหมดแล้วค่ะพิมพ์ก็เลยอยากจะมาขอโทษคุณแม่ค่ะพิมพ์ขอโทษนะคะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะ
1: แล้วนี่กล่องอะไรหรอคะ
0: เครื่องประดับของแม่นะจ๊ะแม่เอาไว้ใส่ออกงานอ่ะหยิบออกมาดู

0: คุณตากาละเวคือหม่อมเจ้าอิสระเรศจริงๆครับแม่ท่านบอกว่าจะมาเยี่ยมแม่ด้วยนะครับผมหวังว่าวันนั้นแม่จะฟื้นขึ้นมาต้อนรับท่านนะครับ
1: คุณปาการคะมีโทรศัพท์คุณปาการจากคุณขวัญตาค่ะ
0: ให้โอนสายมาที่ห้องได้เลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: ปาการครับคุณขวัญตา
2: คุณนายดีขึ้นหรือยังคะ
0: ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฟื้น
2: ขอให้คุณนายฟื้นไวๆนะคะคุณนายเป็นคนดีทาต้องคุ้มครองอยู่แล้วค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ท่านปู่ขอให้คุณปราการไปพบที่วังวันที่คุณปราการสะดวกนะคะ
0: ได้สิครับวันพรุ่งนี้เลยก็ได
2: ้ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับ
2: เท่าไหร่จ๊ะพี่
3: 6 บาทค่ะ
4: คุณโฉมฉายทำขนาดนี้กับท่านชายมาได้ยังไงตั้ง20 ปีใจร้ายจริงๆเลยค่ะ
5: เรื่องมันก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วคดีอาจจะหมดอายุความผมจะลองหาทางดูว่าเราจะยังเอาผิดเขาได้อยู่หรือเปล่า
4: ดิฉันเห็นด้วยกับคุณชายค่ะดิฉันเชื่อว่าคนอย่างคุณโฉมฉายต้องไม่ได้ทำผิดกับท่านชายแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแน่
5: ต้องรู้ความจริงทั้งหมดให้ได้
6: ท่านปู่กันเถอะค่ะ
4: ได้สิคะลูกฝากคุณชายด้วยนะคะ
5: จะอร่อยไหมเนี่ย
4: อร่อยสิคะ
6: ไปกันค่ะ
7: เอารสชาติชาววังไงนะคะ
8: ตัดดีๆนะอย่าให้แหว่งล่ะ
6: จะตัดให้หล่อเลยค่ะท่านปู่แต่ว่าหล่อน้อยกว่าพ่อหนูนิดนึงนะคะ